0: ประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วย เช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห่วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการ UNCROSS ด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
2: ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคูพยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะที่เริ่มทำจำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดีอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
2: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: นันทบิเลมุดลุรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000ดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม

0: ครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 นที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดจะได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีกิสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีกิสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีกิสถานเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15-18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิลักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17-20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น
2: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกฏ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้ทุกภาคเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
10: ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านตรงนี้สทนช.ประเมินภาพรวมของสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงไว้ในหลายพื้นที่เลยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
11: ครับก็ประเมินไว้แทบทุกภาคเลยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมรสุมพาดผ่านตอนภาคกลางตอนล่างอะนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีกำลังแรงนะครับเพราะอิทธิพลแบบนี้มันจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นฝนตรงนี้ก็จะได้เติมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มีฝนนะครับผมเช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอ่ะครับผมหรือในส่วนภาคกลางบางพื้นที่นะครับเขื่อนบางเขื่อนก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนแกลนร้อยบุงแดนหรือเขื่อนภูพลเขื่อนสิกิจเขื่อนพวกนี้ก็ยังรอน้ำอยู่ครับผม
10: อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมคะการฝนตกครั้งนี้ค่ะ
11: ครับก็กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับผมก็ในส่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานเองเราได้เห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยซึ่งแล้งมาหลายพื้นที่นะครับข้าวโพดจะตายฝนตกน้ำท่วมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้าวโพดจะกลับฟื้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ยแย่แล้วนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีน้ำไปเติมตอนนี้เองแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับที่ M7 ที่อุบลราชธานีเนี่ยก็ประมาณพันกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่วิกฤตนะครับวิกฤตนี้กรมชลประทานเองเสริมไว้ที่ประมาณสัก 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดูแล้วแนวโน้มน่าจะถึงสัก 1,800 นะครับผมหรือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมที่ทางกรมชลประทานประเมินน้ำที่นครสวรรค์แล้วเนี่ยน่าจะพันนิดนิดนึงนะครับผมในวันที่23กันยายนนะครับแต่ตอนนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ยังไม่ได้มากแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บน้ำที่มีไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ำฝนที่ตกเนี่ยครับกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับผม
10: ในพื้นที่ของเขื่อนต่างๆแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่ท่านบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมีปริมาณที่มากๆแล้วหรือยังอะคะ
11: ครับในตัวเขื่อนต่างๆนะครับมีทั้ง ภาพรวมแล้วกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีน้ํา 70% นะครับผมแต่ภาพที่น้ําค่อนข้างน้อยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีน้ําประมาณ 55% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,560 ล้านนะครับผมหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็มีน้อยกว่า140ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กำลังเร่งบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเพราะมีพื้นที่อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันตกเนี่ยน้ำเราค่อนข้างดีภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิพลเขื่อนศิริกิจนะครับผมหรือเขื่อนแควน้อยเนี่ยเรามีน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมประมาณ 4,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองที่เรียนนะครับว่าเรายังมีน้ำที่จะช่วงที่เราคาดว่าเป็นเอลนิโญน่าจะแรงมากๆนะครับในช่วงของตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้น้ำชุดนี้มาเนี่ยจะทำให้เราช่วยยืดระยะเวลาที่เราจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งไปได้มากครับผม
10: ค่ะฝนจะตกไปจนตลอดสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่คาดว่าจะหนักอะครับ
11: จากข้อมูลของกรมอุตุนะครับฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องของกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มรสุมกำลังแรงเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบนก็ไม่ค่อยมีแฟลตฟัดหรือน้ำป่าไหลหลากสักเท่าไหร่ครับผมก็ในส่วนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกครับก็ให้ระวังหรือภาคตะวันออกในโซนของจังหวัดจันทบุรีตราดก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับผม
10: คือต้องประสานกับหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไงบ้างอะคะ
11: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับทั้ง76จังหวัดเนี่ยดำเนินการเฝ้าระวังนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับผมในการเตรียมในระดับพื้นที่นี้ทางจังหวัดก็จะมีการเตรียมแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
10: ค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักนะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันจะอยู่ในช่วงของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะมีผลกระทบไหมคะมันก็ถึงน่าจะเกือบถึงช่วงฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะท่าน
11: ก็ที่เรียนครับว่าจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่ง 1,045 เนี่ยนะครับถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450นะครับผมเราก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ระบายไป690ซึ่งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนก็คาดว่านะครับจากที่ร่องความกดอากาศเนี่ยกระเถิบมาตอนล่างแล้วหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นฤดูหนาวนะครับผมในส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะต้อยขยับถอยร่นลงไปนะครับก็ไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้ายาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
10: เห็นว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งตรงนี้มากเพียงใดคะท่าน
11: ครับแล้วตรงนี้ก็จะเนื่องจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดที่ระบายน้ำอยู่เดิมเราเคยได้ยินชื่อหนองงูเห่าใช่ไหมครับน้ำก็จะระบายไปทางนั้นหรือแม้ทั้งคลองรังสิตคลองสายต่างๆนะครับที่ไปตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันแคบแล้วก็ยังมีไม่มีประสิทธิภาพในการระบายเท่าที่ควรนะครับก็มีการปรับปรุงคลองเพิ่มขนาดของปั๊มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยลงไประบายตอนล่างได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารจัดน้ำในส่วนของที่เป็นปีที่น้ำมากนะครับผมก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นครับผม
10: แล้วก็คือว่าณตอนนี้นะในส่วนของบางทีคนที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพใกล้ปริมณฑลตรงนี้น่าห่วงไหมคะกับสถานการณ์น้ำที่จะมาก็ถือว่าไม่ต้องห่วงแล้วปีนี
11: ้ถ้าเรียนเลยครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับปีนี้ครับผมเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้เดือนตุลาเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นช่วงเอลนิโญแรงๆนะครับฝนเนี่ยตกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้มากนะครับเดือนกันยาเป็นช่วงที่ฝนตกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการประเมินแล้วเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีพายุเข้ามานะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีคันมิกีเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณพายุที่จะเข้าไทยเลยนะครับผมก็ในลุ่มน้ำเจ้ายาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในส่วนของปีนี้นะครับ
10: ท้ายสุดอยากให้ท่านรองเลยค่ะฝากถึงประชาชนที่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนัก ในหลายพื้นที่อะค่ะที่ระวังการเสี่ยงภัยต่างๆอะค่ะ
11: ครับก็ในฝนตกครั้งนี้น่าจะเป็นฝนชุดเกือบท้ายๆนะครับโค้งสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีสระน้ำมีที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บสำรองน้ำไว้ในที่นาที่อะไรต่างๆหรือสระให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปเจอในเรื่องของสถานการณ์แล้งซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นแล้งในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เราไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยก็อย่าทำกิจกรรมใดที่ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองให้ดีนะครับส่วนรัฐเองเนี่ยดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เรียนนะครับว่ามีถึง 70% เนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และมีการทำนาปรังได้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลองครับผมแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะได้น้อยลงครับอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยแล้งครับ
10: ย้ำเตือนอีกทีว่าเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วไหมคะท่านณตอนนี
11: ้ใช่ใช่ครับก็จากที่โนอาหรือทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเราเข้าสู่เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาใช่ไหมครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนักๆนะครับผมแล้วก็จะไปกระทบจริงๆเนี่ยก็คือหลังปีใหม่เพราะว่าตอนช่วงที่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรายังมีความชื้นในดินเรายังมีน้ำอยู่ในดินนะครับผมพอหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหือดแห้งไปนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบฝนเนี่ยต้องดูแลอย่างดีนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะครับน้ำหรือเตรียมที่จะจัดการกับต้นไม้ต่างๆให้ดีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับผมแล้วก็ขาดแคลนน้ำได้ครับ
10: โดยเฉพาะในเขตนอกชนประทานนี่ต้องย้ำเตือนยังไงบ้างคะท่าน
11: ในนอกเขตชนประทานเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือประจวบคีรีขันธ์เนี่ยพออยู่นอกเขตแล้วเนี่ยใช้น้ำที่เป็นน้ำไหลจากลำน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งใช้ไม่กี่เดือนน่ะผมว่าน้ำก็แห้งแล้วเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขื่อนอ่างที่อยู่ตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของไม้ผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับอาจจะต้องลดจำนวนผลผลิตลงแล้วก็ต้องดูแลทรงพุ่มให้ดีลดการคายน้ำให้ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนทำสวนจะเก่งครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะผลไม้ตายแล้วมันจะเสียหายสูงนะครับผมหรือในส่วนของภาคตะวันออกหรือในส่วนของภาคเหนือก็จะมีพวกสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับผมแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผม
10: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.นะคะในการที่จะให้คำแนะนำในการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เพื่อจะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะขอบคุณมากค่ะ
11: สวัสดีครับผม
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
13: ท่านผู้ฟังคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญซึ่งในเขตชลประทานยังคงมีน้ำเพียงพอส่วนนอกเขตชลประทานอาจเสี่ยงแล้งยาวถึงปีหน้ากรมชลประทานจึงได้ปรับแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
15: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกแบบกระจุกตัวเฉพาะจุดเดิมๆตามแนวชายขอบของประเทศในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อมูลของนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในขณะนี้กรมชล ประธานต้องเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งสองด้านคือต้องพร้อมรับมือฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องไม่ปล่อยโอกาสการกักเก็บน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิงดูแลโดยเขื่อนภูมิพลแม่น้ำน่านดูแลโดยเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำป่าสักดูแลโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แม่น้ำสะแกกรังดูแลโดยเขื่อนทับสะเหลาส่วนแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนหลักต้องอาศัยการบริหารจัดการผ่านประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆพร้อมใช้การผันน้ำผ่านลุ่มน้ำยมน่านแม้ในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนจะลดลงอย่างชัด

0: เจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่ปีก่อนหน้าเรามีน้ำสำรองจากปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ในเขตชลประทานยังมีน้ำเพียงพอในฤดูแล้งนี้
1: ที่เรากักเก็บไว้ได้มากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วยทำให้ในปีนี้มีน้ำใช้เพียงพอถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตชลประทานที่มีระบบน้ำสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนหลักยังมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นฤดูแล้งยาวนานแล้วสภาพอากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นครับ
0: ปัญหาคือพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีหน้า
1: เน้นว่าเหลือเวลาประมาณสัก1เดือนที่ฝนจะหมดเนี่ยก็ขอให้นอกเขตชลประทานเนี่ยเร่งพิจารณากักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนการใช้น้ำก็ต้องวางแผนให้ดีจะเพาะปลูกอะไรหรือจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณน้ำ
0: ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเพียงพอทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาณเอลนิโญที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพื้นที่บางระกำโมเดลแก้มลิงขนาดยักษ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติในช่วงเวลานี้จะต้องผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกลับมีน้อยกว่าปกติจนยังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งแต่อย่างใดขณะนี้ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุดลงปริมาณน้ำยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแนวทางรับมือกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนในการดูแลประชาชนในเขตชลประทานและขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำตามกติกาและแผนจัดสรรน้ำแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้น้ำอย่างประหยัดกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตเอลนิโยในครั้งนี้ไปด้วยกันภาวันสุดเกตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยนำยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดธุรกิจได้รับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: เดือนสุดท้ายในการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักเกิดเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมพลัสไปอีกขั้นสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟีเจอร์ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวิเคราะห์พฤติกรรมการขายแบบเรียลไทม์เช่นรายงานสินค้าขายดีประจำร้านและการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการผลิตเตรียมสต็อกสินค้าได้พอดีและตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า AI นกกระซิบไม่เพียงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีแต่จะช่วยให้ขายเป็นและเก่งขึ้นทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
4: ใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นางลัดดาผ่องสารแม่ค้าผลไม้ตลาดนัดกระทรวงการคลังมองว่าการมี AI นกกระซิบเข้ามาจะช่วยให้ทราบยอดขายของร้านในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องรวบรวมยอดขายด้วยตนเองและทำให้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนขายดีเพื่อเตรียมมาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยให้เห็นการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอีก
5: พอเรารู้ว่าตรวจสอบยอดเงินได้ใช่ไหมคะจากว่าของจีเวลเลทเข้าเท่าไหร่ของไทยพัฒน์เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เรามียอดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะสมมติวันนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้ววันนี้แล้วทำไมเราถึงขายของไม่ดีเป็นเพราะอะไรเงี้ยเราก็จะเช็คได้ว่าวันนี้เขาขายกันเท่าไหร่มันก็จะบอกว่านกกระซิบก็จะบอกเราว่าวันนี้ยอดเงินตามตลาดเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่เขาจะบอกแบบนั้นว่าตัวไหนในตลาดอันเนี้ยที่

0: จะขายดีจะไม่ลูกค้าเข้าร้านก็โอเคเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวนั้นมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าต่อยอดโครงการคนละครึ่งต่อไปใช่ไหมคะมันถึงจะมีโอกาส
1: แม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกระยะเพื่อประคองกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่โจทย์สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวซึ่งหากการขับเคลื่อน AI นกกระซิบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยยกระดับศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าไทยให้สามารถขายดีขายเป็นและเติบโตได้อย่างมั่นคงนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพหลังอัตราเกิดลดลงและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐสภาจึงเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงและภาคเอกชนเข้ามาร่วมเสวนาระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
3: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเกิดยังลดต่ำลงและเด็กจำนวนไม่น้อยยังเกิดมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กระทบแค่โครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงกำลังแรงงานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตรัฐสภาจึงได้จัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมเชิญรัฐมนตรีจาก4กระทรวงและภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศในมิติของการสร้างประชากรคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชูแนวคิดการให้ความสำคัญกับช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเพราะการลงทุนในพัฒนาการเด็กตั้งแต่ต้นทางย่อมช่วยลดต้นทุนทางสังคมและสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
4: เรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์แทนที่จะเรียนเฉพาะหมอสูนะครับก็เรียนเฉพาะทางลงมาเราก็พยายามที่จะทำหลักสูตรในเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาน
5: โยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือพยายามฝักครรภ์ให้ได้ครบ 100% มีบุ๊คเลตต่างๆเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิต
3: ขณะเดียวกันนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าครอบครัวคือฐานสำคัญของการรับมือวิกฤตประชากรจึงมุ่งผลักดันสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีสำหรับครอบครัวรายได้น้อยพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตเมื่อแรงงานวัยทำงานลดลงซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทเช่นการจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการทำงานได้มากขึ้น
6: กระทรวงพม.มีสวัสดิการที่ครบทุกช่วงวัยโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
7: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้กฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้120วันคำถามคือว่าพอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้สถานประกอบการเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆอาจจะได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได้
3: ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชนนายสุประชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญภคพันธ์สะท้อนว่าต้องสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวกระจายบริการสาธารณสุขและการศึกษาให้ทั่วถึงและใช้เทคโนโลยีรองรับสังคมสูงวัยจะเห็นได้ว่าทางออกของวิกฤตดังกล่าวไม่ใช่เพียงการทำให้มีเด็กมากขึ้นแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้คนตัดสินใจมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงเด็กได้รับการดูแลตั้งแต่แรกคลอดและประชากรทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตและสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพชวิสาประทุมมารายงาน
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
13: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสายชนนีซังคุณบุประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเวที Uncross เริ่มแล้วนะครับถกเรื่องของไทยเขมรครับ Uncross ก็คือเวทีประนอมนะครับประนีประนอมที่ไทยและเขมรเนี่ยก็จะมาคุยกันโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยกลางนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเขาบอกเมื่อวานนี้ดุเดือดเลยครับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็กล่าวถ้อยแถลงเปิดประชุมแล้วก็มีการตอบโต้ฝ่ายกัมพูชานะครับอย่างดุเดือดนะครับด้วยภาษาที่สุภาพนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมีดโกนอาบน้ำผึ้งนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันคดีพระครับมีข่าวลือข่าวอ้างบอกเอ๊ะวัดจุฬามณีเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินทรพันธ์แล้วก็ทางด้านของตำรวจนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับออกมายืนยันครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอะไรใดๆยังไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ชาวโซเชียลเนี่ยอาจจะตระหนกไปเองหรือเปล่านะครับอันนั้นเดี๋ยวต้องติดตามดูครับส่วนไทยช่วยไทยนะครับจะมาอีกไหมนะครับพูดกันมาหลายวันนะฮะไปถามคุณพระดอนปริศนานันทกุลคุณพระดอนก็บอกว่าต้องไปถามคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: ครับ
1: เพราะอะไรเพราะเจ้าของเงิน
2: เจ้าของโครงการมาตรการนี
1: ้เจ้าของเงินกระทรวงการคลังถือเงิน
2: ครับ
1: คนทำโครงการก็กระทรวงการคลังต้องไปถามคุณเอกนิติแล้วทำไมผู้สื่อข่าวไม่ไปถามคุณเอกนิติอ่ะ
2: อาจจะยังไม่เจอหรือเปล่า
1: หาไม่เจอใช่ไหม
2: ใช
1: ่จริงๆไปถามถูกฝาถูกตัวเลยนะฮะก็มีแง้มๆมาแล้วนะครับว่าได้ข่าวมาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะตอนนี้อยู่เวียดนามนะฮะ
2: ครับ
1: สั่งต่อไทยช่วยไทยนะครับอีก2เดือนเลือกเลยใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้จากหน้าข่าวมติชนนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงนะฮะเพราะว่าอันนี้นายกข่าวของนายกเนี่ยมาจากคุณสุปจีคุณสุปจีก็บอกมาอีกทีบอกว่าแย้มนายกสั่งเอกนิติต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนชี้ไทยยังไม่ฟื้นจากวิกฤตพลังงานนะครับ2เดือนนี่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแม้น่าจะต่อถึงปีใหม่เลย
2: ก็อีกสักเดือนนึงนะหรือไม่งั้นก็ต้องมีการมา
1: ต้องดูเงินมั้ยต้องดูด้วยว่าเดือนละเท่าไหร่เดือนละ500หรือเปล่าหรือเดือนละ 1,000 เหมือนเดิมนะก็ได้นะ
2: ก็โอเคนะ
1: ก็ได้
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้เขาก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับการเยียวยาประชาชนนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องการเมืองนะครับเรื่องของการกกต.เนี่ยที่ออกมาแถลงเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ยังไม่จบนะครับการแถลงเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นการแถลงภาพรวมของกกต.นะครับว่ามีมติอย่างไรในการส่งชื่อกี่ท่านนะครับไปยังศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า77ท่านนั้นได้กระทําความผิดหรือไม
2: ่
1: 77ท่านเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับยังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดกกต.แถลงไปแล้ววันที่14นะครับต่อมาฮะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะครับแม้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เห็นปกติจะเห็นการแถลงภาพรวมเสร็จแล้วก็จบอันนี้เสียงข้างน้อยเหมือนจะออกมาแถลง แต่ก็คือแถลงนั่นแหละนะครับ ก็ออกมาให้ข่าวบอกว่าการที่เขาเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาก็อยากจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความกระจ่างให้สังคมว่ามติของเสียงข้างน้อยเนี่ยมีมุมมองอย่างไรหลังจากที่เสียงข้างมากเนี่ยได้แถลงไปแล้วนะครับว่ามูลฐานความผิดต่างๆเนี่ยส่งฟ้องใครอย่างไรกันบ้างนะครับไม่ส่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองเลยแต่ส่งฟ้องสว26คนแล้วก็คนอื่นๆรวมทั้งสิ้น77คนเสียงข้างน้อยเมื่อวานนี้ครับออกมาบอกครับคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษนะครับกรรมการการเลือกตั้งในฐานะเสียงข้างน้อยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมกรณีที่มติประชุมกกต.เกี่ยวกับการสืบสวนคดีทุจริตและการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับข้อหาที่1และที่2ที่เชื่อมโยงไปยังบุคลากรกรรมการบริหารพรรคและนักการเมืองชี้แจงยืนยันว่ามติในกลุ่มคนสำคัญไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ตามที่ประชาชนอาจเข้าใจผิด
2: ครับ
1: แต่เป็นการลงมติด้วยเสียงข้างมากครับ5ต่อ2เสียง5ต่อ2เสียงนี่คือเสียงข้างมากและ6ต่อ1เสียงโดยตนและคุณชายนครชัยเป็นเสียงข้างน้อยที่เห็นควรว่ามีความผิดแยกดังนี้ฮะการจัดทำโพยโหวตเครือข่ายเดียวพบการประชุมจัดทำโพยโหวตในหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำภูอุทัยธานีนครสวรรค์และสุโขทัยโดยพบโพยหัวรวม12โพยมีหมายเลขตรงกับผู้สมัครที่ได้อันดับที่1ถึง7ซึ่งเกี่ยวข้องล้วนเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเส้นทางการเงินและเบอร์โทรศัพท์พบการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างพยานส.ส.และกรรมการบริหารพรรครวมถึงร่องรอยเส้นทางการเงินที่ยึดโยงกันในสำนวนอย่างชัดเจนนัดประชุมกำหนดตัวประธานส.ว.พยานซึ่งเป็นเลขาของสว.ให้การว่ามีการนัดประชุมสว.ใหม่ที่โรงแรมในกรุงเทพไม่บอกโรงแรมไหนนะฮะเมื่อวันที่21เพื่อเป็นการกำหนดตัวประธานและรองประธานสว.โดยมีการยึดโทรศัพท์มือถือและพบเห็นบุคคลสำคัญของพรรคเดินในบริเวณดังกล่าวอันนี้ในโซเชียลคงบอกกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะข้อพิรุธการกลับคำให้การพยานที่อ้างว่าถูกข่มขู่จนต้องกลับคำให้การนั้นพบว่าเป็นส.ส.ในขณะนั้นและอีกรายเป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ
2: ่ครับ
1: ไม่รู้ใครฮะซึ่งเป็นผู้มีบารมียากที่จะถูกข่มขู่อีกทั้งยังยื่นกลับคำให้การหลังเหตุการณ์ผ่านไปนานมากจึงถือว่าเป็นข้อพิรุธสำคัญ
2: ค
1: ุณสิทธิโชคยังระบุอีกด้วยว่าการพิจารณาของเสียงข้างน้อยเป็นการนำพยานหลักฐานชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเหมือนเป็นการมองภาพรวมที่จะทำให้เห็นช้างทั้งตัวไม่ใช่มองแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ได้มองแยกส่วนเอาจิ๊กซอต่างๆเนี่ยมาต่อรวมกันจนเห็นภาพใหญ่ท่านก็อธิบายแบบนี้นะฮะยืนยันว่ามีการความเห็นต่างครั้งนี้ไม่ใช่การแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายในกกต.แต่ตนไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองจากการถูกฟ้องร้องตามมาตรา157เพราะได้บันทึกเหตุผลยึดโยงพยานหลักฐานไว้อย่างชัดเจนในลักษณะคำวินิจฉัยแล้วสำหรับการออกมาเปิดเผยครั้งนี้เพียงเพื่อต้องการให้สังคมได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องว่ามติดังกล่าวไม่ใช่มติเอกฉันท
2: ์
1: ซึ่งล่าสุดสำนักงานกกต.ได้ออกเอกสารข่าวแจกใหม่ที่ระบุสัดส่วนคะแนนเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในแต่ละข้อหาอย่างชัดเจน
2: ครับ
1: อันนี้คือฝั่งเสียงข้างน้อยออกมาบอกว่ามีเหตุผลดังนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยแปลก
2: ครับ
1: เวลาศาลตัดสินศาลตัดสินเนี่ยศาลจะมีองค์คณะ
2: ครับ
1: องค์คณะในคดีเล็กๆเนี่ยก็ประมาณ3คน
2: ค
1: ดีใหญ่ๆก็จะ9คนแต่ละคนก็จะมีความเห็นในคดีที่แตกต่างกันแล้วเวลาทำคำพิพากษาหรือคำสั่งออกมาเนี่ยจะเป็นภาพรวมนะครับว่าตัดสินอย่างไรมีความเห็นอย่างไร
2: ครับ
1: ส่วนคำวินิจฉัยรายบุคคลเนี่ยว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมองอย่างไรเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยมันก็จะแยกกันออกมา
2: ค
1: ือในการตัดสินในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไม่เอกฉันท์ปุ๊บเนี่ยมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีคำวินิจฉัยรายบุคคลหรือว่ารายส่วนตัวออกมาเหมือนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลอะไรต่างๆก็มีทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นออกมาเป็นเอกสารออกมาเป็นเอกสารแล้วก็สื่อมวลชนก็ไปอ่านดูว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ครั้งนี้เสียงข้างน้อยของกกต.เนี่ย ไม่รอต้องทำเอกสารนะครับออกมาบอกกับสื่อมวลชนทำไมต้องรีบออกมาบอกกับสื่อมวลชนเพราะว่ากำลังเป็นกระแสอยู่เมื่อวันที่14ที่ผ่านมาว่ามีเหตุผลดังนี้ดังนี
2: ้
1: วันที่15เนี่ยเสียงข้างน้อยก็เลยออกมาบอกเลยว่าในส่วนของเสียงข้างน้อยเนี่ยก็มองแบบนั้นก็คือไม่ใช่ความแตกแยกในองค์ก
2: ร
1: แต่เป็นเรื่องของความเห็นต่างนะครับในการมองถึงพยานหลักฐานนะครับและคุณสิทธิโชติเนี่ยคือเมื่อวันก่อนเนี่ยผู้ที่แถลงเสียงข้างมากเนี่ยท่านก็บอกว่าผมเป็นผู้พิพากษาใช้วิธีการตรวจสอบและดูเนี่ยด้วยวิธีการแบบผู้พิพากษาก
2: ็
1: คือตามกฎหมายพยานหลักฐานว่าอย่างนั้นเถอะคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยก็ผู้พิพากษาเก่าเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: ท่านก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่ามันก็คือหลักกฎหมายพยานหลักฐานดูเนี่ยด้วยวิธีการแบบผู้พิพากษาก
2: ็
1: คือตามกฎหมายพยานหลักฐานว่าอย่างนั้นเถอะคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยก็ผู้พิพากษาเก่าเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: ท่านก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่ามันก็คือหลักกฎหมายพยานหลักฐาน
2: รวม
1: ดูเนี่ยด้วยวิธีการแบบผู้พิพากษาก
2: ็
1: คือตามกฎหมายพยานหลักฐานว่าอย่างนั้นเถอะคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยก็ผู้พิพากษาเก่าเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: ท่านก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่ามันก็คือหลักกฎหมายพยานหลักฐาน
2: รวม
1: ด้วยวิธีการแบบผู้พิพากษาก
2: ็
1: คือตามกฎหมายพยานหลักฐานว่าอย่างนั้นเถอะคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยก็ผู้พิพากษาเก่าเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: ท่านก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่ามันก็คือหลักกฎหมายพยานหลักฐาน
2: รวมตามชายวรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับมีการไปฟ้องคุณเปาไอลอหรือว่านายยิ่งชีพอาชานนท์นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีการหมิ่นประมาทกันไปนะครับในการหัวสวเรื่องนี้นะครับซึ่งศาลก็จะมีการนัดไต่สวนฟ้องในวันที่14ธันวาคม2560
1: ไต่สวนมูลฟ้อง
2: ไต่สวนมูลฟ้องขออภัยครับ14ธันวาคม2569นะครับเดี๋ยวรอมาติดตามรายละเอียดว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดานะครับคุณสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการเดินทางเข้ามายื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์

0: มีการหากว่าฝั่งจำเลยและก็ขอพยานหลักฐานเกี่ยวกับในเรื่องของการหัวสวเข้ามาในคดีนี้ส่วนนี้ยังไม่เกินหน้าที่ที่จะตอบได้นะครับคุณสิทธิโชคกล่าวนะครับว่าสาเหตุที่จะต้องฟ้องนายยิ่งชีพในข้อหาในข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดขึ้นในรัฐสภาก็มีการกล่าวถึงส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็เลยใช้สิทธิ์ทางกฎหมายและขอให้ศาลเป็นผู้พิพากษาว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาว่าสุจริตหรือไม่นะครับกล่าวอีกว่าคดีนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายนะและก็การฟ้องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการใช้สิทธิ์เหมือนบุคคลทั่วไปของตัวคุณอนุทินเองส่วนจะมีใครโดนฟ้องกรณีนี้อีกหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านนายกนะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อและก็ในส่วนของการไกล่เกลี่ยหรือไม่นั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนการเพิ่งเริ่มนะครับต้องรอดูท่าทีของอีกฝ่ายก่อนว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งศาลก็รับคำฟ้องไว้พิจารณารอไต่สวนมูลฟ้องนะครับเป็นคดีดำหมายเลข 2672/2569 นะครับมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยในวันที่14ธันวาคม2569เวลา 9:00 นะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามอีกประมาณ2-3 เดือนนะครับช่วงปลายปีน่าจะเห็นความคืบหน้านะครับกับประเด็นที่มีการหมิ่นประมาทกันไป
1: ครับก็คือคดีอาญาเนี่ยถ้าราษฎรเป็นคนฟ้องเองศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องว่าคดีมีมูลหรือไม
0: ่ครับ
1: ถ้าอัยการยื่นฟ้องเนี่ยเขาจะไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับเพราะถือว่าผ่านการสอบสวนของตำรวจมาแล้วส่วนราษฎรยื่นฟ้องเองเนี่ยอย่างที่บอกครับนัดไต่สวนมูลฟ้อง14ธันวาคมศาลก็จะเรียกทั้งฝั่งทนายโจทก์แล้วก็คุณเป๋าไอลอเนี่ยที่เป็นจำเลยในคดีเนี่ยมาที่ศาลแล้วก็ให้ทางฝ่ายโจทก์เนี่ยที่ยื่นฟ้องเนี่ยโดยคุณอนุทินเนี่ยพิสูจน์ว่ามีมูลฐานความผิดจริงหรือไม
0: ่
1: นะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการอื่นๆด้วยถ้าไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีมูลปุ๊บเนี่ยศาลยังไม่พิจารณานะครับ
0: ครับ
1: ต้องไปสู่ขั้นตอนไกล่เกลี่ยก่อน
0: ครับ
1: ถ้าคุยกันรู้เรื่องถอนคำร้องทุกข
0: ์
1: ถอนฟ้องจบนะฮะแต่ว่าข้อยกเว้นความผิดในกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยข้อต่อสู้ก็คือติชมด้วยความเป็นธรรมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโดยชอบธรรมนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าความจริงนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชน
0: ครับ
1: ถ้าผู้ถูกกล่าวหาสามารถพิสูจน์ได้ว่าการใส่ความนั้นเป็นความจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
0: ครับ
1: นี่คือข้อต่อสู
0: ้
1: นะฮะต้องติดตามดูอันนี้ก็เป็นคดีอาญาที่ยอมความกันได
0: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะนี่ก็คือพอเห็นฟ้องปุ๊บเนี่ยคนก็โอ้ตกอกตกใจฟ้องปิดปากหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณเป๋าไอรอเนี่ยก็จบกฎหมายอยู่แล้วนะพอไปดูข้อหาแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีข้อต่อสู
0: ้กัน
1: พอสมควรนะครับแต่นี่แหละคือเรื่องในทางการเมืองคือถ้าผมเป็นบุคคลสาธารณะ
0: ครับ
1: แล้วมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยออกมาต่อว่าต่อขานผมทุกวันทั้งข้อความที่อจริงมั่ง
0: ครับ
1: เท็จมั่งแล้วมันก็มีการไปขยายต่อในโซเชียลจากใครก็ไม่รู้เนี่ยการที่ผมจะหยุดยั้งความเสียหายตรงนั้นได้เนี่ยผมก็ต้องทำอย่างนี
0: ้
1: นะฮะในการที่จะฟ้องร้องเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
0: ครับ
1: ไม่งั้นมันขยายใหญ่ไปเรื่อยนะฮะจับเรื่องเชื่อมโยงแล้วก็มโนไปเองมันก็ไปเรื่อย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการหยุดความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงของตัวเราเองอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของบุคคลอยู่แล้วนะครับใครก็คือทุกคนมีสิทธิ์แหละแต่ทุกคนก็ต้องเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนเมื่อวิพากษ์วิจารณ์เขาได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยคุณก็ต้องถูกฟ้องร้องได้นะแล้วคุณก็ต้องไปชี้แจงต่อศาลว่าถ้าเกิดที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ไปผมติชมด้วยความเป็นธรรมพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนนะฮะอันนี้คุณก็หลุดจากข้อกล่าวหาตรงนี้ไปนะฮะมันก็คือเป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายแหละ
0: ครับ
1: ส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะฮะมีประเด็นเหมือนกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฮะพร้อมด้วยทีมกฎหมายพรรคแถลงถึงมตินะฮะในการดำเนินคดีเรื่องของคดีหัวสวนะฮะหลังจากที่ฟังเมื่อวันที่14กันยายนบอกว่าไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ความจริงในขั้นต่อไปตั้งข้อสังเกตกกต.มีมติดำเนินคดีกับบุคคล77รายขณะที่อนุไต่สวนชุดที่26เสนอ229รายเห็นว่ากกต.ควรพิจารณาตามหลักฐานอันควรเชื่อเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตยุติธรรมระบุว่าพฤติกรรมตามที่กล่าวหามีหลายข้อมีลักษณะเป็นขบวนการและเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจึงควรขยายผลไปถึงผู้วางแผนหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลัง รวมถึงตั้งข้อสังเกตกรณีพยานกลับคำให้การที่กกต.ไม่ดำเนินคดีแจ้งความเท็จกับแนวทางหลังนี้พรรคจะผลักดันให้ DSI เ

0: ขยายผลอ้างยี่และฟอกเงินขอให้กกต.ส่งสำนวนอนุชุดที่26ให้ศาลฎีกาพิจารณาอย่างครบถ้วนพร้อมสนับสนุนผู้เสียหายให้ดำเนินคดีกับกกต.กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้รู้สึกว่าพรรคประชาชนเขาไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ในช่องทางของศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สมัครและสบสำรองเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยคำวินิจฉัยรายบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดอันนี้ก็น่าจะเปิดเผยไปแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งสร้างความโปร่งใสและยืนยันว่าพรรคพร้อมสนับสนุนผู้เสียหายโดยตรงในการดำเนินคดีกับกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งประชาธิปัตย์นะครับฝ่ายค้านอีกหนึ่งพักที่ออกมาขับเคลื่อนในเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ครับก็คงต้องรอดูว่าประชาธิปัตย์จะมีบทบาทยังไงในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะ
0: อภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันเป็นในทางการเมืองแต่ถ้าเกิดได้ดูในช่องทางของกฎหมายคุณณัฐพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังหลังจากนี้กกต.เนี่ยก็จะต้องเร่งนะฮะต้องเร่งนะ
1: ครับ
0: เร่งส่งสำนวนเนี่ยที่กกต.เนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปให้ศาลฎีกานะครับไม่รู้เมื่อไหร่ไม่ทราบเมื่อไหร่จริง
1: ๆครับ
0: นะฮะอย่างเร็วเนี่ยผมเดานะฮะอันนี้เดา
1: ครับ
0: ศุกร์นี้4โมงครึ่งนะศุกร์นี้4โมงครึ่งนะ
1: ครับ
0: คือส่งไปปุ๊บเนี่ยถ้าขั้นตอนทางธุรการเนี่ยประทับแล้ว
1: ร
0: ับแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลให้สว26คนเนี่ยนะฮะหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะหยุดปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวต้องรอฟังคำสั่งของศาลอีกทีหลังจากที่ศาลรับไว
1: ้
0: นะครับจะดึงกันไว้หรือเปล่าก็คงไม่ดึงนะฮะเพราะว่าคือก็คงจะต้องจัดทำสำนวนแล้วก็เอกสารให้เรียบร้อยเพื่อส่งไปยังศาลฎีกาต่อไปคำถามอยู่ที่ว่าเมื่อสำนวนส่งไปแล้วเนี่ยศาลก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่ส่งมานะครับหากศาลรู้สึกว่ามีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยศาลเอ๊ะศาลก็มีอำนาจในการที่จะเรียกพยานบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้การต่อศาลเพิ่มเติมได้ไต่สวนเพิ่มเติมได
1: ้
0: นะฮะอันนี้ก็มองได้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดไม่อยู่ในสำนวนที่ส่งไปเนี่ยเป็นไปทางของเสียงข้างน้อยจะเรียกมาได้ไหม ความผิดในมูลฐานที่1ความผิดในมูลฐานที่2ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองเนี่ยจะเรียกมาได้หรือเปล่าข้อมูลอะไรต่างๆที่เสียงข้างน้อยเนี่ยได้ออกมาบอกเนี่ยศาลจะเรียกได้ไหมถ้ามองในทางกฎหมายแล้วเนี่ยในการไต่สวนเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเนี่ยย่อมทำได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคดีสู่ในการตัดสินเนี่ยเมื่อไรอย่างไรนะฮะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับยังอยู่ที่ในส่วนของกกต.อยู่นะครับก็มีการไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับในส่วนของทางกกต.เองและก็ในส่วนของ DSI นะครับไปร้องทุกข์ที่กองปราบนะครับเกี่ยวกับกรณีของหัวสวด้วยที่มีเอกสารหลุดรอดไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายรูปที่จุดเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งซ่อมนะครับในช่วงของกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับโดยที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการเปิดทับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับโดยที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่ DSI และกกต.เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการการปราบปรามนะครับในคดีที่จะมีการให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดคดีเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งและก็เอกสารทางราชการรั่วไหลนะครับซึ่งทางตำรวจเองนะครับมีการกล่าวถึงสำหรับกรณีกกต.ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจงรวม6รายที่มีการฝ่าฝืนแอบถ่ายภาพภายในหน่วยเลือกตั้งที่9เขตคณะยากรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งที่ในวันที่22กุมภาพันธ์2569นะครับก็ที่ผ่านมาในส่วนของบชก.นั้นนะครับได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเป็นการเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะทางให้มอบหมายให้ทางพลตำรวจตรีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็เร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ชัดเจนและก็เคร่งครัดนะครับส่วนกรณีที่ DSI และกกต.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารสำนวนสอบคดีหัวสว.ซึ่งก็เป็นเอกสารทางราชการชั้นที่เป็นความลับนะครับออกไปเผยแพร่ตรงนี้ทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์นะครับระบุว่ามีการมอบหมายให้ทางกองปราบก็เร่งสืบสวนหาตัวผู้ดำเนินคดีตรงนี้เนี่ยผู้มาดำเนินคดีนะครับผู้ดำเนินการทำความผิดตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปซึ่งชนวนเหตุสำคัญนะครับในการที่ DSI และก็กก

0: ต.ตรวจสอบพบว่าเอกสารความเห็นและสำเนาลับของคณะอนุกรรมการไต่สวนรั่วออกไปสู่บุคคลภายนอกนั้นนะครับและก็มีการถูกเผยแพร่โดยองค์กรภาคประชาชนอย่างไอลอรวมถึงนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและก็อาจจะส่งผลต่อรูปคดีดังกล่าวด้วยนะครับก็ต้องติดตามว่าในส่วนของทางกองปราบเนี่ยจะมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนเดียวกันนะครับของฝั่งพรรคการเมืองแล้วก็พรรคภูมิใจไทยก็ได้มีการออกมาเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับสำหรับเอกสารที่มีการหลุดลอดออกไปว่าไปถึงบุคคลภายนอกเนี่ยได้ยังไงนะครับให้จี้ดำเนินคดีแล้วก็สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่ากันไปนะครับหลังจากที่มีข้อมูลต่างๆไหลรั่วออกไปแล้วก็มีการเผยแพร่สู่ประชาชน
1: ครับครับคือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเปิดเผยความลับของทางราชการเนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับ
0: ครับ
1: เออมันคุณณัฐพงศ์ไปเปิดเผยข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์เรื่องคลื่นเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยนอกจากจะโดนไล่ออกปุ๊บเนี่ยติดคุกด้วยนะครับ
0: ครับแต่อันนี้เป็นเอกสารลับด้วยนะ
1: เอกสารลับคือลับไม่ลับเนี่ยคือเอกสารราชการเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: มันก็จะต้องถูกเก็บรักษาเอาไว้คือลับไม่ลับเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งเพราะมันคือชั้นความลับเนี่ยมันคือการเข้าถึงเอกสารโดยตำแหน่งหน้าที
0: ่
1: ถ้าคุณณัฐพงศ์อยู่ในระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการเนี่ยคุณณัฐพงศ์ไม่มีทางที่จะไปเข้าสู่เอกสารลับในชั้นของท่านอธิบดีหรือรองอธิบดีใช่ไหมฮะคำว่าลับลับมากหรือว่าลับที่สุดเนี่ยนะฮะมันคือการกำหนดชั้นเอกสารแล้วก็ระบบในการเข้าว่าในตำแหน่งไหนเข้าได้แค่ไหนนั่นนะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยที่เป็นเอกสารราชการเนี่ยแล้วมันเปิดเผยออกไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยมันถือว่าคุณทำความผิดนะฮะอันนี้ก็คือต้องดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเอาผิดเอาโทษเพราะมันเป็นเรื่องที่ผลกระทบกับฝ่ายการเมืองมันก็ไม่ใช่เพราะมันมีกฎหมายอาญาที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแหมพูดถึงเรื่องของหัวสวเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันเครียดจังนะฮะทำไมเหตุการณ์นี้มันดูแบบบั่นทอนความเป็นประชาธิปไตยหรือผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะ
0: ค
1: ือหนักกว่านี้ท่านเจอมาแล้วนะครับสวชุดที่แล้วมาอย่างไรครับ
0: ครับ
1: สวชุดที่แล้วเนี่ยมาจากคสช.นะครับ
0: ครับ
1: คัดเลือกสรรหาและกลุ่มที่คัดเลือกกันเองนะฮะมาจากไหนฮะผู้บัญชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงมาโดยตำแหน่งก็มีนะครับ
0: ครับ
1: มาจาก3กลุ่มทั้งหมด250คนนะฮะสวชุดนั้นมาตั้งแต่ปี62สิ้นสุดปี67สวเลือกนายกได้พิจารณากฎหมายได้ติดตามการปฏิรูปประเทศได้250คนเนี่ยโอ้แทบเรียกว่ามาจากการสรรหาทั้งสิ้นจัดตั้งทั้งสิ้นนะฮะแล้วตอนนั้นมีปัญหากันไหมครับ
0: ก็มีตอนเลือกนายกใช่ไหมที่เป็นประเด็นใหญ
1: ่ๆยังไม่มีปัญหาเลยตอนนั้นไม่มีปัญหากันเลย เพราะสมัยนั้นในช่วงแรกอะคสช.พอมีปัญหาก็เรียกปรับทัศนคติถูกไหม
0: ครับ
1: นะแล้วก็มีมาตรา44ด้วยมาตรา44ด้วยในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็น absolute power
0: ครับ
1: นะคือสว.เนี่ยมันมีหลายยุคหลายสมัยไอ้หัวสว.เนี่ยยังถือว่าน้อยไปถ้าเทียบกับสมัยอดีตนะแล้วก็สว.ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยจากประชาชนก็เคยมีมาแล้วช่วงปี2540เลือกกันไปเลือกกันมาปุ๊บเนี่ยระบบเนี่ยด้วยการเลือกไปเลือกมาเนี่ยเหมือนการเลือกส.ส.มันก็ทำให้การตรวจสอบและถ่วงดุลเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เพราะเอาคนรู้จักแล้วก็เอาคนที่อยู่ในเครือญาติเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของส.ว.จนยุคหนึ่งเรียกว่าสภาผัวสภาเมียสามีอยู่ส.ส.ภรรยาอยู่ส.ว.นะฮะแล้วเวลาตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้เพราะรู้จักกันรู้จักกันมันก็เหมือนหัวกันก
0: ็
1: คือยอมปล่อยให้ผ่านไปเพราะคนนี้คือญาติคนนี้คือคนรู้จักเคยเกิดมาแล้วในสมัยรัฐธรรมนูญปี40ที่เขาบอกว่าสภาผัวสภาเมียจนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเป็นปี2550
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆวิวัฒนาการของสว.เนี่ยมันก็มาจนถึงวันนี
0: ้
1: นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยอำนาจหน้าที่ของสว.หรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคือการตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลถ้าหัวใจตรงนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเดินไปได้ 100% เนี่ยนั่นแหละครับก็คือแสดงว่ากลไกของสภาในส่วนของสว.เนี่ยยังคงมีปัญหา
0: ครับนะครับก็เป็นเรียกว่าสว.แต่ละชุดที่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็แตกต่างกันไปในแต่ละปีนะครับ

0: ก็คือเราก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เราก็อย่าไปตื่นตระหนกมากนักนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมว่ารอกระบวนการยุติธรรมนะรอกระบวนการยุติธรรมอย่าไปสร้างข่าวลืออย่าไปมโนไปเอง
1: ใช้ความเชื่อ
0: ใช้ความเชื่อคือความเชื่อเนี่ยมันเชื่อได้นะแต่มันยังต้องมันต้องอยู่ในเหตุผล
2: ครับ
0: และข้อเท็จจริง
1: บวกพยานหลักฐานด้วย
0: ถ้าผมเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งผมก็ต้องมีศรัทธา
2: ครับ
0: ผมก็ต้องมีพยานก็ต้องมีหลักฐานแต่ถ้าเชื่อว่ากล่าวอ้างว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
0: อันนี้อาจจะไม่ถูกและโดนฟ้องนะฮะ
2: ครับ
0: เออ
1: นะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อบันทึกสถานการณ์ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์8นาฬิกา34นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับไปดูเรื่องของการทุจริตเงินวัดนะครับ
1: ครับตอนนี้นะครับความคืบหน้าก็ยังมีการติดตามกันต่อเนื่องนะครับจากทางสื่อมวลชนเองแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็มีการเร่งสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลในเรื่องของฝ่ายกฎหมายก็มีการเปิดถึงความคืบหน้านะครับในการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะครับซึ่งก็คืออดีตหลวงพ่ออธิโชตตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดูก่อนนะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยได้รับข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏใน

0: ข่าวซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็ยังคงไม่พบความผิดปกติใดๆแล้วก็ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางหน่วยงานตำรวจอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในส่วนของรัฐบาลเองนะก็มุ่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่ในส่วนของบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคและระบบการจัดการทั่วไปของวัดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและก็ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับอย่างที่ทางคุณทรงพลก็เคยกล่าวไว้นะว่าความเชื่อเนี่ยถ้าเรายึดความเชื่อมากเกินไปโดยไม่ได้มองเห็นพยานหลักฐานบางทีถ้ามีการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าพูดอื่นๆออกไปมีการกล่าวหาคนอื่นอาจจะนำมาเรื่องข้อกฎหมายได
1: ้คือส่วนใหญ่เนี่ยในโลกออนไลน์นะฮะหรือว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเล่าว่าทั้งนั้นเลยเขาเล่าว่าก็คือไม่ใช่ประจักษ์พยานเป็นพยานบอกเล่าเขาเล่าว่าเอ๊ะใครเนาะจากแหล่งข่าวระดับสูง
0: ครับ
1: ใครอะอันนี้มันก็มีปัญหาไงแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราก็เงียบไว้แล้วก็ฟังเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไรที่เรารู้เราทราบแล้วไปแต่งหรือว่าเอาไปส่งต่อวิพากษ์วิจารณ
0: ์ใส่ซอส
1: ต่อให้ไม่ใส่ซอสเนี่ยส่งต่อด้วยข้อความเดียวกันเนี่ย
0: ค
1: ุณก็ผิดถ้าคุณก็ผิดนะฮะเพราะว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องคุณเหมือนกันเพื่อที่จะยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของคดีเงินวัดฮะส
0: ่
1: วนเงินตอนนี้ยังไงนะฮะพลตรวจโทณัฐศักดิ์ชวนานันท์ฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฮะก็เปิดเผยความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาครับหลังจากที่ได้จับกุมตัวนะฮะคุณนายโชตนะฮะและนางเอนะฮะก็คือนั่นแหละ2ผู้กระทำความผิดนะฮะจับกุมนะครับยึดอายัดเงินสดแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารทั้งคู่นะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหแต่ได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วพบว่านายโชติเนี่ยหรือว่าสามีโชติมีเงินในบัญชีอยู่ที่300ล้านบาทครับแหมฟังแล้วอิจฉา
0: ครับเยอะมาก
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเตรียมดำเนินการต่อในเฟส2เฟส3นะฮะสำหรับคดีกองปราบเนี่ยจะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าวาดที่ถูกกล่าวหาก็คือเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมและประเด็นอื่นๆอยู่นอกเหนือคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกันต่อไปส่วนกรณีที่มีการพูดถึงวัดจุฬามณีในสังคมออนไลน์ฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับย้ำชัดว่าเวลามีการร้องเรียนเรื่องอะไรมาตำรวจรับไว้เป็นข้อมูลและนำมาพิสูจน์ทราบอย่างเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์มีการพิสูจน์ทราบและมีพยานหลักฐานยืนยันถึงดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ชัดเพียงพอว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องศาสนากับพฤติกรรมส่วนบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลักฮะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับของคดีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าในส่วนของทางสมีโชต
1: ครับ
0: แล้วก็สีกาอีตอนนี้ไม่ได้มีการให้ประกันตัวออกมานะครับ
1: ครับ
0: ยังถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่นะครับแล้วก็จะต้องมีการฟ้องร้องนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับส่วนนะครับไปพูดถึงในเรื่องที่เบาๆลงมาหน่อยละกันคุณสมพล
1: ครับ
0: นะติดตามในเรื่องของการยกระดับการขนส่งทางน้ำนะครับเพราะว่าการขนส่งทางน้ำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะที่ตอนนี้ถือว่าช่วยในเรื่องของการบรรเทาการเดินรถนะรถติดต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการผลักดันในการที่ทำให้การขนส่งทางน้ำเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้โดยคุณสันเพชรบุญญามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับมีการเปิดเผยถึงผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือโดยสารหรือว่าแท็กซี่โบ๊ทนะครับในพื้นที่คลองภาษีเจริญว่าทางกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายนะครับที่จะมีการผลักดันโครงการแท็กซี่โบ๊ทให้เป็นระบบขนส่งรองหรือว่าฟีดเดอร์นะครับเพื่อดึงศักยภาพคลองเนี่ยมาใช้ประโยชน์ฟีดเดอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นการเชื่อมต่อให้ไปสู่ขนส่งหลักนะครับอย่างที่บริเวณคลองภาษีเจริญเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สามารถขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ MRT สายหลักได
1: ้
0: นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดึงศักยภาพตรงนี้มาใช้เพื่อช่วยลัดเลาะนะครับสำหรับการดึงคนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าและถนนสายหลักได้อย่างไร้รอยต่อนั่น

0: เองควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยนะครับเช่นที่ในฝั่งของฝั่งทนก็จะมีที่ตลาดพลูตลาดวัดกำแพงนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็มีการมอบหมายให้ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยไปเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการนำร่องก็มีการแบ่งเรือออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือเรือแบบ EV Taxi Boat นะครับก็มีขนาดที่นั่งอยู่ประมาณ6ที่นั่งก็สามารถเดินทางได้คล่องตัวสูงแล้วก็มีสถานีชาร์จขนาดกระทัดรัดนะครับสำหรับเรือประเภทแรกอีกหนึ่งประเภทนะครับคือเรือไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าที่เรียกว่าโซล่าไฮบริดนั่นเองนะครับที่จะนำเรือท้องถิ่นคือเรือปกตินี่แหละมาปรับนะครับในการเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้ารูปแบบไฮบริดนะครับก็คือมีทั้งในส่วนของพลังงานโซล่าเซลล์ด้วยแล้วก็น้ำมันด้วยนะครับที่จะช่วยลดในเรื่องของเสียงแล้วก็ควันดำนะครับมีการเตรียมประสานกับทางกรุงเทพมหานครและก็วัดในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับจะมีการใช้ท่าเรือรวมประมาณ15แห่งนะเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารผลการศึกษาเนี่ยยังพบว่าปัญหาการจราจรติดขัดร้อยละ77นะครับของคนไทยเนี่ยแล้วก็ในส่วนของชาวต่างชาติร้อยละ45พร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้บริการแท็กซี่โบ๊ททันทีนะครับเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับแต่ว่าจุดคุ้มทุนของผู้โดยสารในแต่ละวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,500 คนต่อวันนะครับเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมก็ต้องมีการเร่งปลดล็อกข้อบังคับการเดินเรือแล้วก็จะต้องมีการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในครั้งนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการสั่งให้กรมเจ้าท่าร่วมกับในส่วนของสนขลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกต่อไปนะครับเพื่อที่จะสร้างเรื่องนี้เนี่ยไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ของคลองภาษีเจริญด้วยนะครับก่อนที่จะมีการสรุปพิจารณาแล้วก็ดันโครงการนี้ต่อไปนั่นเองครับ
1: นะฮะคลองภาษีเจริญคุณณัฐพงษ์แคบใช่ไหม
0: แคบมาก
1: คงจะไปใช้เรือด่วนเจ้าพระยาใหญ่ๆไม่ได้ก็จะต้องใช้แบบเรือคลองแสนแสบที่เป็นคล้ายๆเรือหางยาว
0: ใช
1: ่พอมีน้ำกระเซ็นปุ๊บก็จะมีผ้าใบปิดลงมา
0: ครับ
1: อันนั้นผมเคยนั่งก็ลุ้นกันตลอดนะฮะแต่ว่าพอเป็นเรือแบบไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยโอ้ความนิ่มนวลก็จะมีกลิ่นของน้ำมันดีเซลก็จะไม่เจอเพราะเวลาเราไปนั่งเรือคลองแสนแสบเนี่ยต้องปิดจมูก
0: ใ
1: ครนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยนะฮะ
0: ต้องบังอะไรบังหน้า
1: ใช่ใช่ก็ถึงเวลาแล้วในการที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่รถยนต์อย่างเดียวแต่เรือด้วยนะครับมาดูข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกันครับสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO ฮะเดินหน้าสร้างการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568สู่ระดับภูมิภาคจัดงานแถลงผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดขอนแก่นภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ฮะก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรฮะโดยมีคุณเอกพงศ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดนะฮะพร้อมด้วยนายุทธนาโพธิวิหกนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับพร้อมด้วยข้าราชการนักวิชาการแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานณโรงแรมโคสะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นฮะการจัดงานนี้ฮะสะท้อนบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการนำข้อมูลสถิติที่สำคัญออกไปสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนากำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพฮะโดยข้อมูลสัมมโนประชากรนี่นะครับยังสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งการขยายตัวของสังคมเมืองการลดลงของขนาดครัวเรือนการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญต่อการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ในอีก1ภูมิภาคที่เหลือต่อไปฮะเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรให้ครอบคลุมทั่วประเทศฮะ
0: ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่มีการดำเนินการไปแล้วในฝั่งของขอนแก่นนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับพูดถึงในเรื่องของการขนส่งต่อนะครับกับการขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับที่จะมีการตรวจสอบความพร้อมของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับหรือว่ารถไฟฟ้า BTS นี่แหละนะครับในการเตรียมติดตั้งระบบตั๋วร่วม EMV รองรับมาตรการค่าโดยสารที่จะเกิดขึ้นในปี2570นี้นะครับก็ในส่วนของทางคุณมนตรีเดชาสกุลสมครับประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พร้อมด้วยผู้บริหารของรฟม.

0: มีในส่วนภาครัฐก็คือกรมการขนส่งทางรางนะครับสำนักงานนโยบายและแผนการจราจรการขนส่งและจราจรนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดเก็บค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเบื้องต้นสำรวจสภาพกายภาพของสถานีแล้วนะครับเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าโดยสารตั๋วร่วมแบบ EMV contactless นะครับก็รองรับนโยบายการที่จะมีการร่วมกันสร้างเป้าหมายในปี2570เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางและก็จูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับก็เฉพาะจุดเชื่อมต่อในส่วนของประตูกั้นผ่านทางเข้าออกนะครับก็จะมี5สถานีหลักที่มีผู้บริการที่ค่อนข้างที่หนาแน่นนะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านรถไฟฟ้า
1: ครับ
0: เปลี่ยนสายนะครับก็อยู่ที่หมอชิตอโศกสยามศาลาแดงแล้วก็พญาไทนะครับมีการหารือแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างไร้รอยต่อนั่นเองครับ
1: ครับมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์มาวัน2วันแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: บอกว่าอ้าวตกลงแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส2เนี่ยต่อไหมต่อไห
0: ม
1: นะฮะคุณพระดอนก็บอกว่ายังมีเวลาพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็คือคุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือคนถือเงินแล้วก็คนทำนโยบายคือคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะครับควรที่จะไปถามท่านท่านก็พูดแนวทางนี้นะไม่ได้พูดตรง
0: ๆ
1: นะฮะแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธแหละว่าจะไม่มีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งคนตัดสินใจเนี่ยก็คือคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะฮะผู้สื่อข่าวก็พยายามไปหา
0: ค
1: ุณเอกนิตินิติธันประภาสก็ไม่แน่ใจว่าหาไม่พบหรืออย่างไรหรือท่านไม่อยากให้ข่าวหรืออยู่ระหว่างการพิจารณานะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปเจออีกท่านหนึ่งคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็กล่าวถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะฮะขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วนะครับเห็นได้จากการปิดช่องแคบของฮอร์มุสเพิ่มเติมราคาน้ำมันสูงขึ้นท่านนายกเข้าใจสภาพเศรษฐกิจจึงขอให้คุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะได้หรือไม
0: ่ครับ
1: ก็คือท่านนายกไปคุยกับคุณเอกนิติว่าต่ออีกได้ไหม
0: ครับ
1: สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับอันนี้คือคุณสุภจีบอกอย่างนี้นะพอถามต่อนี่สำคัญ
0: ครับ
1: จะต่อโครงการนี้ไปอีกกี่เดือนผู้สื่อข่าวถามอย่างนี้คุณสุภจีชู2นิ้ว
0: มันเขาถ่ายภาพหรือเปล่า
1: ไอ้ผมก็สงสัยไงไอ้พาดหัวข่าวบอกต่ออีก2เดือนพอไปถามว่าต่ออีกกี่เดือนคุณสุภจีชู2นิ้ว2นิ้วนี่มันก็มี2นัยยะนึกออกมั้ย2นิ้วก็คือวิกตอรี
0: ่ก็คือ2สู้ๆนะ
1: มีคือมันเป็นสัญญาณที่ดีแหละแต่มันไม่ได้หมายความว่า2นิ้วคือ2เดือนสองปีไหม
0: โอ้โห2ปีนั้นเยอะนะ
1: สองนาที
0: มันแปลได้หลายอย่าง
1: มันแปลได้หลายอย่างแหมพอดูพาดหัวข่าวคนก็แบบเฮ้ย2เดือนเหร
0: อ
1: ไม่ใช่คือข่าวมาจากการที่ผู้สื่อข่าวไปถามว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปถามคุณสุภจีจะตอบไปอีกกี่เดือนคุณสุภจีชู2นิ้วไง
0: คือไม่ได้ตอบด้วยนะ
1: ไม่ได้
0: แต่นักข่าวก็ตีความไปหลาย
1: อันนี้เรียกว่าความเชื่อไหม
0: ใช่อันนี้ความเชื่อ 100%
1: อันนี้ความเชื่อใช่ไห
0: ม
1: ได้แต่ก็มีข้อเท็จจริงไงชู2นิ้วสองนิ้ว
0: ก็เป็นไปได้อยู
1: ่อ้าวถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
0: ครับ
1: เอาไปถามต่ออีกว่าวงเงินจะได้เท่าเดิมพันหนึ่งไหมครับคือสุภจีบอกว่ารายละเอียดคุณเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูว่าภายในนี่ภายใน2เดือนจะแค่กระปุกช่วยได้อย่างไรเอาแสดงว่าชัด
0: สองเดือนหรอก็มีแง้มๆออกมาแต่ยังไม่ได้เป็นคนพูดโดยตรงไงก็ให้คุณเอกนิติพูด
1: สุดท้ายอ่ะคุณเอกนิติถามว่าเอาเงินที่ไหน
0: ครับ
1: ก็พรก.เงินกู
0: ้
1: เน
0: า
1: ะ
0: มีทุกกระปุกแกะหมดเลยนี
1: ่มีทุกกระปุกแกะหมดเลย
0: ก็คือทั้งงบด้วยแล้วก็พรก.เงินกู้ด้วย
1: งบรายจ่ายประจำปีจะงบกลางมาใช้หรอ
0: ที่เหลือหรือเปล่า
1: ถ้าผมคือถามว่าทำได้ไห
0: ม
1: ทำได้แต่โดนอภิปรายจากฝ่ายค้านแน่นอน
0: ครับ
1: คุณสุริกัญญาตันสกุลพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าเขาเตรียมไว้แล้ว
0: ครับ
1: ว่าเอ้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ะคือคุณมองดูนะกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ะการ

0: ที่เอาเงินลงไปแจกประชาชนคนละ 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ผมมองนะ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องที่มันง่ายมันเป็นเรื่องที่มันง่ายถามว่ากระตุ้นไหมกระตุ้นเพราะว่าเอาเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยคนละพันคนละพันเนี่ยร้านค้าร้านรวงเนี่ยมันเกิดความคึกคักแน่นอน
1: ครับ
0: แต่พอเมื่อเงินหมดหรือหมดโครงการเมื่อไหร่ความซบเซาความเงียบเหงามันก็จะตามมาเราอยากจะได้ความยั่งยืนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันมีความต่อเนื่อง
1: ครับ
0: เราไม่ใช่ว่าต้องการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องมองอาจจะต้องมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดการแจกเงิน 1,000 บาทเนี่ยไปให้ประชาชนเนี่ยในห้วงเวลาใดห้วงเวลาหนึ่งจริงอยู่เนี่ยมันสร้างความคึกคักแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแต่เรามองไหมว่าจะมีกิจกรรมอื่นที่จะสร้างความคึกคักที่จะสร้างความคึกคักหรือว่าสร้างประโยชน์ให้เศรษฐกิจเนี่ยในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวมากกว่านี
1: ้
0: เพราะตรงนี้เนี่ยถ้าทำลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยใช้พรกเงินกู้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่มันมากระทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยที่จะต้องใช้เนี่ย มันอาจจะเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายค้านว่าเอาคุณกู้มาเนี่ยแล้วคุณทำไมต้องมาใช้งบตรงนี้อีกถูกไหมฮะเพราะว่างบประมาณเนี่ย400ล้านที่แบ่งเป็น200ล้านเนี่ยช่วยเหลือประชาชนทำไมเราไม่ใช้งบให้ตรงวัตถุประสงค
2: ์ก็ถูกแต่อย่างประเด็นถ้าสมมติว่าเราใช้งบที่เหลือจากปีงบประมาณนี้นะครับคุณทรงพลงบปี69
0: ก็เป็นงบการจ่ายใช่ไห
2: ม
0: ที่เขาไว้ใช้ฉุกเฉิน
2: ใช่
0: ก็ควรที่จะใช้ไว้ฉุกเฉินก็คืองบประมาณเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยในการเยียวยาประชาชนเนี่ยมันอยู่ในเงินกู้200ล้านอยู่แล้วคำถามคือ200ล้านบวกกับเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่คนไม่ได้ลงทะเบียนใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็เอาเงินก้อนนี้มาเนี่ยแล้วก็มาหารดูว่ามันจะได้เท่าไหร
2: ่
0: มันไม่ใช่พันหนึ่งอาจจะ800หรือจะ500ก็สุดแท้แต
2: ่ก็แบ่งเป็นเดือนๆไปอีก
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณเอกนิติก
2: ็
0: ต้องอยู่ที่คุณเอกนิตินะฮะว่าคุณเอกนิติเนี่ยมองแล้วเนี่ยเราจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไร
2: ครับ
0: ซึ่งผมก็ในทางการเมืองเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากพ
2: ร
0: รคประชาชนเพราะทีมเศรษฐกิจทางโน้นเนี่ยเขาก็มองแล้วเหมือนกันบอกว่าเนี่ยถ้าคุณต่อตรงนี้ต่อไปอีกเนี่ยผลดีกับผลกระทบเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาเนี่ย มันควรจะมีอะไร
2: ควรเป็นแบบอื่นไหม
0: ใช
2: ่หรือว่าไทยเที่ยวไทยพลัสไหม
0: จริงจริงจริงพรรคประชาชนก็น่าจะคิดได้แต่เขาไม่คิดให้หรอก
2: ครับ
0: เพราะเขามีหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน
2: เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านไง
0: เขาก็ต้องค้านใช่ไหม
2: ก็ต้องตรวจสอบอะไรว่าไปตามบทบาทไปนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสมีเลข2ออกมาแล
0: ้
2: ว
0: เลข2ชู2นิ้ว
2: เฟส2
0: 2เดือนนะคุณสุภจีนะฮะอันนี้น่าจะตามนั้นแหละเอาไปดูโซลารูฟท็อปภาคประชาชนกันบ้างครับ
2: ครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มาจากพรกเงินกู้เช่นเดียวกัน
0: ครับ
2: นะครับโดยเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้มีการออกมาพูดถึงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณวราวุธจิลปะอาชากล่าวถึงว่ารัฐบาลตอนนี้นะครับได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือที่เรียกง่ายๆโซลารูฟท็อปนะครับหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนวางเป้าหมายอยู่ที่1ล้าน5แสนครัวเรือนนะครับรายละ 50,000 บาท
0: ครับ
2: ก็คือรัฐจะสนับสนุน 50,000 บาทให้กับประชาชนกว่า1ล้าน5แสนครัวเรือนนี่แหละเพื่อที่จะมาติดตั้งโซลารูฟท็อปนี้นะแผงโซลาร์เซลล์ต่างๆเพื่อจะเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนหน้านะครับกลางเดือนตุลาคมซึ่งสิ่งที่สำคัญในการทำเรื่องนี้นะครับก็คือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งเนี่ยมีมาตรฐานและก็ความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยนะครับคุณวราวุธเองก็มีการกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับยังคงต้องการใช้ตลาดจากโครงการนี้กว่า1ล้าน5แสนครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือว่าที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศนะครับก็จะได้บริหารธุรกิจภายในประเทศเกี่ยวกับในเรื่องของการสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้นะครับตั้งการให้มีการประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับกลุ่ม SME ไทยเป้าหมายของทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือเห็นว่าโซลารูฟท็อปเนี่ยถ้าอยู่บนหลังคาบ้านของคนไทยจะต้องเป็นโซลารูฟท็อปที่มีมาตรฐานและก็สร้างงาน

0: การสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปนำเข้ามาจากจีนล่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้มาตรฐานบ้างล่ะ
1: ม
0: ันก็จะส่งผล
1: ของจีนของจีนเนี่ยดีมีมาตรฐานนะเด
0: ี๋
1: ยวนี้ด้วยคุณใช้โทรศัพท
0: ์
1: คุณใช้อะไรอ่ะข้างในอ่ะไชน่าหมดเลย
0: ใช่
1: ไต้หวันด้วย
0: Power Bank ผมก็ใช้ของจีน
1: ใช่ของจีนไม่ใช่ไม่มีคุณภาพมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนซื้อของจีนปุ๊บแป๊บเดียวพังแต่สมัยนี้นะใช้ของจีนปุ๊บเนี่ยมันถูกแล้วก็คุณภาพก็คือใช้ได
0: ้
1: นะเทียบเท่ากับญี่ปุ่นเทียบเท่ากับอเมริกาเขาเลยบอกไงว่าอเมริกาคิดญี่ปุ่นพัฒนาจีนทำให้ถูกลงตอนนี้จีนเลยเป็นเจ้าตลาดคุณไปดูในอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอะไรของคุณทุกอย่างเนี่ยแกะข้างในดูเนี่ย
0: มาจากจีนเยอะอยู
1: ่ไต้หวันเมดอินไต้หวันเมดอินไชน่าทั้งนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งตอนเนี้ยเกาหลีอย่างซัมซุงเนี่ยหรือว่าอะไร LG เนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยช่วงปี54ตีตลาดญี่ปุ่นเละไปหมดเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยถอยหนีตอนเนี้ยเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเจอจีนเนี่ยนะครับต
0: ี
1: ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะอันนี้คือโอ้โหจีนเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็โซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: คุณไปดูสิฮะมีของประเทศอะไรฮะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากจีนนี่แหละ
1: ผมยังไม่เห็นประเทศอื่นนอกจากจีนเลยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เออมาจากข้างในนะไส้ในจีนทั้งนั้นไส้ในจีนทั้งนั้น
0: คุณราบุญเนี่ยเขาเร่งเป้าหมายให้เป็นห่วงโซ่ไงคุณทรงพลโครงสร้างต่างๆหรือว่าการจ้างงานต่างๆเนี่ยก็อยากให้ทางภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้รับผลดีจากการต่อยอดโครงการนี้ไปด้วย
1: แต่อันนี้คือภาคประชาชนภาคครัวเรือนในบ้านในแต่ละหลังเนี่ยซึ่งโครงการเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือจะมีการรับซื้อด้วยนะ คุณใช้ไฟเหลือเนี่ยนะฮะพวกบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเจ้าของมิเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถขายไฟให้กับการไฟฟ้าได
0: ้
1: ใช้เหลือในอัตรารับซื้อส่วนเกินเนี่ย2.20 บาทต่อหน่วยเออ
0: ครับนะแล้วถ้าสมมุติว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้ารัฐอุดหนุนให้ 50,000 บาทคุณสมมติว่าประชาชนจะต้องมีการออกค่าใช้จ่ายเองเนี่ยประมาณเท่าไหร่
1: ออกสิก็ส่วนใหญ่เนี่ยโซลาร์เซลล์เนี่ยเอาแบบใช้ได้ครัวเรือนเล็กๆเนี่ย102
0: ครับ
1: 102รัฐออก 50,000 แล้วก็จ่าย 70,000
0: ก็เกินครึ่งด้วย
1: 70,000
0: ครับ
1: ประมาณ 70,000 คุณจะเอาแบบ 80,000 กว่าบาทก็ได
0: ้
1: 80,000 กว่าบาทเนี่ยถูกที่สุดแล้วเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าคุณก็จะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้2ชิ้น3ชิ้นน่ะ
0: ก็คือ
1: แอร์1เครื่องทีวี1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องแล้วจบนะ
0: ครับ
1: เออแล้วจบ
0: เพราะว่าไฟไม่พอ
1: มันไม่พอคือถ้าเพิ่มตังค์อีกสัก 40,000 เนี่ยค
0: ุ
1: ณก็จะได้เยอะกว่านั้น
0: ก็ติดแอร์ได้
1: ใช่เปิดแอร์ได้2เครื่องพร้อมกันก
0: ็
1: เอาแบบนั้นดีกว่าเพิ่มสัก 3-40,000 นะฮะแล้วก็ติดตั้งทีเดียวจบนะฮะก็ดีเพราะว่าอย่าลืมนะหน้าร้อนเนี่ยค่าไฟคุณอะเท่าไหร่สมมติคุณเจอเมษาพฤษภาเดือนละ 3-4,000 ปุ๊บเนี่ย
0: ขึ้นมาเป็นเท่าตัว
1: จ่ายไปสัก 50,000 น่ะคืนทุน
0: แต่ถ้าสมมติว่ามีโซล่ารูฟท็อปมาตรงนี้เนี่ยก็คือจะหายห่วงในเรื่องของค่าไฟที่จะเกิดขึ้นได้นะ
1: ใช่นะฮะก็นั่นแหละขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้ด้วยนะครับหลักเกณฑ์มาก่อนได้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องติดตามของกระทรวงอะไรอุตสาหกรรม
0: กระทรวงอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องควบคู่กับการคลังด้วยแหละนะครับต้องรอคุณเอกนิติอีกท่าน
1: ใช่แต่ตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องไปเร่งดูมอกนะฮะของพวกโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็แนะนำให้กับประชาชนครับ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ในวันพรุ่งนี้ครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
4: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพิจารณา9ยติเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมพิจารณา9ยติเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต
8: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา9นาฬิกาวันนี้หลังเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ประชุมมีวาระพิจารณารับทราบรายงานยติเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม9ยติซึ่งเสนอโดยส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆโดยยติทั้ง9เรื่องครอบคลุมแนวทางด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17-20กันยายนนี้
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17-20กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่น้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้น

องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทางนี้จังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทางนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอุปกรณ์เครื่องจักรกลและสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและ

0: ที่เคยได้จัดทำขึ้น2รุ่นด้วยกันปี47นะฮะ2547แล้วก็2559มี2รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559นะครับชนิดราคา500บาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547ด้วยแล้วก็ปี2559เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าธนบัตรทั้ง2รุ่นนั้นจะหมดนะครับคุณผู้ฟังครับทั้งนี้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งธนาคารออมสินทุกสาขานะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนจะให้ประชาชนได้แลกเนี่ยตามราคาหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาใครสนใจจะได้เข้าถึงแล้วก็แลกเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกนี้ไว้ได้อย่างทั่วถึงนะครับอันนี้ก็1213 Contact Center ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีกำหนดเปิดให้บริการแลกให้ประชาชนแลกเนี่ยปลายปีนี้นะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็จะได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดแล้วก็กำหนดการให้ประชาชนทราบต่อไปต้องรีบแลกนะครับ2รุ่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือปี2547แล้วก็ปี2559ครับ
1: ค่ะมาที่ในเรื่องของราชการกันบ้างนะคะการติดต่อราชการค่ะ
0: ครับ
1: ก็ได้มีในเรื่องของเดินหน้าลดภาระประชาชนค่ะในการติดต่อราชการผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนแล้วก็เป็นการเชื่อมข้อมูล58รายการค่ะซึ่งตั้งเป้าว่าภายใน1ปีค่ะจะลดภาระประชาชนแล้วก็ยกระดับในเรื่องของการให้บริการด้านรัฐดิจิทัลค่ะนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าก็ได้มีการผลักดันนะคะไม่เรียกเอกสารจากประชาชนนะคะในส่วนของรัฐบาลสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการด้วยกันผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐนะคะเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบแล้วก็ใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนค่ะซึ่งข้อเสนอที่ครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยค่ะอย่างเช่นบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสุจิบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลใบอนุญาตขับรถนะคะก็มีการตั้งเป้าจะเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติค่ะซึ่งการดำเนินการก็จะแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันค่ะโดยเอกสารใน31รายการที่มีข้อมูลพร้อมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งเชื่อมโยงนำข้อมูลไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนภายในกรอบ6เดือนถึง1ปีค่ะส่วนในอีก27รายการที่ข้อมูลยังไม่พร้อมให้บริการค่ะก็จะเร่งเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนะคะก็ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองค่ะก็จะเร่งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านช่องทางเดียวลดความซับซ้อนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะก็จะมีการขับเคลื่อนในส่วนราชการ163หน่วยงานที่เร่งสำรวจความพร้อมทบทวนในเรื่องของกฎหมายระเบียบแล้วก็แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีการกำหนดในเรื่องของเจ้าหน้าที่ค่ะณจุดให้บริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนค่ะหน่วยงานใดที่ยังเรียกเอกสารนะคะก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทางสำนักงานกพร.ค่ะก็จะประสาน

0: ให้แก้ไขภายใน15วันแล้วก็จะมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ เรา จริงๆแล้วเนี่ยการออกเอกสารทั้งหมดเนี่ยราชการเขาได้ออกให้เราเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะมองว่าเวลาเราไปติดต่อราชการอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บคือขอแค่บัตรประจำตัวประชาชนที่เรามีอยู่แล้วก็คีย์ข้อมูลปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะขึ้นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะดึงเอกสารทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้เรื่อง PDPA อะไรด้วยแต่ว่าเวลาเราไปทำธุระหรือว่าเวลาไปทำกิจกรรมเวลาไปทำอะไรกับทางหน่วยงานของรัฐเขาก็สามารถที่จะรู้แล้วก็ทราบอยู่แล้วว่าเราอะมีเอกสารตรงนี้อยู่อะไรยังไงบ้างก็คงไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บเพื่อที่จะลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับคุณแก้วครับเรื่องของธนาเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาไฟเขียวเขาสมโภชจังหวัดลพบุรีขึ้นทะเบียนแห่งแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีการเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาบูรณาการการอนุรักษ์การวิจัยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะในเรื่องนี้ค่ะดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านได้บอกว่าจากการที่มีการประชุมคณะกรรมการพร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมนะคะก็จากการประชุมเนี่ยก็มีการพิจารณาแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์การพัฒนาพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์โดยที่ประชุมค่ะก็มีมติเห็นชอบหลักการแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์สองฝาหอยสองฝาที่เขาสมโพธินะคะเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่นะคะมีการวางแนวการพัฒนาไว้4ด้านก็คือด้านการอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนค่ะนอกจากนี้นะคะที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาที่เขาสมโภชนี้นะคะจังหวัดลพบุรีเนี่ยมีเนื้อที่41ไร่2งาน 48.4 ตารางวาก็เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่29ค่ะที่ประชุมก็ยังเห็นชอบในเรื่องของประกาศกรมทรัพยากรธรณีค่ะในเรื่องของแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแหล่งที่29ด้วยแล้วก็มอบหมายให้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนนะคะก็เป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาแล้วก็สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบค่ะเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อรักษาคุณค่าของแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้คงอยู่ควบคู่กับการเปิดโอกาสและการให้ประโยชน์กับประชาชนได้ใช้ในพื้นที่ค่ะ
1: ครับ อีกที่หนึ่งก็คือดอยอินทนนท์หลายคนชอบไปในช่วงของหน้าหนาวซึ่งเมื่อปีที่แล้วผมไปมาละตอนจำได้ว่า31มกราก็คือสิ้นเดือนแรกนะวันสิ้นเดือนแรกของปีเนี่ยมันยังหนาวอยู่เลยนะ3องศาโอ้ขึ้นไปแล้วโอ้หนาวมากหนาวจนแบบเรา เราไม่เคยเจอหนาวแบบนี้มาบ่อยมากนักแต่ว่าก็หนาวมากนะครับทีนี้รัฐบาลเองเขาก็อยากจะให้ดอยอินทนนท์เนี่ยสู่มรดกอาเซียนนะครับพื้นป่าธรรมชาติแล้วก็แหล่งต้นน้ำความหลากหลายความหลากหลายของชีวภาพอะไรเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นมรดกอีกแห่งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับควบคู่ไปกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะครับซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองได้เสนอเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569นี้ที่ผ่านมานะครับให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานแห่งชาติมรดกอาเซียน

0: ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับคุณผู้ฟังระหว่าง16ถึง18กันยายนก็คือวันนี้ถึง18กันยายนนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรองลลิดาท่านก็บอกว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยมีพื้นที่ 290,000 กว่าไร่นะครับคุณผู้ฟังครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในเชียงใหม่นะครับอย่างอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางแล้วก็อำเภอดอยหล่อนะครับโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงด้วยซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับคุณผู้ฟังพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับแล้วก็มีอะไรหลากหลายมากสัตว์ป่าเรื่องพันธุ์พืชเยอะเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ชนิดพันธุ์หายากด้วยเฉพาะถิ่นใกล้สูญพันธุ์ก็มีอย่างกวางผาเลียงผาชะนีมือขาวแล้วก็มีพบแบบใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นเขตลุ่มน้ำคุณภาพที่1อันนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้มีคุณค่าในระบบนิเวศอย่างที่ผมคุยไปแล้วเยอะเลยมันยังมีอีกหลายอย่างเลยครับแก้ว
1: ค่ะดอยอินทนนท์ยังมีจุดเด่นในฐานะที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะด้วยระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งก็เป็นพื้นที่เชื่อมโยงถิ่นอาศัยชนิดสำคัญของพืชพันธุ์สำคัญของสัตว์ป่าแล้วก็นกอพยพระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ผลิตน้ำมากกว่า540ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีหล่อเลี้ยงมากกว่า35หมู่บ้าน74ชุมชนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่นอกจากจะเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็ยังเป็นผืนป่าต้นน้ำเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งที่ช่วยในเรื่องของการเก็บคาร์บอนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติมายาวนานก็จะมีการผลักดันสู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะจะช่วยในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการอนุรักษ์เพิ่มโอกาสให้ไทยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของความรู้แล้วก็ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้นด้วยค่ะปัจจุบันนะคะพื้นที่ที่ได้รับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแล้วเนี่ยมี10แห่งด้วยกันหากว่าดอยอินทนนท์ได้รับการรับรองค่ะก็จะช่วยเสริมบทบาทของไทยในเรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาคค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการศึกษาวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสำหรับขั้นตอนการพิจารณานะคะหลังจากที่ผ่านประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับต่อไปก่อนที่จะมีการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ก็เป็นหลายที่เป็นที่ที่หลายคนหมายปองอยากจะไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์นะครับเราพักตรงนี้กันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามีบางประเด็นที่ครม.เห็นชอบเมื่อวานนี้มานำเสนอแล้วก็ที่สำคัญพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับไปดูว่าวันนี้สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรเราควรต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างที่ไหนฝนตกมากฝนตกน้อยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันห่างไกลของภาคเหนือเมื่อกว่า63ปีก่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อราษฎรในถิ่นทุรกันดารเมื่อวันที่10เมษายน2505พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต5ค่ายดารารัศมีจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งโรงเรียนเพื่อชาวเขาและประชาชนที่อยู่ห่างไกลณบ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปีต่อมาโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกมีนักเรียนชาวเขาเผ่าเยา100คนพระองค์ได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1คำว่าเจ้าแม่หลวงคือถ้อยคำที่ชาวเขา เอ่ยขานพระนามด้วยความเคารพรักอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างราษฎรบนดอยกับแม่แห่งแผ่นดินต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่ามงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้ดุจแสงแห่งพระเมตตาส่งสว่างนำทางชีวิตผู้คนในถิ่นภูเขาสืบสานพระราชปณิธานเปลี่ยนผืนป่าทุรกันดารให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งปัญญาสืบไป
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: เอาละครับมาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เสียงนุ่มๆของป๊อปเจษดาหลายคนก็เป็นแฟนเพลงนะครับคุณผู้ฟังแล้วเราก็นำมาฝากกับท่านฟังเป็นประจำในรายการของเราครับช่วงที่2อย่างที่บอกครับว่าจะเล่าให้ฟังว่าอากาศเป็นอย่างไรสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมด้วยน้ำอาจจะท่วมได้นะครับคุณผู้ฟังนะครับมรสุมตอนนี้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่นะครับคลื่นก็มีกำลังปานกลางนะครับอ่าวไทยกับอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับคุณผู้ฟังครับดูปริมาณฝนในรายภาคครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังแล้วก็รวมถึงเพชรบูรณ์ด้วยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งก็อย่างจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีก็คือตกกระจายเป็นวงกว้างนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนภาคกลางครับฝนอยู่ที่60ของพื้นที่หนักบางแห่งก็บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและก็กาญจนบุรีนะครับภาคตะวันออกครับฝนอยู่ที่70ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตกหนักมากก็บริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยฝนอยู่ที่60ของพื้นที่นะครับแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอ่าวฝั่งตะวันตกบ้างหรืออันดามันนะครับฝนอยู่ที่60ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากแถวระนองพังงาและภูเก็ตครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนอยู่ที่70เลยนะครับเท่ากับเมื่อวานนะครับก็ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังและระมัดระวังดูเวลาด้วยบริหารเวลาให้ดีเตรียมอุปกรณ์กันฝนไว้ให้เรียบร้อยนะครับ
1: ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีประกาศนะคะว่ามีผลกระทบตั้งแต่วันที่17จนถึง20กันยายนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ
0: เริ่มตั้งแต่วัน
1: พรุ่งนี
0: ้วันพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับจริงๆตกหนักตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานนี้ก็หนักแล้วนะเพราะปกติตอนเย็นๆเนี่ยคือโอเคเขาตกประมาณ 4:30 นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็เบาบางแป๊บเดียวทำก็ทำให้เรากลับบ้านได้แต่ก็อาจจะชุ่มฉ่ำแต่เมื่อวานนี่สิเป็นตกหนักเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงแล้วแถมหลังจากนั้นก็ปล่อยๆยาวบางคนไม่กล้ากลับ1ทุ่มแล้วก็ยังไม่กล้ากลับรอให้หยุดก็ไม่หยุดก็เลยต้องฝ่ากันไปเมื่อวานนี้ยังไงคุณฟังต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเอาละมาถึงเรื่องที่บอกครับก็คือทางครม.เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันแล้วก็มีมติอยู่หลายเรื่องบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็เป็นเรื่องนึงนะครับก็เป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วก็มีการขยายด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในเรื่องของการขอขยายระยะเวลาและการปรับปรุงแผนดำเนินการงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาครัฐ เพื่อจับตัวภาคการผลิตนะคะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจากเดิมที่จะสิ้นสุดในปี2569ค่ะได้มีการขยายออกไปเป็นปี2561ถึง2574ตามที่ทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้เสนอค่ะซึ่งการขยายระยะเวลานะคะก็จะใช้วงเงินงบประมาณคงเหลือเดิมของโครงการจำนวน 3,100 ล้านบาทนะคะจากที่อยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ครม.ได้เคยอนุมัติไว้ในปี61นะคะก็จะมีการมุ่งเป้าผลิตพัฒนากำลังคนรวมกว่า 81,600 คนในช่วง4ปีนี้นะคะก็คือปี2570จนถึง2574เพื่อตอบสนองต่อ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็ยุทธศาสตร์ของประเทศนะคะก็คือจะมีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ยานยนต์ไฟฟ้านะคะการแพทย์แล้วก็สุขภาพผู้ประกอบการ SME นะคะสำหรับแผนงานระยะใหม่จะเน้นในเรื่องของการแนวคิด skill first degree letter นะคะก็คือเน้นหลักสูตรระยะสั้น non degree เพื่อ reskill up skill แล้วก็ new skill ให้แก่กำลังแรงงานอย่างรวดเร็วก็จะเป็นความยาวของหลักสูตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4 เดือนนะคะหรือว่า9หน่วยกิตเปิดโอกาสให้มีการสะสมหน่วยกิตเพื่อนำไปเทียบโอนปริญญาบัตรในภายหลังได้นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้เรียนค่ะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า50%มีเป้าหมายหลักสูตรก็คือประกาศนียบัตร 80,000 คนหลักสูตรระดับปริญญา 1,600 คนค่ะแล้วก็รองโฆษกเองท่านได้บอกว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2561จนถึงปี2568นะคะก็ผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า 9,035 คนผู้สำเร็จในการศึกษาจากโครงการนี้นะคะมีอัตราได้งานทำภายใน1ปีสูงกว่า80%มีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าในหลักสูตรปกติดังนั้นค่ะการขยายโครงการไปจนถึงปี2574นอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของแรงงานในอนาคตด้วยค่ะ
0: ครับเราเสนอต่อเนื่องกันอีกเรื่องเลยนะครับก็คือครม.ที่มีเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของการน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวหรือว่าภัยพิบัตินั่นแหละคุณผู้ฟังครับซึ่งเขาก็จะมีเรื่องของประกันภัยด้วยเมื่อวานนะครับในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบแล้วก็อนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยเสนอมาเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารแล้วก็ถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยนะครับซึ่งท่านโฆษกเนี่ยบอกว่าการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางเป็นของภาครัฐจากการตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติเนี่ยมีความรุนแรงแล้วก็ความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยเนี่ยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนนะครับระบบประกันภัยก็เลยเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถที่จะประเมินวางแผนแล้วก็กำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้แล้วก็ความเสี่ยงส่วนใดเนี่ยจะกระจายหรือว่าถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณแล้วก็ทำให้ประชาชนเองเนี่ยเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือว่าชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นนะครับในยุคที่ปัญหาความเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาวะอากาศเนี่ยมันก็ส่งผลให้ประเทศของเราเนี่ยโลกด้วยต้องเผชิญความเสี่ยงต่อภัยพิบัติแบบบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยเองเนี่ยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักงานขอไปสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดแสนบาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นนะครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวเนี่ยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีผู้เสียชีวิตจากภัยดังกล่าวด้วย2ล้านบาทต่อคนนะครับฟังโด ดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานเขาได้ร่วมกับทางด้านของสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วแล้วก็ปภ.เนี่ยเป็นหน่วยรับงบประมาณแล้วก็เบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะครับคุณฟังนี่ก็เป็นเรื่องดีแล้วก็ดีมากด้วยทีเดียวนะครับคุณฟังพักสักครู่นะครับช่วงสุดท้ายยังมีอีกหลายเรื่องมาฝากกันตามเวลาที่มีอยู่ครับ

การเสียสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่สมัครใจสิทธิที่ทุกคนต้องรู้ครับก่อนที่จะเสียสิทธิ์นั้นไปครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าสิทธิในที่ดินหมายความว่าอย่างไรมีกี่ประเภทครับสิทธิในที่ดินมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆครับได้แก่1กรรมสิทธิ์2สิทธิครอบครองครับกรรมสิทธิ์หมายความว่าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นประเภทโฉนดที่ดินครับส่วนสิทธิครอบครองหมายถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3นส3กหรือแม้กระทั่งที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆครับจะเห็นว่าการแบ่งที่ดินเป็น2ประเภทนี้มีผลต่อการถูกสูญเสียไปซึ่งสิทธิในที่ดินครับเรามาดูกันครับว่าการสูญเสียสิทธิในที่ดินทั้ง2ประเภทมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรการสูญเสียที่ดินในประเภทกรรมสิทธิ์ครับจะถูกครอบครองปรปักษ์ได้การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีบุคคลใดๆเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง10ปีบุคคลนั้นสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ครับหรือกรณีสิทธิครอบครองบุคคลนั้นสามารถที่จะแย่งการครอบครองได้ผู้ที่ถูกแย่งการครอบครองจะต้องฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน1ปีครับนับแต่วันที่ถูกแย่งการครอบครองจะเห็นได้ว่าหากท่านไม่อยากสูญเสียสิทธิในครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ของท่านไปท่านจะต้องหมั่นตรวจตราตรวจเช็คตรวจสอบรังวัดที่ดินของท่านอยู่เสมอครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดๆก็ตามเข้ามายึดถือครอบครองที่ดินของท่านได้หากพบว่ามีบุคคลใดเข้ามาครอบครองที่ดินของท่านท่านจะต้องรีบทำการขับไล่หรือแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกภายในอายุความ3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดต่อไปครับหากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศใกล้บ้านท่านขอบคุณครับ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: นั่งคุยกับคุณแก้วว่าเดือนกันยามันผ่านไปเร็วมากเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนกันยาเนี่ยสัปดาห์หน้าโน้นก็สิ้นเดือนกันยาแล้วนะแล้วพอตุลาคมมันก็เริ่มเดือนใหม่แล้วปีนี้เดือนนี้มันเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณใครทำราชการก็จะรู้ตอนนี้ก็เคลียร์เอกสารนะครับราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจเพื่อเบิกจ่ายให้ทันแต่จริงๆเขาก็เบิกจ่ายกันไปหมดแล้วแหละมีแต่เรื่องการเคลียร์เอกสารนะครับก็ยังไงเขาให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการนะครับ1ตุลาคมมันต้องมาทำงานแล้วนะครับก็พักผ่อนได้เพราะว่าทำงานมานานแล้วนะอ่ะมาช่วงสุดท้ายครับมีเรื่องอยู่อีกสักเรื่อง2เรื่องมาฝากกันตามเวลาที่มีครับ
1: ค่ะก็มาที่เรื่องของสุขภาพนะคะทางอย.ค่ะคุมเข้มในเรื่องของประกาศลดน้ำหนักค่ะบอกว่าจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นซึ่งก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปก็คือเมื่อวานนี้
0: เมื่อวานนี้ก็คือไอ้ปากกาที่เอาไปจิ้มตรงท้องอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ค่ะเขาได้ยกระดับยาฉีดในกลุ่มนี้นะคะก็คือปากกาลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่15กันยายนเป็นต้นไปจะจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์แล้วก็จะต้องมีการส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินแล้วก็ใช้ยาอย่างปลอดภัยหลังจากที่พบปัญหาการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงยาปลอมแล้วก็ยาที่อยู่นอกระบบทะเบียนค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการเดินหน้าในเรื่องของการติดตามตรวจสอบแท็กแอนแท็กที่จะติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การนำเข้าการจับเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยนะคะเพื่อสกัดยาปลอมแล้วก็ยารั่วไหลออกนอกระบบค่ะมาตรการนี้นะคะทางอย.บอกว่าไม่ได้กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยังยืนยันว่าเข้าถึงยาได้ตามปกติค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นจากการที่ระบบสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วก็เส้นทางของการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มยาที่ได้รับอนุญาตจากอย.ได้โดยนำหมายเลขประจำกล่องนะคะหรือว่า serial number ที่ปรากฏในบนบรรจุภัณฑ์เนี่ยไปเช็คได้จากทางเว็บไซต์ของอย.หากไม่พบข้อมูลการอนุญาตหรือว่าข้อมูลไม่ตรงกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้พร้อมกับแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วนของอย.ค่ะ1556นะคะก็เป็นเรื่องของปากกาลดน้ำหนักที่ในช่วงนี้ก็คือหลายคนก็มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ
0: ใช่ครับเมื่อวานคุยกับคุณชัยนันท์ว่าเดือนตุลาคมที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยมันจะเป็น3เดือนสุดท้ายที่ค่อนข้างเงินสะพัดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีงานมีสถานที่ท่องเที่ยวมีหลายที่มีการเตรียมจัดงานทั้งงานรับฤดูหนาวงานออกพรรษาแล้วก็งานอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยงานแข่งขันเรือยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหน้าน้ำด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไหนก็จะมีกฐินอีกละลอยกระทงนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยปีใหม่เพราะฉะนั้นเงินต่างๆก็จะสะพัดมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังจะไปไหนจะเที่ยวไหนจะยังไงก็วางแผนดีๆก็แล้วกันนะครับเวลายังพอที่จะมีอีกสักนิดนึงเรื่องอะไรครับ
1: ก็จะมีเรื่องของการยกระบบขนส่งทางน้ำนะคะในส่วนของกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้เปิดเผยถึงผลการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือหรือว่าแท็กซี่บูธในพื้นที่คลองภาษีเจริญค่ะว่าทางกระทรวงนะคะมีนโยบายผลักดันโครงการนี้ให้เป็นระบบขนส่งรองที่จะดึงศักยภาพของลำคลองมาใช้ประโยชน์ช่วยดึงคนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าแล้วก็ถนนสายหลักที่ทำให้การเดินทางเนี่ยไร้รอยต่อยิ่งขึ้นควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยซึ่งการขับเคลื่อนโครงการนำร่องค่ะก็จะแบ่งเรือออกเป็น2รูปแบบก็คือเรือ EV Taxi Boat นะคะขนาด6ที่นั่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการผลักดันค่ะว่าวัดที่จะมาใช้พื้นที่นะคะร่วมกับท่าเรือร่วมกัน15แห่งเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารจากผลการศึกษาค่ะก็พบว่าปัญหาในเรื่องของจราจรติดขัดทำให้คนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้ในเรื่องของแท็กซี่โบ๊ทกันมากขึ้นจุดที่คุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณผู้โดยสาร 1,500 คนต่อวันซึ่งทางกระทรวงเองก็เตรียมเร่งปลดล็อกในเรื่องของข้อบังคับการเดินเรือค่ะเพื่อดึงภาคเอกชนมาเข้าร่วมการลงทุนด้วยก็จะมีการสำรวจมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่คลองภาษีเจริญอย่างรอบด้านก่อนที่จะสรุปมาพิจารณาเพื่อผลักดันโครงการนี้ต่อไปค่ะ
0: ครับนี่เป็นทั้งหมดของค้นหามาเล่าที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ด้วยเรื่องราวหลากหลาย ไปค้นหามาแล้วก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันพร้อมกับเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้เราสองคนครับเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการข้าวร่วมกับจิสดาบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: กรมการข้าวร่วมกับจิสดาบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตั้งเป้าจัดหาพื้นที่ต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวไทย
7: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่ากรมการข้าวได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าเพื่อร่วมกันบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศรวมถึงร่วมจัดทำพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเกษตรแม่นยำที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังจะร่วมกันจัดทำงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสองฝ่ายและร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านข้าวของประเทศเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้ภารกิจต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากน้ำจากลำห้วยผับเอ่อท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่พร้อมเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบ
8: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนฝนตกหนัก 17-20 กันยายนนี้แนะพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศในพื้นที่จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนของจังหวัดสตูลขอแจ้งเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่17-20กันยายนนี้และขอให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหากพื้นที่ใดประสบปัญหาอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลโทรศัพท์074722121หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยอำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอโพตากอำเภอพรพิสัยอำเภอรัตนวาปีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอปากชมจังหวัดเลยอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 72%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10:11 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของนะฮะวันแห่งความหวังนะของเราชาวไทย คือไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกใช่ไหมหลายคนก็อาจจะมีความหวังอ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจเลยนะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะผมจะบอกคนที่เขาจ้างผมมาจัดรายการเนี่ยบอกถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งนะเลื่อนอีกสักชั่วโมงนึงเลยจัด2ชั่วโมงเลย พูดเล่นนะพูดเล่นนะคงไม่ได้ทั้ง2อย่างคงไม่ได้ทั้ง2อย่างไม่แต่ว่าวันนี้จริงๆก็คือเป็นวันแห่งความหวังใช่ไหมหลายคนก็หวังว่าจะถูกรางวัลแต่ว่าคุณต้องคิดก่อนเหมือนกันนะเวลาตอนที่ซื้อนี่มันเป็นรายจ่ายนะฮะใช่ไหมมันเป็นรายจ่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกมานี่คือมันเป็นกระดาษทันทีนะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องใช้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันเป็นแบบกระดาษแล้วเนาะมีแบบเป็นดิจิตอลนะเป็นแบบ L6 ใช่ไหมฮะที่ขายผ่านแอปเนี่ยเป๋าตังมี N3 อะไรเนี่ยขายผ่านแอปเป๋าตังโอ้สะดวกสบายมากเลยสำหรับนิสัยของผมเนี่ยนะที่ชอบเสี่ยงดวงเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่จริงๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้นะถ้าอยากจะกระตุ้นรัฐบาลสักนิดหนึ่งเนี่ยของกอชฮะกองทุนการออมแห่งชาติอะสลากเกษียณอะไรอะหวยเกษียณอะจำได้ไหมนะจริงมันผ่านกฎหมายผ่านมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยตอนแรกผมก็โอ้โหปีที่แล้วทั้งปีนะเราก็ลุ้นกันแล้วก็คุยกับทางกองทุนการออมแห่งชาติว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงกระบวนการมันถึงตรงไหนแล้วจนกฎหมายผ่านออกมาประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยนะต้นปี2569ออกมาแน่ไตรมาสที่1นะพอมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองใช่ไหมมีการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังฟังอยู่นะว่าหลายท่านนะที่เป็นผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เห็นด้วยนะกับเรื่องของไอ้กองทุนการออมแห่งชาติไอ้สลักหรือว่าหวยเกษียณเนี่ยนะเพราะว่าถามว่ามันใช้เงินเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังฟังอยู่นะว่าหลายท่านนะที่เป็นผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เห็นด้วยนะกับเรื่องของไอ้กองทุนการออมแห่งชาติไอ้สลักหรือว่าหวยเกษียณเนี่ยนะเพราะว่าถามว่ามันใช้เงินเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังฟังอยู่นะว่าหลายท่านนะที่เป็นผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เห็นด้วยนะกับเรื่องของไอ้กองทุนการออมแห่งชาติไอ้สลักหรือว่าหวยเกษียณเนี่ยนะเพราะว่าถามว่ามันใช้เงินเยอะไหมเท่าเอามาก็ยังฟังอยู่นะว่าหลายท่านนะที่เป็นผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เห็นด้วยนะกับเรื่องของไอ้กองทุนการออมแห่งชาติไอ้สลักหรือว่าหวยเกษียณเนี่ยนะเพราะว่าถามว่ามันใช้เงินเยอะไหมเท่าเอามาต้องเรียนหูฟังอยู่นะว่าหลายท่านนะที่เป็นผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เห็นด้วยนะกับเรื่องของไอ้กองทุนการออมแห่งชาติไอ้สลักหรือว่าหวยเกษียณเนี่ยนะเพราะว่าถามว่ามันใช้เงินเยอะไหมเท่าเอามาต้องเรียนหูฟังการมีอายุยืนขึ้นเรื่องของโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าการรักษาพยาบาลต่างๆสุขภาพต่างๆเนี่ย ของคนเนี่ยจะทำให้ยืนยาวมากขึ้นเช่นเดียวกันในประเทศไทยก็เหมือนกันครับ เรื่องอายุนะก็ยืนยาวขึ้นตอนนี้เฉลี่ยออกมาผู้ชาย 72-73 ผู้หญิงนี่80นะมี80นะคุณลองดูถ้าเกษียณ60เนี่ยมีอายุยืนยาว20ปีนะแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไม่ได้มีการบริหารจัดการเรื่องของการเตรียมตัวการเกษียณอายุจะมาพึ่งจะมาหวังแต่เฉพาะ600 700 800เนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวไม่ได้นะจะมาบอกว่าโอ้ยหรือว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคให้ความหวังว่าต่อไปจะปรับเป็น 3,000 บาทโอ้โหดูฐานะการคลังสิครับไม่แค่เฉพาะรายจ่ายประจำก็ 70-80% ไปแล้ว 73% นะรายจ่ายลงทุน 20% จริงๆก็อาจจะไม่ถึงด้วย10ก็ถึงละ 20% ตามเนี้ยนะก็แล้วดูสิครับแก๊ปมันจะไปเหลือเท่าไหร่แทบไม่เหลือเลยเพราะมันมีรายจ่ายอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แต่จ่ายประจำแล้วหมดเลยนะใช่ไหม 3.788 ล้านล้านบาทงบประมาณปี2570เนี่ยฐานะการคลังที่คุยกันที่บอกกันที่บอกโอ้โหตึงตัวมากจะใช้อะไรนี่โอ้โหมันถึงขั้นที่ต้องว่าต้องประหยัดรัฐบาลก็ต้องประหยัดประหยัดยังไงก็คือดูเนี่ยอะไรที่ใช้เทคโนโลยีได้ก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรที่ไม่เพิ่ม

ประจำผมว่ายังไงเขาก็ทำอันนี้แบบฟันธงเลยมันต้องเปลี่ยนรูปแบบแต่ลดการดูแลสวัสดิการแบบที่ยืนยาวยั้งยืนยงต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยมันก็ลดรายจ่ายได้ทางอ้อมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนหลังเกษียณเนี่ยสำคัญและอะไรที่มันสามารถที่จะช่วยได้เตรียมมาแล้วอ่ะนะไหนๆก็ทำมาแล้วโอ้ลงมือทำกันตอนนั้นก็เร่งรีบนะแต่พอถึงเวลาปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าหลายคนที่เขาก็ดูนี่ก็เป็นช่องทางในการเกษียณช่องทางในการเก็บออมอาจจะมีแค่ลุ้นรางวัลบ้างถูกพันเดียวก็แฮปปี้แล้วนะ3ตัวถูกพันนึงเขาก็แฮปปี้แล้วนะมันมีรางวัลอยู่ไม่กี่รางวัลเองฮะปีหนึ่งใช้ไม่ถึง100ล้านด้วยมั้งสำหรับจ่ายรางวัลไอ้หวยเกษียณเนี่ยนะนี่ผมก็กระตุ้นหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกนะกระตุ้นหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลก็คือบางเรื่องบางโครงการเนี่ยนะที่ใช้เงินน้อยแล้วมันได้ดอกออกผลเนี่ยก็ดีนะบางเรื่องบางโครงการใช้เงินมากนะฮะแต่ว่าอาจจะตรงใจถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องชั่งใจแล้วก็ต้องดูให้มันเหมาะควรนะก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยนะจะเฉพาะตรงหน้าอย่างเดียวนะอาจจะไม่เพียงพอเท่านั้นนะอันนี้ก็แล้วทางประชาชนเองเนี่ยนะทางคนที่เขาอยู่ในกอช.เองเขาก็จะได้มีส่วนร่วมไม่ใช่อะไรหรอกเขาก็จะได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยเขาก็แบบมีกำลังใจว่าเฮ้ยเงินตรงเนี้ยเขาได้ลุ้นนิดนึงแล้วเขาเป็นการออมเงินนะทางอ้อมถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามทีอ่ะนะอันนี้ผมว่าอะไรที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยแล้วก็มองไปได้ในอนาคตได้เนี่ยก็ต้องทำนะแล้วจริงๆเรื่องที่รัฐบาลเห็นแล้วก็มีโครงการอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาก็น่าสนใจนะเรื่องโครงการไอ้กองทุนประกันภัยพิบัติที่จะใช้งบประมาณ 15,000 ล้านบาทไปซื้อประกันวินาศภัยอ่ะนะไปซื้อประกันอะไรน้ำท่วมนะลมแรงนะแล้วก็แผ่นดินไหวใช่ไหมอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเนี่ยนะเอาปัดความเสี่ยงตรงเนี้ยนะไปหรือว่าการชดเชยชดใช้หรือว่าการฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยนะเอาไปให้ประกันบริษัทประกันวินาศภัยเขาไปดูแลเนี่ยอันนี้มันก็เป็นนโยบายที่ก็คิดนอกกรอบซึ่งก็น่าสนใจนะเขาผ่านที่ประชุมครม.ไปแล้วเดี๋ยวเห็นว่าจะเริ่มวันที่1ตุลาคม2569นะแล้วก็แต่ว่ามันก็คือเมื่อเช้าฟังที่ทางโฆษกพูดเหมือนกันนะท่านโฆษกก็พูดก็อธิบายให้ฟังอย่างที่มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมยังอาจจะเป็นคำถามอยู่ว่าเอ๊ะคือบริษัทประกันภัยนี่เขารับประกันไอ้30ล้านครัวเรือนเนี่ยคือทุกพื้นที่ใช่ไหมว่ามันหรือว่าเขาจะต้องไปแบ่งกันยังไงเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่มันมีความเสียหายเป็นประจำอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะอย่างน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยถูกไหมเวลาแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะๆล้นเข้าไปท่วมตรงนู้นท่วมตรงนี้อยู่ไม่ได้กี่วัน7วัน8วันถูกน้ำขังเป็นเดือนก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้กลุ่มอย่างเงี้ยนะการดูแลนะไม่ใช่ว่าพอให้คปภ.ไปดำเนินการพอให้บริษัทประกันภัยบอกเอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่รับประกันภัยไม่ได้นะมันต้องรับหมดแต่ว่าเขาจะเฉลี่ยยังไงนี้เข้าใจว่ามันเป็นแนวทางปฏิบัติแหละแต่ว่าก็ต้องถามเหมือนกันว่าพื้นที่พวกนี้เขาดูแลด้วยนะอันนี้สำคัญก็ต้องอธิบายเขาหรือแม้แต่ที่น่านอย่างเงี้ยที่แม่สายอย่างเงี้ยมีอยู่ปีนึงที่น้ำท่วม3รอบจำได้ใช่ไหมฮะนะอันเนี้ยมันก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่เหมือนกันที่อาจจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะก็เพิ่มเติมไปนะครับวันนี้ข่าวร้ายสักนิดหนึ่งนะราคาน้ำมันในตลาดโลกยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแม้ว่านะทางด้านของกบน.นะเขาได้มีการแจ้งนะเมื่อวานเนี้ยนะเขามีการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นนะสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะลง4บาทต่อลิตรจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยลง2บาท40สตางค์แต่เป็นการลดราคาที่หน้าโรงกลั่นไม่ได้เกี่ยวกับเราในฐานะที่เป็นคนเติมน้ำมันแต่ถ้าหากเขาคิดราคาหน้าโรงกลั่นไอ้2บาท40ก็แสดงว่าราคาน้ำมันต้องเพิ่มขึ้นอีก2บาท40สำหรับดีเซลอันนี้ลด4บาทนะลด4บาทไม่กระทบกับการเติมขายปลีกน้ำมันนะแต่ว่ามันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าราคาน้ำมันที่เป็นราคาจริงต้องสูง

0: งกว่านี้นอกเหนือจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยที่ช่วยอุดหนุนอยู่นะครับนะอันนี้ทำความเข้าใจนะเดี๋ยวจะงงกันโอ้โหลด4บาททำไมไม่ลดที่ขายปีกหน้าลงหน้าปั๊มนะไม่ใช่นะครับอ่ะก็อธิบายไปเพิ่มเติมนะครับธนาคารออมสินครับเขาประสบความสำเร็จครับได้รับ3รางวัลเกียรติยศด้านการเงินจากเวที Global Brand Award 2026นะครับได้แก่ Best Financial Inclusion Bank 2026นะครับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินBank of Social Impact Excellence 2026ก็คือรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านการสร้างผลลัพธ์เชิงสังคมแล้วก็ Best Bank for FinancialLiteracy นะครับโปรโมชั่น2026อันนี้รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมนะฮะด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินจาก Global Brand Magazine นะครับนิตยสารด้านธุรกิจแล้วก็การเงินชั้นนำนะจากทางสหราชอาณาจักรนะครับความสำเร็จครั้งนี้ก็ตอกย้ำบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับที่มุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะฮะส่งเสริมความรู้ทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับแล้ววันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานกสทช.โดยสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1นะครับได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการคมนาคมและก็ร่างประกาศกสทช.เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมนะครับ เขาประชุมนะรับฟังความคิดเห็นที่โรงแรมมิราเคิลแกลนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีกสทช.นะรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ ภูริวิกัยพงศ์นะครับเป็นประธานเปิดการประชุมนะฮะพร้อมด้วยคุณสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมร่วมกล่าวรายงานนะครับนายจตุรนต์โชคสวัสดิ์นะผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมแล้วก็คุณเสน่ห์สายวงนะฮะผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับวัตถุประสงค์ฮะก็คือเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะแล้วก็นำข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเนี่ยนะประกอบการพิจารณานะเพื่อปรับปรุงร่างประกาศให้มีความสมบูรณ์แล้วก็เปิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับก่อนที่จะมีการออกประกาศเพื่อบังคับใช้ต่อไปนะครับอ่ะก็เป็นข่าวที่นำมาบอกกันนะส่วนคำถามวันนี้นะธนาคารออมสินเนี่ยที่เขาส่งสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนะคอลแลบกับนกกระซิบนะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่นะแฟตเรทเนี่ย 0.75% ต่อเดือนคำถามก็คืออัตราดอกเบี้ยคงที่ที่เป็นแบบแฟตเรทสำหรับออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบนกกระซิบเนี่ยอยู่ที่อัตราเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับวันนี้มอบเป็นหมวกกันแดด1รางวัล นะฮะจากที่ไหนล่ะในเพจ Facebook นะ Facebook Live ก็ได้นะไปตอบคำถามกันนะในเก็บเบี้ยได้ตุ่มร้านก็ได้นะเนี่ยจากทางรายการเลยนะผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณชวลิตนะจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออมเหมือนกันนะเดี๋ยวคุยกับทางกลต.นะฮะทางผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับท่านผู้ช่วยทรงยศบรรจงมณีนะเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะแล้วก็การเพิ่มสลากออมสินไอ้สลากของทอ.อ.ส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะเป็นสินทรัพย์ลงทุนนะเอาไปยินเนื้อหาสาระเป็นยังไงผู้ช่วยอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
1: ครับสวัสดีครับนัทพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านด้วยครับ
0: ครับผู้ช่วยครับผมถามที่มาที่ไปก่อนละกันผมเข้าใจว่ามันมี2เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือตัวกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมที่เราเฮียริ่งอยู่ที่เรารับฟังอยู่ใช่ไหมฮะที่จะยกระดับเงินออมใบเกษียณแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปิดรับฟังเพิ่มสลากของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสินทรัพย์ลงทุนกองทุนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ผมเอาเรื่องแรกก่อนเพราะเข้าใจว่าของทอสนี่เขาน่าจะออกสลากอะไรออกมาแล้วใช่ไหมฮะ1ล้านบาทอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
1: ครับของทอสนี่มีออกสลากมาอยู่เรื่อยๆครับผม
0: ครับผมเอาเรื่องทอสก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไง
1: เอาของทอสก่อนใช่ไหมฮะที
0: ่
1: เป็นเรื่องของสลากออมทรัพย์โอเค
0: ครับ
1: จริงๆเป็นเรื่องการเพิ่มนะฮะเพิ่มตัวสินทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้แต่เดิมเนี่ยพวกสลากออมทรัพย์เนี่ยก็ทางสำนักงานกลต.ก็มีประกาศที่ให้พวกกองทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้อยู่แล้วแต่จะเป็นเฉพาะของเท่าที่มีณตอนนั้นก็คือของออมสินกับทกส.ใช่ไหมฮะอันเนี้ยพอของทกส.เนี่ยเขามีการออกเสนอขายตัวสลากออมทรัพย์มาเนี่ยทางกลต.ก็พิจารณาแล้วว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันประเภทเดียวกันความเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้กองทุนเนี่ยสามารถลงทุนในสลากออมทรัพย์ของทกส.ได้เพิ่มเติมครับ
0: คือหลักๆก็ไม่มีอะไรก็คือว่าเอาสลากของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยไปแปะว่าเอ้ยอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่กองทุนอันนี้เป็นกองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนอะไรอย่างนี้ถูกไหมที่ไปซื้อแล้วก็มารวมบริหารในพอร์ตได้พูดอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่ครับทั้งกองทุนรวมทั่วไปแล้วก็กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพด้วยที่สามารถลงทุนได้ครับ
0: ครับก็คือเอามาบริหารในพอร์ตได้ไปลงทุนตรงนี้ได้ก่อนหน้านี้ลงทุนไม่ได้
1: ใช่เพราะพอดีประกาศทางสำนักงานเนี่ยจะเป็นเรื่องว่าเราพยายามดูคุณสมบัติก่อนว่าคุณสมบัติเนี่ยเป็นไปตามที่กำหนดหรือเปล่าถ้าใช่เราก็ถึงจะเปิดให้ลงทุนได้ครับ
0: ครับผมอันนี้นี่เราให้ลงทุนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับสำหรับสลากขอออมทรัพย์ของธนาคารการสงเคราะห์เนี่ยครับ
1: ถ้าของอาคารสงเคราะห์เนี่ยจะอยู่ในช่วงตอนนี้มีเรื่องรับฟังความเห็นเนี่ยอันนี้พอดีมันจบไปช่วงต้นเดือนกุมภาไปแล้ววันที่2กันยาโทษทีคร
0: ับ
1: 2กันยานะครับเพราะฉะนั้นโปรเซสถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการออกตัวประกาศแล้วก็ลงราชกิจจาซึ่งคาดว่าอีกเดือน2เดือนเนี่ยฮะก็ถ้าประกาศออกมาใช้ได้เรียบร้อยเนี่ยกองทุนก็สามารถเริ่มลงทุนได้เลยครับ
0: ครับผมอ่ะงั้นโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะกลับมาอีกเรื่องหนึ่งฮะเพราะว่ามันจะได้พอดีมันมี2เรื่องผมก็เลยต้องรีบเคลียร์ให้มันจบเป็นเรื่องๆไปนะฮะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้เป็นยังไงไอ้ที่เราเฮียริ่งอยู่เนี่ยครับ
1: จริงๆเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตัวกฎหมายตัวนี้จริงๆเรื่องการที่ออกเฮียริ่งรอบนี้มันเป็นไปตามข้อกำหนดของตัวพรบหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนะครับว่าที่จะบอกว่าทุกกฎหมายเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินหรือทบทวนมันนะทุกๆ5ปีนะครับของตัวกฎหมายของทัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็ครบกำหนดพอดี5ปีอาจจะแจ้งคุณณัฐพงศ์ไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวกฎหมายของ PVD เนี่ยมีการเสนอตัวร่างที่ทางสำนักงานกลต.เนี่ยเสนอแก้ไขไปแล้วนะครับกับกระทรวงการคลังตั้งแต่ตอนปี66ตอนนี้จริงๆก็เข้าคิวอยู่แล้วแหละว่าจะมีการปรับแก้เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่แค่ว่าไอ้การปรับแก้เนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนกระบวนความเนี่ยมันเลยพอถึงครบกำหนด5ปีก็เลยต้องมาถามกันอีกทีนึงว่าไอ้ร่างกฎหมายตัวกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีใครมีความเห็นว่ายังไงบ้างอยากจะปรับปรุงตรงไหนบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการตามกฎหมายกำหนดนะครับ
0: ครับอ๋อก็คือเฮียริ่งตามก็คือดูประเมินแหละว่ากฎหมายมันมีผลสัมฤทธิ์การใช้หรือเปล่าอันนี้เพราะว่าอะไรล่ะกฤษฎีกาเขากำหนดมาใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยว่าดูต้องปรับปรุง
1: ต้องมาอย่างน้อยต้องมาปรับปรุงทบทวนกันดู
0: ต้องมารีวิวมีรีไวซ์อะไรกันสักรอบนึงอะไรอย่างนี้นะว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรตรงไหนถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: และสำหรับการรีวิวรอบที่แล้วเนี่ยแล้วก็จริงๆมันก็คือรอบนี้ก็เรื่องเดิมนะถูกไหมฮะ
1: จริงๆมันคล้ายๆอย่างนี้ครับคุณณัฐพงศ์คือรอบที่แล้วเนี่ยมีการรีวิวไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เรามีการเสนอตัวร่างแก้กฎหมายของตัว PVD ไปตั้งแต่ตอนปี66
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้มันก็ต่อคิวรอขบวนเรื่องการแก้กฎหมายอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาแต่ว่าทางสำนักงานกลต.เองเนี่ยเราคงไม่ได้รอว่าต้องแก้กฎหมายเท่านั้นเราถึงจะทำอะไรได้ใช่ไหมระหว่างปีเนี่ยปี66 8 69เนี่ยเราก็มีปรับปรุงหลักเกณฑ์เตรียมไว้ก่อนว่าแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นเรื่องของว่าเราบังคับใช้ได้นะฮะแต่แค่ว่าเป็นคันแนะนำเราออกพวกไกด์ไลน์หรืออะไรมาที่บอกว่าถ้าจะทำยังไงให้คนเข้าเป็นสมาชิก PVD ได้ง่ายขึ้นหรือไอ้เรื่องของการนโยบายการลงทุนถ้าเขาไม่เลือกเลยอาจจะไม่ต้องไปนโยบายที่ความเสี่ยงต่ำสุดก็ได้อาจจะเป็นนโยบายที่เหมาะสมกับเขาอันนี้ก็อาจจะมีการปรับปรุงระหว่างทางระหว่างรอกฎหมายเนี่ยที่เขากระบวนรออยู่เนี่ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีแก้เป็นรอบๆไปเอารอบที่ของ66แล้วกันที่บอกว่าที่เสนอไปแล้วแล้วรอทางกฤษฎีการรอทางสลก.รอเข้าครม.อะไรเนี่ยนะฮะไอ้กลุ่มเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับการออมไปเกษียณอะไรนี้อันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆจะเป็นเรื่องทำยังไงให้เรื่องของการออมเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นในขาของ PVD นะฮะอย่างเช่นว่า อันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าเรื่องการที่พนักงานเนี่ยเข้าไปเป็นพนักงานในบริษัทไปแล้วอาจจะเป็นว่าพอเป็นพนักงานปุ๊บเป็นสมาชิก PVD ทันทีเลยไม่ต้องมีการสมัครสมาชิกอะไรต่างหากเพื่อให้มันมีความง่ายในเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกอ
0: ัน
1: นี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวนโยบายคือบางสมาชิกมาถึงก็อาจจะยังเลือกนโยบายไม่ถูกหรืออาจจะยังขอตัดสินใจก่อนในช่วงระหว่างตรงนั้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยหรือทางนายจ้างเนี่ยก็อาจจะมีตัวแผนหรือนโยบายเนี่ยที่เป็นคล้ายๆเป็นเบสิกของตัวพอร์ตโฟลิโอเนี่ยให้ก่อนเลยโดยที่อาจจะดูเรื่องว่าดูตามอายุก็ได้ว่าคนนี้อายุประมาณน้อยประมาณนี้พอร์ตก็น่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้อาจจะเสี่ยงได้มากหน่อยหรือถ้าใครเข้ามาตอนอายุมากแล้วก็พอร์ตหรือสัดส่วนเนี่ยอาจจะเป็นของเสี่ยงน้อยหน่อยอะไรฮะก็อาจจะเป็นตัวคล้ายๆที่เขาเรียกว่า default พอร์ตคือพอร์ตที่มาตั้งแต่ต้นโดยที่สมาชิกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เลือกแต่ต่อไปเขาเลือกได้นะถ้าเขาตัดสินใจหรือพิจารณาแล้วว่าอะไรที่เหมาะกับเขาเนี่ยเขาก็เลือกได้ครับ
0: อ๋อโอเคคือเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีหลายส่วนนะไอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยไม่ใช่เรื่องประกันสังคมนะถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: อันนี้แยกไปก่อนนะเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยมันคือบริษัทก็ต้องมีประกันสังคมอยู่แล้วนะแล้วก็ลงออยออเขาก็หักไปในจ้างลูกจ้างแล้วก็จะเอาไว้ใช้สำหรับเกษียณอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะมีบำนาญชราภาพอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องหนึ่งถูกไหมฮะส่วนไอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันเป็นนโยบายของบริษัทส่วนใหญ่ที่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่เขาจะส่งเสริมให้มีการออมของลูกจ้างหรือว่าพนักงานในบริษัทโดยเขาก็จะมีการหักเงินแล้วไปลงทุนตามที่เมื่อกี้ที่ท่านผู้ช่วยบอกถูกไหมฮะว่าเอาไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง1 2 3 4 5เป็นยังไงจะไปหุ้นเยอะไปไอ้ตราสารหนี้เยอะอะไรพวกอย่างนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับจริงๆมันก็คือสวัสดิการของบริษัทซึ่งจริงๆปัจจุบันตอนนี้ไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่อย่างเดียวนะครับบริษัทเล็กๆเนี่ยก็เริ่มมีตัว PVD เหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นสวัสดิการที่อาจจะจูงใจให้คนที่อยากจะมาทำงานที่นี่คล้ายๆเหมือนอาจจะได้ถ้าเรามองแล้วอาจจะเหมือนเป็นโบนัสบางส่วนแหละที่พอพนักงานลงเงินไปเนี่ยตัวบริษัทเองก็จะสมทบเท่ากับที่พนักงานลงไปด้วยก็เหมือนคล้ายๆได้เงินจากนายจ้างเนี่ยมาร่วมลงทุนด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถือจนอายุ55หรืออาจจะมีการเปลี่ยนงานเนี่ยอันนี้ทั้งก้อนเนี่ยก็จะได้ในขาของพนักงานไปเลยได้ทั้งของตัวเองที่ลงทุนด้วยและได้ที่ของนายจ้างเขาสมทบมาให้ด้วยคร
0: ับ ปกติเนี่ยทั่วไปไอ้ PVD กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยตอนเข้าไปเขาก็จะเขาไม่ได้ให้เราเลือกใช่ไหมผมก็จำไม่ได้นะผมก็เข้าไปแล้วมานานแล้วผมทำงานบริษัทเนี่ย
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ให้เราเลือกเขาก็สำรองเลี้ยงชีพไหมกับสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็เซ็นอนุญาตไปแล้วเขาก็จะมีรายงานว่าแต่ละปีได้เท่าไหร่ยังไงถูกไหม
1: จริงๆต้องบอกว่าแล้วแต่บริษัทเพราะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนโยบายเยอะแยะมากมายนะบางบริษัทจะมีแค่นโยบายเดียวพอสมัครปุ๊บก็เป็นไปตามนโยบายนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางบริษัทเนี่ยมีนโยบายให้เลือกละมีหลายแผนเลยเพราะฉะนั้นถ้าไปจะสมัครเนี่ยเขาก็จะบอกก่อนว่าเขามีนโยบายอะไรนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่เราสมัครเลยคร
0: ับ ก็ดูเลยว่ากองนี้ถ้าสมมติว่าเป็นสำรองเลี้ยงชีพกองนี้ลงทุนหุ้นเยอะแบ่งสัดส่วน 70-30 กองนี้ไปลงทุนตราสารหนี้เยอะใครที่แบบโอ้โหไม่รับความเสี่ยงไม่ได้อะไรพวกนี้ก็อาจจะเลือกทางนี้อะไรถูกไหม
1: ใช่หรือบางที่ก็อาจจะมีการกระจายลงทุนไปในหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยก็มีนะครับบางของบริษัทก็มี
0: อันนี้ใช่ไหมที่เราจะทำให้มันง่ายขึ้นที่มันอยู่ในกระบวนการหรือว่ากลไกในการแก้ไขรอบนี้ปี 66เนี่ยฮะ
1: ด้วยครับอันนี้ก็จะอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยว่าเวลาที่มาเป็นสมาชิก PVD ก็เป็นให้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นถ้าเขาจะเรียกว่า auto enrollment นะครับคือมาเป็นพนักงานปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาชิก PVD ไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเรื่องการเลือกเนาะปัจจุบันเนี่ยเรื่องการเลือกตัวนโยบายการลงทุนเนี่ยถ้าพนักงานไม่เลือกมันจะไปนโยบายเสี่ยงต่ำสุดเลยซึ่งจริงๆแล้วจะถามว่ามันก็อาจจะสบายใจในเรื่องของเงินต้นอาจจะไม่ค่อยหายใช่ไหมฮะแต่ว่าในเรื่องของรีเทิร์นหรือผลตอบแทนที่จะได้เนี่ยหลังเกษียณเนี่ยมันก็อาจจะน้
0: อ
1: ยเพราะฉะนั้นไม่อาจจะมีการกำหนดว่าไอตัวพอร์ตตั้งต้นเนี่ยอาจจะดูตามอายุหรือดูตามไลฟ์สไตล์ก็สามารถที่จะกำหนดได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่จะเป็นทางเลือกมากขึ้นครับ
0: ครับผมอันนี้เราเปิดรับฟังความคิดเห็นของตัวการทบทวนกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ตอนนี้ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายเนี่ยก็จะเป็น ปิดรับฟังเนี่ยจนถึงวันที่2ตุลานะครับแต่ก็อย่างที่แจ้งไปคือหลักๆเนี่ยที่เป็นเคยเป็นจุดที่คนอยากจะให้แก้เนี่ยเราก็เสนอไปตอนปี66ละแต่ถ้าใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็ยินดีรับฟังครับ
0: อืมครับผมอันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับพนักงานกับลูกจ้างที่เขาอยู่ในบริษัทยังไงหรือว่าทางพนักงานทางบริษัทเขาเสียอย่างเดียวนะหรือว่ายังไง
1: ผมว่าจริงๆ PVD จริงๆไอ้ตัวกฎหมายตัวนี้คือทำยังไงเพื่อให้สวัสดิการตรงนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ค
1: ือผมว่าทางบริษัทเนี่ยเสียเงินนะใช่แต่ว่ามันก็คือแรงจูงใจเน
0: า
1: ะที่ให้พนักงานเนี่ย
0: อ
1: ยู่ต่อกับบริษัทถ้าเรามีสวัสดิการที่ดีมีความยืดหยุ่นพนักงานก็อยากจะอยู่กับบริษัทเราอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับนายจ้างส่วนลูกจ้างเองเนี่ยถ้าอะไรที่มันง่ายขึ้นเนี่ยลงทุนง่ายขึ้นเลือกง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่จะเป็นดีกับตัวพนักงานเองรวมถึงว่าถ้าเราสามารถที่จะวางเงินของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในนโยบายที่เหมาะสมไอ้ตัวเงินที่จะมีหลังเกษียณเนี่ยเพื่อพอใช้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากขึ้น
0: คำถามต่อไปอันนี้ผมถามนอกเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นละกันนะเผื่อคุณผู้ฟังท่านอื่นที่เขาอยู่ในบริษัทแล้วเป็นมี PVD อยู่เนี่ยนะถ้าเขาลาออกเนี่ยก็คือ PVD นี่ก็คือเขาก็จะให้มาตอนออกถูกไหมฮะ
1: ถ้าเป็นตัว PVD เนี่ยถ้าเราจะออกจากบริษัทใช่ไหมฮะเราออกมาเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่ก็ตามเงื่อนไขที่นายจ้างเดิมเนี่ยเขาบอกไว้นะฮะแต่ว่าเราสามารถเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงทุนต่อเนื่
0: อง
1: ในกอง PVD ของบริษัทใหม่ได้เพื่อที่เราจะได้นับเวลาตอนที่เราจะลงทุนจนถึงอายุ55แล้วเราจะได้ทั้งก้อนออกไปเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าตลาดจะลงทุนต่อเนื่องหรือว่าถ้าตัวบริษัทใหม่ไม่มี PVDตอนนี้เราก็มีทางเลือกว่าคุณก็ไปลงในกองทุน RMF ที่ลักษณะเนี่ยมันเหมือน PVD แล้วทางสรรพากรเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะนับไอ้ตัวเงื่อนไขของระยะเวลาให
0: ้โอเคเพราะว่า PVD นี่ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกว่าจะถอนได้ก็คือต้องอายุ55
1: ใช่ถ้าเราอยากจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเสียภาษีอะไรใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าถอนก่อนหน้านี้อาจจะไปโดนเรื่องภาษีอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมฮะ
1: โอเค
0: ได้แต่ว่าถ้าออกมาแล้วบริษัทไม่มี PVD บริษัทใหม่นะไม่มี PVD อันนี้สามารถไปเลือกทุนไปเลือกลงทุนต่อกับทาง IMF ได
1: ้ IMF for PVD มีครับ
0: มีนะ
1: มีนะเนื่องได
0: ้โอเคได้ครับสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ก็คงเป็นเรื่องของการออมนี่แหละฮะเพราะว่าจริงๆที่เราก็คงพอทราบข่าวเกี่ยวกับว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะตัวเงินหลังเกษียณเนี่ยก็เป็นเงินสำคัญที่เราจะใช้ต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นการออมเนี่ยก็เลยจะฝากว่าอยากให้ออมให้เร็วนะครับแล้วออมสม่ำเสมอและรวมถึงเรื่องการเลือกนโยบายด้วยว่าให้เหมาะสมกับตัวเองเสี่ยงน้อยไปโอกาสที่จะเงินพอหลังเกษียณก็จะน้อยแต่ว่าถ้าเสี่ยงมากไปเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับจะกระทบกับการทำงานด้วยอันนี้ก็เลยต้องเลือกอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเองด้วยครับ
0: ผมขออนุญาตอีกคำถามหนึ่ง PVD เนี่ยไอ้กองทุนพวกเนี้ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นตัวแดงนะมันมีไหม
1: ต้องยอมรับว่ามีการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับ
0: มีนะ
1: เพราะว่าอย่างสมมติว่าช่วงตลาดหุ้นผันผวนเนาะก็มีโอกาสที่รีเทิร์นจะติดลบแต่ว่ามันถ้าเรามองระยะยาวเนี่ยพอ PVD เราไม่ได้ลงแค่ปี2ปีเนาะเราลงระยะยาวมากๆเนี่ยไอ้ความผันผวนนี่มันจะลดลงตามระยะเวลาที่เราลงครับอันนี้ก็จะช่วยได
0: ้ก็เหมือนกับ RMF เมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วนะติดลบอยู่ประมาณ 20%
1: ถ้าใครเกษียณช่วงนั้นก็อาจจะปะเงินหน่อยแต่ว่าสมมติถ้าคงเงินไว้แล้วลงทุนต่อเนี่ยอันนี้กลับมาละ
0: ตอนนี้ก็คือมาเป็นตัวเขียวแล้วเนาะโอเคนะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ช่วยครับ
1: ครับขอบพระคุณครับยินดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับผู้ช่วยทรงยศบรรจงมณีนะครับส่วนช่วงหน้าช่วงที่สองอันนี้จะมาดูเรื่องของสุขภาพซะหน่อยนะอันนี้ก็เพื่อเกษียณเหมือนกันนะที่ยังยืนนะเดี๋ยวคุยกับคุณหมอดนัยทีวันดานะช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300 บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงที่2นะครับช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟครับธนาคารออมสินเขาขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับอันนี้ให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าครับและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับอันนี้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นอยู่ที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับส่วนถ้ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกครับเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะครับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับแล้วก็อนุมัตินิจัดทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะครับหรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับนอกจากนี้นะฮะเขายังบอกด้วยว่าถ้าออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะกรณีถอนก่อนครบ3ปีอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต เมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.ภาค2นะฮะเขาร่วมกับทางสำนักงานกสทช.เขต23นครราชสีมาเขาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้นะด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับให้กับผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่5ทับ2529ที่โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center โคราชนะจังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนะครับไปพร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้เสริมสร้างทักษะการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะให้เท่าทันกับสื่อดิจิทัลอีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวนะในชุมชนนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ในวงกว้างนะครับอันจะนำมาซึ่งชุมชนและก็สังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับการอบรมนี่เขาแบ่งเป็น3ส่วนนะครับประกอบด้วยส่วนที่1นะเป็นการบรรยายในหัวข้อภารกิจของสำนักงานกสทช.นะสำนักงานกสทช.ภาค2ภาคนะครับแล้วก็หัวข้อที่2ฮะอันนี้อะไรล่ะเป็นการบรรยายนะแล้วก็การส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภคนะครับ ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อนะส่วนหัวข้อที่3นี่ก็เป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเวิร์กช็อปหัวข้อทักษะการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์หลอกลวงด้วยนะหัวข้อแรกนี่เขาบอกภารกิจเนี่ยเขาบอกบรรยายทั้งของกสทช.นะกสทช.ภาค2แล้วก็สำนักงานกสทช.เขต23ด้วยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาได้มีการเปิดเผยนะถึงกรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัตยานะหรือว่าทางพิเศษสายศรีลัดถึงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569เป็นต้นไปเขาบอกว่าการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้นะฮะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานการลงทุนซึ่งระบุให้มีการปรับอัตราค่าผ่านทาง15ถึง35บาททุกๆ5ปีนะโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM เป็นผู้รับสัมปทานนะครับแล้วก็เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% การดำเนินงานรวมถึงการกำหนดอัตราค่าผ่านทางจึงเป็นไปตามสิทธิหน้าที่และก็ข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานนะครับทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดร่วมกับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อสรุปแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะโดยจะมีการประกาศรายละเอียดให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางในวันที่15ธันวาคม2569นะครับช่วงที่2ครับวันนี้เราจะมาดูแลมิติทางด้านสุขภาพ5มิตินะเพื่อเกษียณอย่างยั่งยืนกับคุณหมอดนัยทีวันดานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอนามัยคุณหมออยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ
12: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
12: ฟังครับแล้วก็ครับ
0: คุณหมอนี่เห็นบอกว่ามันมีการดูแลสุขภาพ5มิติต้อนรับวัยเกษียณมันเป็นยังไงครับคุณหมอ
12: คืออย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนที่เอาง่ายๆคือคนที่เกิดตั้งแต่เมื่อ60ปีที่แล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่หมดสัญญาจ้าง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาคราชการอะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่าเอาเขาบอกว่าเอา60ปีแล้วคุณไปพักผ่อนได้แต่ทีนี้ก็คือไอ้กฎเรานะมันทำงานมาตั้ง 30-40 ปี
0: อ
12: ะแล้วอยู่ๆเราบอกว่าเออหยุด
0: หยุดอยู่บ้านตื่นมาเหงานะ
12: โอ้คนเราเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตมาแบบอีกแบบนึงแล้วอยู่ๆนะบอกว่าให้หยุดเนี่ยมันทำใจไม่ได้นะก
0: ็
12: คือหลายคนเองก็ค่อนข้างจะลำบากแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะมันก็เมื่อถึงเวลามันก็ต้องถึงเป็นพุ่งง่ายคือตามวาระตามวาระของสิ่งที่มันก็ควรจะต้องเป็นแต่ทีนี้ก็คือไอ้ยุคนี้สมัยนี้เมื่อเทียบเป็นกับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโอ้มันแตกต่างกันเยอะเลยครับสมัยก่อนนี่เกษียณไปเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างสภาพบริบทของสังคมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแต่ว
0: ่
12: าถ้าพวกเราเองเนี่ยเราจะจับสังเกตว่าของในห้วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยมันยังเปลี่ยนไปชนิดที่เรียกว่าบางทีเนี่ยเรายังนึกไม่ถึงเลยว่า5ปีที่แล้วมันยังไม่ใช่ขนาดเนี้ย
0: ครับ
12: แล้วทำไมปีนี้มันเป็นแบบนี้ไอ้นี่คือตัวปัญหานะมันก็เลยไล่มาตั้งแต่ว่าวาสนาตรงที่ว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมยังไงเพราะว่าในส่วนพวกนี้เองเนี่ยอย่างกรณีของเรื่องของความรู้เกี่ยวข้องเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนเนี่ยบอกว่ากินอาหารราคาหมูก็พอนะอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรต่างใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้บอกว่าเฮ้ยบอกว่าไอ้กินนู่นก็ลำบากไอ้กินนี่ก็ไม่ได้แล้วไอ้นู่นไอ้อาหารประเภทว่าอาหารต้องเป็นอาหารคลีนนะต้องนู่นนี่นั่นโอ้ไอ้เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้เกิดความสับสนว่าตกลง
0: ยิ่งเครียดครับไม่มีอย่างอื่นครับยิ่งเครียด
12: มันก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าในทุกๆวันนี้เองจริงๆเนี่ยภายใต้สภาวะที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะความรู้ก็หามาได้เยอะเนี่ยตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งสติให้ดีว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า5มิติที่ว่าถึงตรงนี้เองเนี่ยมันถึงเป็นลักษณะของการตั้งประเด็นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยตั้งหลักนะครับตั้งหลักดูแลว่าเราจะเตรียมความพร้อมของเราอย่างไ
0: ร
12: อย่างกรณีของประเด็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยไอ้นี่คือตัวหลักเลยที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะจริงๆณขณะนี้เองจริงๆเนี่ยหลายส่วนเนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่ในทุกส่วนนี้เองเนี่ยก็คือเกือบจะเรียกว่ามากกว่า 50% เนี่ยเผื่อ 60-70% ด้วยซ้ำเนี่ยทุกคนมีโรคประจำตัว
0: จริง
12: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
12: อย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดความดันยังไม่ขึ้นแต่ว่าไขมันเริ่มขึ้นแล้ว
0: อ
12: ย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าเอ้ยเริ่ม
0: จ่อแล้ว
12: ไปตรวจสุขภาพมันก็เริ่มบอกว่าเออน้ำตาลเออคุณหมอก็จะบอกว่าน้ำตาลมันสูงเลยนะอะไรเงี้ย
0: มัน
12: ก็เลยกลายเป็นประเด็นอะไรลักษณะที่ถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่เราพึงจะต้องระมัดระวังแล้วก็จะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมว่าเราจะดูแลตัวเองตรงนี้ยังไงต่อ
0: ครับ
12: เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยอันนี้คือ
0: มิติที่หนึ่ง
12: คือสิ่งที่จะต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ดูให้พร้อมว่าจะเผื่อตัวเองยังไงก่อนจะเกษียณไปเนี่ยจะดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยยังไงในความพร้อม
0: ครับ
12: ประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของเอนี่แหละสุขภาพทางด้านใจนี่แหละเพราะว่าตรงนี้เองจริงๆเนี่ยก็คงต้องเรียนนะครับว่าความเครียดทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่บางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราอาจจะยังทำใจไม่ได้สำหรับในบางเรื่องความเครียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของสภาวะต่างๆทั้งหลายแหละที่มันบีบรัดตัวเราเองอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ว่าเรื่องของลูกหลานหรือว่าของคนใกล้ชิดเนี่ยอันนี้มันคือสิ่งที่มันพร้อมในการที่จะทำให้เราเนี่ย เกิดปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้หลุดไปได้นะไอ้สลิงแตกต่างๆทั้งหลายแหล่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อย
0: ๆ
12: ทุกๆวันนี้เองเนี่ยมันมาจากเรื่องของการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจไม่ได้
0: ครับ
12: เพราะฉะนั้นมันจะเกิดสถานการณ์ไม่อยากให้มันเกิดลักษณะตรงที่ว่าเหมือนกันกับเราเจอการยั่วยุของคนรุ่นใหม่ที่บางทีอาจจะขาดสติในการยับยั้งชั่งใจจะกลายเป็นเหตุการณ์เหมือนกันกับคุณลุงในหลายๆคุณลุงเองที่สติแตกลักษณะถูกยั่วยุมาแล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเหมือนกับเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเองเนี่ยเราเกิดมาจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราต้องตั้งหลักให้ดีนะครับว่าทำจิตใจให้พร้อมในการที่จะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันมีเนี่ยต้องไม่ไหลไปตามกระแสของเขา
0: ครับ
12: นะครับในสิ่งต่างๆพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันนี้เองเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปทำอะไรต่างๆทั้งหลายแหล่
0: โลดโผนไม่ได้นะ
12: แบบเดิมๆโลดโผนไม่ได้เคยทำโน่นทำนี่เคยปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟได้เองหรือว่าเคย เดินในเส้นทางนี้แล้วบังเอิญมันมีความเสี่ยงมันจะต้องเดินไม้แผ่นเดียวนะพวกนี้เดินลักษณะพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับหรือว่าแสงไฟไม่พอเนี่ยอะไรต่างๆพวกนี้สภาพแวดล้อมในเรื่องของที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมในที่ที่เราจะต้องไปไม่ว่าจะเป็นที่ที่เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นลักษณะที่ที่อื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสถานที่ที่มันเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของรถเมล์เรื่องต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีว่าเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะเตรียมการในการที่จะดูแลเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆตรงนั้นได้อย่างไร
0: ครับ
12: อันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นที่4นี่ก็คือเรื่องของสภาพสังคมนะครับทั้งหลายแหล่เนี่ยเราจะเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้มั้งครับ เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับคือมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์สังคมนะครับการที่เราจะเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยอะไรต่างพวกนี้เนี่ยและสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาเหมือนกันกับกรณีของผู้ง่ายก็คือผู้ที่ทรงสมณศีลทั้งหลายแหล่เนี่ยหลวงพ่อต่างๆทั้งหลายที่เป็นพระเกจิทั้งหลายแหล่ที่ท่านสามารถที่จะกำหนดลมหายใจแล้วก็อยู่กับตัวเองได้แล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวนั้นอยู่เนี่ยเราเนี่ยคือเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่เราเคยมีการสูงสิงกับคนโน้นคนนี้เนี่ยแล้วอยู่เราไปชอบกันแบบนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยความเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมเหล่านั้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอาจจะสติหลุดได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมในหลายๆส่วนเองเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ก็คงต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมตัวเองเราในลักษณะนี้นะครับ
0: ครับ สุดท้ายนี่เข้าใจว่าเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมฮะนี่ต้องเตรียมสตางค
12: ์ไอ้ตัวนี้เนี่ยคือตัวปัญหาใหญ่เลยอ
0: ันนี้ปัญหาใหญ
12: ่คือคงต้องเรียนฮะโดยประสบการณ์ตัวเองนะครับไม่รู้เขาเอาเบอร์โทรเรามาจากไหนแล้วอยู่ๆนะแล้วอยู่ๆนะเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่งานการเจ้าหน้าที่นะนู่นนี่นะหรือฝ่ายบุคคลนะท่านจะต้องทำโน่นทำนี่หรือว่าจะต้องมีโน่นมีนี่ไอเนี่ยนี่คือปัญหาที่มันเป็นอะไรผมต้องยอมรับเลยว่าในห่วงระยะเวลาที่มันมีความเจริญเติบโตแล้วก็ลักษณะแบบนี้เองเนี่ยบรรดามิจฉาชีพต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมัน
0: เขาก็จ้องอยู
12: ่โอ้จ้องอยู่อย่างมากเลยแล้วบังเอิญนะครับท่านเหล่านี้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเอกชนหรือว่าทำงานภาครัฐก็แล้วแต่นะฮะคนที่มาจนแบบจนป่านนี้บางคนมีบำนาญบางคนมีบำเหน็จบางคนมีเงินสะส
0: ม
12: แล้วบางทีเนี่ยด้วยความที่บางทีเนี่ยก็คืออาจจะรู้ไม่เท่าทันก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะต้องเป็นเหยื่อกับเขาได้นะครับในอีกทางหนึ่งอันนั้นคืออีกทางหนึ่งนะครับแต่อีกทางหนึ่งก็คือสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้มีการสะสมในลักษณะแบบนั้นเองคือมันมีอยู่2ประเด็นนะประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของท่านที่เคยมีเงินสะสมมาอยู่นานแล้วมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมขนาดนั้นไม่มีเงินสะสมตรงนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องพึงจะต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีว่าวันที่เมื่อไหร่ที่เราจะต้องหยุดทำงานตัวรายได้ประจำต่างๆทั้งหลายแหล่ที่เรามีอยู่เนี่ยณปัจจุบันเองเนี่ยมันจะหายแวบไปกับตา
0: ครับ
12: แล้วรายรับที่เราได้มาในแต่ละมื้อในแต่ละวันที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อนี่อีกหลายปีเลยแหละเป็นสิบสิบปีอ่ะพูดง่ายคือตอนนี้อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเราเนี่ย
0: สูงขึ้น
12: มันถึง80นะฮะมันถึง80นะฮะเพราะฉะนั้น60ไปถึงอีก80เนี่ยมันอีก20ปีนะฮะ20ปีนี่เราจะอยู่ยังไงนะฮะแล้วรายรับที่ได้มาแต่ในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะได้มาจากไหนเราจะดูแลกันยังไงเงินของลูกหลานเนี่ยจะพอมีไหมหรือถ้าไม่มีเนี่ยเงินเบี้ยยังชีพชูบยุมันจะพอไหมแค่เดือนละไม่กี่ร้อย
0: ครับ
12: พวกนี้นั่นเรื่องต่างพวกนี้ตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการไว้ให้ดีว่าเราจะต้องดูแลสภาพแล้วก็เตรียมการในการที่จะต้องรองรับกับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นตรงนี้ได้ยังไง
0: ครับผมได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมทั้ง5มิตินะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากครับ
12: ครับยินดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณหมอดนัยธีวันดานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอนามัยนะครับก็มาคุยกับเรานะเรื่องของการเตรียมความพร้อมวัยเกษียณนะใน5มิติสุขภาพร่างกายจิตใจแล้วก็สุขยันมิติที่สำคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะผมลืมนะแต่ว่าถือว่าเป็นโบนัสละกันนะวันนี้ตอบคำถามครับนะมอบเป็นหมวกกันแดด1รางวัลนะคำถามก็คือธนาคารออมสินนะที่เขาออกสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคอลแลบนกกระซิบวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนคำถามคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนะเมื่อกี้บอกไปแล้วก็ไปตอบกันละกันนะครับใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับพรุ่งนี้นะกลับมาเจอกันใหม่ 10:00 ถึง 11:00 ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
13: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราร
1: ัฐบาลเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนคาดสรุปรายละเอียดใน30วัน
7: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่หลังมิจฉาชีพมีรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวางสื่อระบบกลางระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมโยงข้อมูลให้ทุกภาคส่วนเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อแกะรอยเครือข่ายอาชญากรรมแจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมศูนย์แจ้งเหตุผ่าน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจใช้เลขอ้างอิงเดียวเพื่ออายัดเงินได้อย่างรวดเร็วไล่ให้ทันอายัดให้เร็วติดตามเส้นทางการเงินขณะเคลื่อนย้ายและรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายทั้งนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเดินหน้าภารกิจเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นประชาชน
8: พันเอกนพดลทรงมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจรยุทธดำเนินภารกิจเชิงรุกตามแผนรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังลาดตระเวนเข้าตรวจและพิสูจน์ทราบในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าภูเขาชุมชนซัพพอร์ตไฟและจุดล่อแหลมต่างๆ พร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงรวมถึงดูแลความปลอดภัยของเส้นทางและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้กองทัพสหรัฐใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐเปิดเผยว่าสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้กองทัพสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางประทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องกระสุนและเชื้อเพลิงและหากสงครามนี้ยังคงยืดเยื้อต่อไปอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยเดือนละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุเพิ่มเติมว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่หยุดชะงักจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าจะสูงกว่าที่ประเมินไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์อีกร้อยละ 0.5 ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอยะหาอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีแล้วเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาลากามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนพัทยาเดินหน้าสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพภายใต้งบอุดหนุนจากส่วนกลางปัญหาน้ำท่วมเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของเมืองพัทยาโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักส่งผลต่อการเดินทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาที่ผ่านมาว่าเมืองพัทยาได้ใช้งบดำเนินการแก้ปัญหาทุกปีทั้งการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำการดูแลและล้างท่อระบายน้ำการขุดลอกคลองรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สำคัญสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจาก24จุดเหลือเพียง9จุดได้ทั้งนี้เมืองพัทยาได้รับงบประมาณเพื่อสามารถดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ในปี70นี้โดยโครงการนี้ใช้ระยะเวลา4ปีจะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชนได้ประมาณ 30,000 กว่าครัวเรือนจะเป็นโครงการอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟช่วงเขาน้อยเขาตะโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้ไปจนถึงคลองพัทยาใต้โดยมีลักษณะเป็นก้ามปูขาส่วนหนึ่งก็รับน้ำมาจากเขาตะโลส่วนหนึ่งรับน้ำมาจากเขาน้อยสุขุมวิท69ทั้งหมดมารวมท่อกันที่ถนนพัทยาใต้และไปลงที่คลองพัทยาใต้ระบายออกสู่ทะเลต่อไปในระยะการก่อสร้างนี้จะไม่ทำแบบเปิดถนนหรือโอเพนคัตระหว่างท่อแต่จะเป็นระบบพายแจ็คกิ้งและทันเวอริงคือขุดจมบ่อคอสรลงไปแล้วก็ดันท่อเพื่อจะเปิดหน้าถนนน้อยที่สุดเป็นการออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที
1: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะเมื่อวานถึงบ้านกี่โมงคะดิฉันเนี่ยนกรู้พอจัดรายการเสร็จดิฉันเห็นท่าทางไม่ค่อยดีคาดว่ายังไงก็ถล่มแน่ฝนขับรถไปเลยเจอฝนไปตลอดทางตั้งแต่ลาดพร้าวไปเลยไล่ยาวไปเลยแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นสรุปคือเมื่อวานเนี่ยฝนตกตั้งแต่เที่ยงนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงกระทั่ง 15:30 นฝนก็หยุดพักหนึ่งนะแล้วก็ตกอีกทีหนึ่งตอนใกล้ๆ 17:00 นหรือ 17:00 นก็หยุดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะนะคะแล้วก็ตกใหม่ตกทีนี้ก็หนักสลับเบาหนักสลับเบาแล้วก็ตกยาวไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งเมื่อวานนี้มีหลายคนทีเดียวบอกว่าใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านได้ทั้งที่บ้านกับที่ทำงานไม่ได้ไกลกันเลยเป็นไงบ้างคุณเป็นไงบ้างตอนนี้ไปพัทยาค่ะไปคุยกับท่านรองนายกเมืองท่านรองกฤษณะบุญสวัสดิ์ไปทักทายกันท่านรองนายกเมืองพัทยาสวัสดีค่ะ
1: ครับผม

0: สวัสดีครับครับผม
1: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการนะคะ
0: ครับ
1: อาจารย์นัทค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมกิตนะรุ่งสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาครับผม
1: ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องงานพัทยามาราธอนนะคะเมื่อวานอาจารย์เห็นคลิปแล้วล่ะนั่งกันเยอะเลยท่านรองนั่งอยู่ตรงไหนคะ
0: จะนั่งอยู่ด้านข้างของท่านนายกพัทยาครับท่านปรเมศวร์ การพิเชษฐ์ครับอยู่ด้านซ้ายครับผม
1: อยู่ด้านซ้ายของท่านปรเมศวร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปดูคลิปอีกทีเมื่อวานแซวท่านนายกไปแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะมาเรามาคุยถึงเรื่องนี้ดีกว่างานพัทยามาราธอนปีนี้มีความพิเศษแตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไง
0: ครับก็นอกเหนือจากเดือนนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะจัดเดือนกรกฎาคมนะครับเราก็ขยับมาในช่วงของเดือนกันยายนนะครับผมซึ่งนอกจากตัวเดือนแล้วเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสภาพอากาศนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนะครับในเรื่องของฝนในเรื่องของความชื้นนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนักวิ่งนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับสำหรับอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับในระหว่างการวิ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการสัญจรไปมาเนี่ยในปีนี้นะครับทางพัทยาได้เพิ่มในเรื่องของจุดข้ามนะครับเราจะทำสะพานเรียกว่าสะพานที่สะพานเหล็กครับที่คนสามารถที่จะสัญจรข้ามถนนขึ้นไปได้นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยในระหว่างของการวิ่งนะครับจะมีการปิดถนนปีนี้เนี่ยเราได้เพิ่มสะพานเหล็กขึ้นมานะครับ
1: ตรงไหนคะ
0: จะอยู่ที่หน้าบริเวณห้างเทอร์มินอล21นะครับข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของถนนได้ครับผมรถก็สามารถที่จะลอดผ่านสัญจรใต้สะพานไปได้ด้วยครับ
1: อ๋อข้ามไปอีกฝั่งนึง
0: ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของจุดพยาบาลนะครับจุดพยาบาลเนี่ยเมื่อปี2025ที่ผ่านมานะครับมีนักวิ่งเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บครับหลังจากที่เข้าเส้นชัยแล้วเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มในเรื่องของพยาบาลคุณหมอนะครับด็อกเตอร์เนิร์สรันเนอร์ทำให้ปีนี้เนี่ยน่าจะครอบคลุมในการรักษาผู้บาดเจ็บหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วได้มากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมครับ
1: ค่ะงานจัดวันที่เท่าไหร่คะ
0: ครับในส่วนของพัทยามาราธอนปี2026นี้นะครับจัดขึ้นวันที่26และ27กันยายนนะครับผม
1: ค่ะเสาร์อาทิตย์หน้า
0: ใช่ครับผม
1: นะคะเสาร์อาทิตย์หน้า26-27มีการแข่งขันกี่ประเภทคะ
0: ครับในปีนี้นะครับก็เช่นเคยเหมือนกับปีที่ผ่านๆมานะครับจะมีระยะ10กิโลเมตรนะครับ 4.5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาราธอน42กิโลเมตรครับเช่นเคยครับผม
1: ค่ะเห็นบอกมีวีลแชร์ด้วยเหรอ
0: ใช่ครับในส่วนที่พิเศษที่สุดเนี่ยของพัทยามาราธอนนะครับเราถือได้ว่าเป็นเมืองที่คำนึงถึงผู้คนนะครับที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมีในส่วนของวีลแชร์ 4.5 กิโลเมตรอีกด้วยครับผม
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากจริงๆคือที่บอกว่าเยี่ยมมากเนี่ยมันทำให้คนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเท่าเทียมกับทุกคนไงเขาเหมือนกับทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับผม
1: โอ้เยี่ยมมากนี่คือใจเลยนะใจมาแล้วอ่ะถูกไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: นะโอ้โหชอบมากชอบตรงนี้เลยนะชอบมากเลยชอบมากเลยวีลแชร์นี่มากี่ปีแล้วฮะเนี่ยหรือมาตลอดเลย
0: จริงๆแล้ววีลแชร์เนี่ยเรียกได้ว่ามีตลอดมาตั้งแต่33ปีที่ผ่านมานะครับว่าท่านนายกเนี่ยแล้วก็ท่านนายกผู้บริหารที่ผ่านมาคำนึงว่าวีลแชร์เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกเท่าเทียมกันในการวิ่งครับผมแล้วก็ออกกำลังกายครับ
1: ใช่ใช่แล้วพวกเขาเก่งมากนะ
0: ใช่เร็วมากๆเลยครับ
1: จริงอาจารย์เคยไปดูอ่ะเคยส่งผู้สื่อข่าวไปดูอ่ะนะคะแล้วก็ไปทำข่าวเขาอ่ะผู้สื่อข่าวอาจารย์ข่าวกีฬาเนี่ยไปทำข่าวผู้สื่อข่าวบอกอาจารย์ถ้าให้ผมไปแข่งเขาผมแพ้เลยนะผมบอกเลย
0: โอ้เร็วมากๆเลยครับใช่
1: เขาเก่งมากเก่งทุกคนเลยบอกได้แค่นี
0: ้
1: แหละ
0: ใช่ใช่ครับ
1: นะคะปีนี้มีคนลงชื่อสมัครไปแล้วประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย
0: ของปีนี้นะครับต้องบอกว่าจากที่เราปรับเปลี่ยนเดือนเนี่ยจำนวนนักวิ่งอาจจะลดน้อยลงสักประมาณ 4% ครับปีนี้เนี่ยนักวิ่งทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 21,727 คนครับผม
1: 20,000 นี่ก็ไม่น้อยนะ
0: ครับครับผม
1: ปีก่อนเท่าไหร่มากกว่านี้ 25,000 หรอคะ
0: ปีหนึ่งประมาณ22,000กว่าคนครับผม
1: อ๋อลงไปนิดหน่อย
0: ครับปีนี้จะลดลงในส่วนของมาราธอนครับมาราธอนเนี่ยปีนี้จะอยู่ที่ 2,983 คน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนอยู่ที่ 7,780
1: ค่ะ
0: แต่ในส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็คือ10กิโลเมตรนะครับจะอยู่ที่ 7,999 คนนะครับก็สื่อเห็นว่านักวิ่งที่อาจจะเป็นมือใหม่นะครับที่สนใจเรื่องของออกกำลังกายเนี่ยมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมครับ
1: ค่ะ10กิโล
0: ก็ 4.5 กิโลเมตรก็อยู่ที่ 2,965 คนครับผม
1: 4.5 กิโลก็น่าสนใจนะ
0: ครับผม
1: อย่างอาจารย์ใน5กิโลก็ว่าฮะครึ่งกิโลนี่ก็แย่แล้วท่านนายกเคยบอกจานมาไหมไปดูทำข่าวได้แต่ไปวิ่งไม่ได้รุ่นนี้แล้ว
0: ท่านนายกก็จะร่วมวิ่งด้วยครับระยะ 4.5 กิโลเมตรครับ
1: อ้าวเหรอคะ
0: ครับใช่ครับครับผม
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวจะส่งผู้สื่อข่าวไปวิ่งไล่ตาม
0: ครับผมครับ
1: ถ้าลองลงด้วยไหมคะ
0: ครับตัวผมเองก็จะลง2ระยะเลยครับเพราะว่าออกกำลังกายบ่อยอยู่แล้วลง10กิโลเมตรแล้วก็21กิโลเมตรครับ2วันเลยครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เยี่ยมเลยแสดงว่าหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว
0: ออกกำลังกายบ่อยๆครับผม
1: ออกการออกกำลังกายนี่ดีนะทำให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้อาจารย์ถามถึงเส้นทางค่ะเราเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งที่ไหนแล้วก็ปล่อยตั้งแต่กี่โมงแล้วเส้นทางของเราไปทางไหนกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ได้ครับก็ในส่วนของเริ่มตั้งแต่4.5กิโลเมตรเลยแล้วกันนะครับ4.5กิโลเมตรเนี่ยที่เรียกว่าฟันรันนะครับจะปล่อยตัวที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเทอร์มินี่วันนะครับเวลา 6.6 นาฬิกา25นาทีนะครับของวันเสาร์ครับแล้วก็จะต่อด้วย10กิโลเมตรนะครับซึ่ง10กิโลเมตรเนี่ยก็เป็นระยะทางที่เรียกว่าสำหรับมือใหม่ก็โอเคก็ดีนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบกันไม่อยู่แล้วก็เหมาะสมสำหรับการทำ PB Personal Best
1: ครับ
0: ซึ่งจะปล่อยตัวเวลา 4:45 นะครับของวันเสาร
1: ์
0: นะครับต่อไปนะครับของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นในส่วนของมาราธอนแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนนะครับซึ่งสถานที่ปล่อยตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่เทอร์มินอล 21เช่นกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มที่มาราธอนเป็นอันดับแรกนะครับปล่อยตัวเวลา 3:30 ครับผมหลังจากนั้นก็จะเริ่มไปที่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรที่เวลา4:50 นาทีครับผม
1: ค่ะสำหรับเส้นทางของมาราธอนไปทางไหนบ้างคะ
0: สำหรับตัวมาราธอนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่จะวิ่งแทบจะรอบๆเมืองพัทยาเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เริ่มที่ห้างเทอร์มินอลทวีวันนะครับ
1: ค่ะ
0: ลงมาที่ชายหาดพัทยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิ่งไปที่จอมเทียนสาย2นะครับ
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปทางถนนสุขุมวิท
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาทางพัทยาเหนือนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะวิ่งวนกลับไปที่ชายหาดจอมเทียน
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็วิ่งกลับมาที่ชายหาดพัทยากลับสู่ห้างเทอร์มินอลเทอร์มินี่วัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ระยะทางของมาราธอนนี่กี่กิโลคะ
0: มาราธอนเนี่ยอยู่ที่42กิโลเมตรครับเรียกว่าเป็นเส้นทางที่จะได้ชมเมืองพัทยาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับถ้าจะวิ่งระยะ42กิโลเมตรครับ
1: ค่ะแล้วฮาล์ฟล่ะคะ
0: ตัวฮาล์ฟเนี่ยนะครับก็จะออกจะคล้ายๆกับทาง
1: คล้ายๆกัน
0: มาราธอนนะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งขึ้นไปที่ถนนสุขุมวิทนะครับจะวิ่งตั้งแต่ห้างเทอร์มินอลเทอร์มินี่วันครับวิ่งลงชายหาดพัทยาแล้วก็ไปที่หาดจอมเทียน
1: คร
0: ับแล้วก็วิ่งบนเส้นทางกลับมาที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์มินี่วันครับ
1: เรียนถามด้วยความไม่ใช่นักกีฬาวิ่งนะคะตามเส้นทางเนี่ยเขาจะต้องมีจุดน้ำถูกไหมคะให้น้ำ
0: ครับใช่ครับ
1: มีทั้งหมดกี่จุดคะ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยพัทยามาราธอนนะครับถือว่าเป็นงานที่ได้รับการรองรับจากสมาคมวิ่งโลกครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยตามกฎระเบียบแล้วนะครับจะกำหนดให้จุดบริการน้ำดื่มเนี่ยต้องมีทุกๆ2กิโลเมตรนะครับผม
1: อ๋อทุกๆ2กิโลเมตรค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ไม่ใช่นักวิ่งไงก็อยากรู้อ่ะนะคะอย่างของวันเสาร์เนี่ยเขาไปไหนกันบ้าง10กิโลกับ 4.5 กิโลเขาไปทางไหนกันบ้าง
0: ครับตัวของ10กิโลนะครับแล้วก็ 4.5 เนี่ยเอาเริ่มต้นที่ 4.5 ก่อนแล้วกันนะครับก็ ทุกสองทั้งสองระยะนะฮะจะเริ่มต้นที่เทอร์มินอล71
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็วิ่งไปทางนาเกลือนาเกลือเนี่ยก็คือจะมีโรงแรมที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยอยู่ก็คือโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สเปซ
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดกลับตัวนะครับจ
1: ุ
0: ดกลับตัวทั้งสองระยะเลยนะครับแล้วก็วิ่งมาลงมาที่ชายหาดพ
1: ั
0: ทยานะครับในส่วนของ 4.5 เนี่ยจะวิ่งกลับตัวครึ่งทางที่ชายตรงพัทยากลาง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในส่วนของ10กิโลเนี่ยจะวิ่งไปทางพัทยาใต้นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่ง2ระยะเนี่ยก็จะวิ่งทางพัทยาสาย2ขึ้นมากลับมาที่ห้างเทอร์มินอล21ครับผม
1: ค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: ครับ
1: นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องราวของอินเตอร์ไปแล้วอ่ะมีนักวิ่งชาวต่างชาติมาวิ่งด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ทุกปีอาจารย์จำได้ว่าตอนเขาจัดพัทยามาราธอนแรกๆเลยอ่ะนะคะในอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ไป
0: ครับ
1: ตื่นตั้งแต่ตีสามลงมายืนดูก็ปล่อยตัวใช่แล้วก็มีคุณปู่ท่านหนึ่งท่านมาวิ่ง
0: ครับ
1: แล้วคว้าชัยชนะทุกคนแบบก้งไปตามๆกันเลยคุณปู่ท่านเนี้ยผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์กันท่านมาทุกปีเลยนะก็ไปสัมภาษณ์กันว่าทำไมท่านถึงมาวิ่งท่านบอกก็เพราะป่วยแล้วเดินไม่ได้ไง
0: อ
1: ๋
0: อใช่ครับใช่ต้องสุขภาพต้องแข็งแรงก่อนอันดับแรกเป็นคร
1: ับ ไม่ท่านป่วยแล้วเดินไม่ได้แล้วคนข้างบ้านเนี่ยเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมาชวนลงจากเตียงเหอะลงจากเตียงเหอะไปเดินกันท่านเนี่ยป่วยอยู่บนเตียง
0: อ๋อเหรอคร
1: ับใช่แล้วเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมาชวนท่านก็บอกลงไม่ไหวไหวดิก็ลงมาหน้าเตียงคุณปู่บอก
0: ใส่สู้มาก
1: ๆอ้าวคุณปู่บอกให้ลงหน้าเตียงได้ต้องเดินออกไปนอกห้องได้ก็เดินไปนอกห้องอ่ะเห็นไหมเดินออกมานอกห้องได้พอเดินไปนอกห้องได้ก็เดินรอบสนามได้ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆกันเถอะไปเรื่อยๆจากเดินรอบสนามที่บ้านก็กลายเป็นไปเดินรอบสนามที่หมู่บ้านจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจากที่ป่วยกลายเป็นแข็งแรงแล้วพอเขาแข่งมาราธอนก็ไปแข่งกับเขาเหรียญทองเต็มบ้านเลยแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะเพราะท่านอายุเยอะแล้วท่านอายุเยอะแล้วตอนที่เราไปสัมภาษณ์ท่านกันนั่นน่ะโอ้แต่แข็งแรงมากสุดเลยพวกเราก็แบบงงไปตามๆกันเลยอ่ะนะคะ
0: เป็นตัวอย่างที่ดีครับว
1: ่
0: าถ้าใจเราสู้เนี่ยทุกสิ่งก็สามารถที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างครับผม
1: จริงขอให้ใจสู้เท่านั้นเองนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับมิตรรักแฟนเพลงที่กำลังฟังอยู่เรื่องราวของพัทยามาราธอนอาจจะกระเถิบมาอย่างที่ท่านนายกบอกกับอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ปีนี้จัดนะแต่กระเถิบแล้วกระเถิบไม่เป็นไรอาจารย์อ่ะโอเคมีอะไรอยากจะบอกกับมิตรรักแฟนเพลงของพัทยามาราธอนเชิญเลยค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วครับที่พัทยามาราธอนเลื่อนมาเนี่ยก็นอกเหนือจากที่เลื่อนนะครับก็อยากจะบอกว่าพัทยามาราธอนเนี่ยถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากๆของเมืองพัทยา
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากที่งานนี้จะช่วยเรื่องของเศรษฐกิจผู้ประกอบการโรงแรมร้านค้าร้านอาหารแล้วเนี่ยนะครับทางผู้บริหารเนี่ยก็อยากจะให้งานนี้เนี่ยพร้อมเป็นอย่างยิ่งจริงๆนะครับที่จะรองรับนักกีฬานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่งานนี้เนี่ยเลื่อนมาในสู่ของเดือนกันยายน
1: ครับ
0: อยากให้มีความพร้อมจริงๆนะครับแล้วนอกเหนือจากที่เรื่องเตรียมความพร้อมนะครับก็อยากจะบอกว่าเมืองพัทยานะครับนอกจากที่จะเป็นทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเมืองพัทยานะครับเป็นเมืองเรื่องของเอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เมืองพัทยาเนี่ยมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือการเป็นความพร้อมที่เมืองเป็นเมืองแห่งกีฬานะครับเป็นเรื่องของสปอร์ตซิตี้แอนด์สปอร์ตทัวริซึม
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปในส่วนของเมืองกีฬาได้แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่เมืองพัทยาเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักกีฬาที่จะมาวิ่งในเมืองพัทยานะครับซึ่งนักกีฬาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ชาวไทยอย่างเดียวเป็นชาวต่างชาตินะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นจีนนะครับจากยุโรปต่างๆเนี่ยก็มาจับจ่ายใช้สอยที่เมืองพัทยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งทุกท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากก็อยากจะฝากไปถึงชาวเมืองพัทยาทุกท่านนะครับในการเรื่องของต้อนรับนักท่องเที่ยวนักวิ่งทุกท่านที่มาวิ่งยังเมืองพัทยาครับผม
1: ค่ะเพราะเจ้าบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ ครับผมครับ
1: ค่ะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกแล้วก็ได้คุยเรื่องราวดีๆแบบนี้ของเมืองพัทยากันเดี๋ยวอาจารย์ไปพัทยาเมื่อไหร่แล้วอาจารย์จะบอกนะคะ
0: ได้ยินดีเลยครับผมต้อนรับครับผม
1: แต่อาจารย์ไปบ่อยอ่ะพัทยาคราวที่แล้วเจอท่านนายกดีใจกันใหญ่เลย
0: ครับ
1: ดีใจที่ได้คุยกับท่านรองนะคะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีทั้งกันครับสวัสดีครับครับผม
1: รองกฤษณบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยามาคุยถึงเรื่องงานของพัทยามาราธอนมี2วันนะคะวันที่26กับ27 26นี่คือแข่ง 4.5 กิโลแล้วก็10กิโลส่วนวันที่27วันอาทิตย์เป็นฮาฟมาราธอนกับมาราธอนทุกอย่างเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วรอให้คุณมาเท่านั้นเองปีนี้ทั้งหมด 20,000 คนไม่ใช่น้อยเลยนะดังนั้นเมืองพัทยาจะเหนืองแน่นไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาวิ่งในงานพัทยามาราธอนกันอย่างที่ท่านรองบอกนั่นแหละขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักวิ่งที่มาเยือนเพราะไม่ได้มีแค่คนไทยมีชาวต่างประเทศมาด้วยให้เขาประทับใจแล้วกลับมาบ้านเราอีกครั้งเพราะเจ้าบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทาน
6: พลังน้ำพลังอนาคต
7: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

0: สิทธิบัตรทองใครไปบ้างไปเส้นทางเดียวกันเดี๋ยวดิฉันไปไล่ส่งเลยไล่ส่งมาดิฉันบอกมาเข้ามารวมๆกันเดี๋ยวเล่าต่อค่ะตอนนี้ไปคุยกับอาจารย์หมอค่ะในแพทย์บัณฑิตวงศ์เจริญธรรมจิตแพทย์เวชศาสตร์การบินไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะ
1: ครับ
0: เดือนกันยามาถึงอีกแล้วค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: เดือนแห่งเดือนที่หลายๆคน
1: เดือนที่จะมีการปฏิวัติเพราะปฏิวัติทุกทีจะเดือนกันยาทุกที
0: ไม่ได้ปฏิวัติปฏิรูปตัวเองที่จะต้องถอดหัวโขนที่จะต้องถอดหัวโขนคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์มีภรรยาคนหนึ่งโทรศัพท์มาแล้วก็คุยกับดิฉันหลังใหม่อ่ะนะคะก็บอกว่า คุณสามีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งใหญ่โตละนะคะลูกน้องเยอะใช่ครับพี่ดีครับท่านเหมาะสมครับนายนั่นแหละตำแหน่งนั้นน่ะ
1: ครับ
0: พอสิ้นเดือนกันยาพอลืมตาขึ้นมาวันที่1ตุลาทุกอย่างมันหายหมดแล้วอ่ะ ไม่มีคนขับรถไม่มีคนหิ้วกระเป๋าไม่มีตำแหน่งแห่งที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเหลือแค่ภรรยากับลูกแล้วก็หลานเท่านั้นเองอ่ะเริ่มเครียดนอนไม่หลับนะคะ
1: ครับ
0: หายานอนหลับมาทานแล้วก็เริ่มเหมือนขอโทษนะคะเหมือนหวาดระแวงเหมือนกลัววันที่30ที่จะมาถึงอ่ะดูปฏิทินทุกวันอีกกี่วันนับไปทำไมมันถึงเร็วนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเงียบก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่านี่ใช่แพนิคกับขอโทษนะคะกับซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ย
1: อันนี้คงต้องดูมันมีตัวที่จะต้องพิจารณาอยู่2อยู่เรื่องหลักๆก็คือเรื่องว่าอาการเนี่ยเป็นอาการซึมเศร้าหรอ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีย้ำคิดย้ำทำนะครับ
0: คือดูปฏิทินทุกวันนั่งไล่ปฏิทิน
1: ดูปฏิทินทุกวันทำอะไรซ้ำๆนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือเนี่ยจากสาเหตุจากการสูญเสีย
0: ค่ะ
1: หรือจากตัวโรคเองหรือโรค
0: เป็นเองใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์เคยคุยใช่ไหม
1: ครับ
0: อะไรนะสื่อ
1: โรคสื่อสารสื่อประสาท
0: สารสื่อประสาทอ่ะ
1: ครับหรือเป็นเพราะว่ามีการสูญเสียว่าคนเราพอถึงเวลามันก็สูญเสียแหละ
0: ใช่ใช่
1: ไม่มีใครไม่สูญเสียในโลกนี้แหละ
0: ใช่อย่างที่เราเคยจัดรายการด้วยกันตอนคืนน่ะแล้วพอถึงเดือนสิงหากันยาก็จะมีปัญหาแบบนี้เข้ามาตลอด
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะมีอยู่ท่านหนึ่งที่ตำแหน่งใหญ่โตมากอ่ะสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะอาจารย์
1: ครับ
0: ไม่เกิน2ปีเลย
1: คือ
0: ทำใจไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ป่วยแล้วก็ไปเลย
1: ครับ
0: อาจารย์คะอันนี้ถามโดยทั่วไปนะอันนี้หนูอยากรู้เองนะว่าคนเราเนี่ยเมื่อสูญเสียสิ่งที่อยู่ในมือแบบนี้ทำให้เราถึงขนาดป่วยเลยเหรอคะอาจารย
1: ์ก็อย่างที่เรียนทราบว่าถ้าเป็นเพราะการสูญเสียทำใจไม่ได้หรือเป็นโรคซึมเศร้าครับเพราะโรคซึมเศร้าเนี่ยเวลามีเกิดเรื่องอะไรเล็กๆม
0: ี
1: การเล็กนิดนึงก็จะเห็นมันใหญ่ขึ้นเพิ่มมันอันนี้เป็นธรรมชาติของโรคที่จะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็รีบรักษา
0: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับรีบรักษาเพราะปัจจุบันยุกยามีเยอะๆนะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับผลข้างเคียงน้อยเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็กลับมาได้นะครับถึงแม้จะเป็นการสูญเสียผมก็เห็นในการสูญเสียก็มาถึงก็ให้ยาให้ยาแล้วเสร็จแล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้น
0: ครับค่ะอาจารย์ค่ะคืออาจารย์กำลังคิดว่าจะมาจากตัวโรคเองที่เป็นอยู่ก่อนหรือว่ามาจากเรื่องราวของการสูญเสียอาจารย์กำลังคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะว่าการสูญเสียเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้เราต้องบอกอาการนะครับ
0: อาการ
1: ซึมเศร้าได้ทีนี้การที่เกิดอาการซึมเศร้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไม่รู้เริ่มต้นก็เริ่ม

0: สตาร์ทก็ให้ยาไปก่อน
1: ค่ะอาจารย
0: ์ครับพอได้ยาแล้วก็ดูประเมินความคิดจะทำร้ายตัวเองจะฆ่าตัวตายไหมประเมินอารมณ์ตกไปไหมจะมีแนวทางยังไงที่จะจัดการกับชีวิตต่อ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ยกตัวอย่างเช่นเคยเป็นผู้บริหารก็จะมีงานอื่นอีกไหมนอกจากให้เขาให้เป็นที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นที่จะทำเพื่อจะเพิ่มความเพิ่มเซลล์เอสตีมเพิ่มความรู้สึกของตัวเองที่คิดว่าตัวเองสูญเสียที่ตัวเองไม่ได้สูญเสียหรอกมันเป็นความรู้สึกตัวเองเท่านั้นเอง
1: มันเป็นความรู้สึกไงเพราะว่าเคยไปทำงานอยู่ทุกวันใช่ไหมแล้ว
0: ใช่
1: เท่าที่หนูสังเกตนะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นกับคนที่มีตำแหน่งใหญ่โต
0: คร
1: ับ ตำแหน่งเล็กๆไม่ค่อยเป็นหรอก
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งความหวังไว้เยอะหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ไงว่าหนูก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งใหญ่ไง
0: ครับก็เตรียมตัวนะครับเพราะทุกคนมันเมื่อมันถึงเวลาวันหนึ่งมันก็ต้องมีการสูญเสียแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาคุณนัทถ่ายซิเพราะการสูญเสียอะไรที่สูญเสียแล้วเราเศร้าที่สุดในชีวิตให้ถ่าย
1: คนใกล้ตัวหรือเปล่าอาจารย
0: ์ครับ
1: คนใกล้ตัวใช่ไหมคะ
0: คุณนัทก็เคยผ่านมาแล้วล่ะ
1: หนูผ่านมาแล้วล่ะเมื่อ9ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: หนูไม่กินหนูไม่นอนน้ำหนักหนูหายไปเดือนเดียว10โลจนอาจารย์ต้องเรียกให้ไปหาอาจารย์นั่นแหละ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: ครับก็เดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังก่อน
1: คำว่าคนใกล้ตัวหมายถึงอะไร
0: ครับก็คือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าสเปา
1: ค่ะ
0: นะครับสเปาแปลภาษาไทยก็สามีหรือภรรยา
1: ค่ะ
0: นะครับใครที่บอกโอ้ยอะไรเมียตายไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร
1: ค
0: ุณไม่รู้หรอกว่าวันนั้นมาถึงมันเป็นวันที่หนักหนาสาหัสกันเพราะว่าคะแนนการสูญเสียจากการวิจัยเนี่ยสูงมากครับ
1: ใช่ตร
0: งที่สุด
1: ใช่แล้วโดยเฉพาะคือถ้ายังได้ดูแลกันได้รักษาพยาบาลกันมันก็ยังโอเคนะพอทำใจได้บ้างนะอย่างแม่หนูเนี่ยดูแลพยาบาลพ่อใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกลูกๆดูแลแต่นี่ของหนูนี่ไม่ใช่ไงเมื่อวานนี้ไป
0: มีหายไป
1: เมื่อวานนี้ไปแล้วพอวันนี้มีคนส่งข่าวมาบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วอะเราไม่ได้เตรียมตัวเลยมันช็อกยิ่งกว่าช็อกอะอาจารย์
0: ครับ
1: หนูถึงต้องไปหาอาจารย์ไง
0: คร
1: ับ แต่หนูก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วอะ
0: ครับ
1: มัน
0: ก็ขนาดที่ที่มีภาระมีที่เขาวิจัยว่ามันหนักที่สุด
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้าเราผ่านมันก็ผ่านไปได้คือในเรื่องของตำแหน่งเรื่องของอะไรพวกเนี้ยถ้าเผื่อว่าบริหารจัดการดีๆมันก็ผ่านได
1: ้ค่ะค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรของ
1: ค่ะ
0: ของชีวิตที่คุณจะทำตัวเหมือนอะไรสินทรีห้องเต้ที่จะอิมมอรัลนี่ผมว่ามันผิดกฎธรรมชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งมันจะทำให้ชีวิตของชีวิตในโลกนี้เกิดดิแซสเตอร์เกิดภาวะวิกฤตนะครับในโลกนี้คือเราต้องรู้ว่าเราต้องมีวันที่เราจะต้องลงจากตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะพี่หนูตำแหน่งใหญ่โตทีนี้มันเป็นความโชคดีของเขาอะพอเขาก็เสียใช่ไหมเขาก็ไปเที่ยวอยู่ปีนึงไปเที่ยวรอบๆอยู่ปีนึงพอกลับมาเขาก็ถูกเชิญเข้าไปทำงานแล้วก็ทำยาวมาอย่างที่หนูเล่าให้อาจารย์ฟังนั่นแหละเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเมืองอะ
0: โอเคเขามีงานเขามีอะไรที่จะทำ
1: ใช่แต่วันเนี้ยเขาบอกฉันไม่ทำอะไรแล้วฉันร้องเพลงอย่างเดียว
0: ครับ
1: ทุกอาทิตย์
0: อาจจะไปเจอต่ออ
1: ๋อเขาคือเขาไม่ได้อยากทำเนี่ยตอนต้นแล้วไงแต่ว่าเขาถูกท่านนายกเชิญใช่ไหมเขาก็ไปแล้วพอถึงวันหนึ่งเขาก็ไม่ไปละเขาก็จบละมาหลายปีละ วันนี้เขาก็ร้องเพลงมีความสุขอยู่กับการร้องเพลงกับพวกเพื่อนๆเขาเจอกันทุกสัปดาห์เขามีความสุขละเขาบอกพอแล้วไม่ไหวเหนื่อยฉันจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
0: คร
1: ับ ครับอย่างนี้ค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์บอกนะบอกกับคนที่กำลังจะเกษียณสิ้นเดือนนี้หรือคนที่กำลังถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งโดยที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ตั้งตัวอยากให้อาจารย์บอกกับเขาหน่อยอ่ะเพราะว่าหลายคนกำลังเจอปัญหานี้นะคะแล้วเขาก็ฝากมาเนี่ยทั้งภรรยาส่วนใหญ่จะเป็นภรรยาเขาบอกว่าอยากให้อาจารย์นัดคุยกับอาจารย์ดิษฐ์หน่อยอาจารย์เชิญค่ะ
0: ครับก็หลักการนะครับก็หนึ่งดำเนินชีวิตไปตามปกตินะครับจริงอยู่อาจจะไม่มีที่อาจจะตอนหลังจากเกษียณแล้วอาจจะที่ทำงานเขาก็จะต้องเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนคือคุณต้องเปลี่ยนที่ทำงานอาจจ
1: ะ
0: ไปอยู่ที่บ้านอะไรเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำต่อคุณจะต้องจัดการตารางชีวิตของตัวเองนะครับเข้านอนตามเวลาตื่นตามเวลาคนเราต้องนอนไม่ต่ำกว่า7-8 ชั่วโมงต่อคืนมีการออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงปัจจุบันนี้ผมไล่ไข้ผมที่ออกกำลังกายเดิมตามสูตรเลยก็คือต้องแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์30 นาทีให้ชีพจรเต้นประมาณ 70-80% ของแม็กซิมัมฮาร์ทเรท
1: ค่ะ
0: แม็กซิมัมฮาร์ทเรทหาได้โดยอายุ L220 ตั้งลบด้วยอายุนะครับ
1: ค่ะ
0: เช่นคนอายุคนอายุ60มันก็จะต้องเหลือ104ใช่20ก็เหลือประมาณ160 70-80% ก็จะเหลือ130-120ในแถวนี้นะครับอันนั้นคือการออกกำลังกายแต่ปัจจุบันนี้เขาวิจัยต่อนะครับวิธีการออกกำลังกายที่ดีและง่ายคือจับเต้นแทงโก้
1: โอ้เต้นแทงโก้เลยฮะเต้นลำแน่นะ
0: ใช่เพราะการรีลาดเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกิจกรรมเข้าจังหวะแล้วจังหวะแทงโก้เนี่ยมันจะจังหวะประมาณแอโรบิกเอ็กซ์ไซส
1: ์ค่ะ
0: นะครับแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดก็ค่อยเป็นโซเชียล
1: ค
0: ่ะเป็นโซเชียลแดนซิ่งนะครับก็คือผมเองก็ไล่ให้ผมไปเต้นกับมีคุณแม
1: ่
0: โอเคตอนนี้60แล้วแม่70-80เอาคุณแม่มาเต้นด้วย
1: ค่ะ
0: ถามบอกทำไมต้องแม่มาเต้นบอกกันหนึ่งคุณแม่คุณจะได้ขยับแข้งขยับขาแม่คุณจะได้ไม่ติดเตียง
1: ค่ะ
0: เอาสามีภรรยามาเต้นด้วยเนาะเปิดเพลงไปถ้ามีลูกให้ลูกจะเริ่มวัยสักสิบสักสิบสามไอ้7-8 ขวบเลยเนี่ยให้เขาเปิดเพลงให้เราเต้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้กิจกรรมภายในครอบครัวลูกก็มีความสุขที่เขามีความสุขที่เขาจะช่วยให้พ่อแม่ออกกำลังกายด้วยกันนะครับเขาเป็นคนเปิดเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เต้นด้วยเขาออกกำลังกายด้วยพ่อแม่ก็ไม่ออกกำลังกายสามีภรรยาก็ได้คุยกันจับมือถือแทนกันแต่ถ้ายังวัยหนุ่มวัยสาวอยู่ผมก็จะมาตัดสินบอกว่าถ้าเผื่อว่าคุณเต้นแทงโก้กับแฟนแล้วคุณท้องก็ให้จุดยาครับเพราะว่าเคยจัดรายการเซ็กอยู่รู้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวในต่างๆซึ่งก็จะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับแต่ที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆนะครับและก็สิ่งที่3ที่ผมจะบอกคนไข้ผมเสมอก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำลายชีวิตนะครับก็อบายมุขทั้งหลายนะครับ
1: อย่างที่เราคุยกันใช่ไหมไม่ดูดไม่ดื่ม
0: ใช่เพราะว่าทั้งดูดทั้งดื่มรวมทั้งกัญชากระท่อมถึงแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายแต่ว่ามัน
1: ก็ไม่ถูกกับร่างกายหรอก
0: ใช่นะครับเพราะว่ากระท่อมนี่สมองเสื่อมเลยนะอย่าทำเล่นนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ไอมาสมองเหี่ยวเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็คนที่ใช้สารพวกนี้จะขาดความระมัดระวังคือมีช่างขันรับล้อไม่เรียบร้อยอ่ะล้อเกือบหลุดอ่ะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อนุเตสิทธิจะต้องแนะนำนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเผื่อคุณมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับให้คุณเช็คเรื่องของคาเฟอีน
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเป็นน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
1: อะ
0: ไรพวกนี้ครับครับอย่าไม่ได้ห้ามแต่เยอะ
1: ๆ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้ให้ดำเนินการประมาณนี้ให้ชีวิตมันค่อยๆเดินต่อไปแล้วก็ค่อยๆดูติดต่อประสานกับเพื่อนฝูง
1: ครับ
0: ครับว่าเออมีเนี่ยอย่างคล้ายพี่ของคุณนัทนี่แหละ
1: ครับคือร้องเพลง
0: ไม่ใช่ร้องเพลงมีกิจกรรมทำไหมอ๋อ
1: เขาไปทำงาน
0: ใช่เพราะ60เนี่ยมันยังสมัยนี
1: ้หนุ่มมาก
0: ไม่ได้แล้วเออ60เดือนนี้มันโอ้โหเขายังดูแลสุขภาพดีๆยังได้อยู่นะครับแล้วก็ศักยภาพไปยังสูงอยู
1: ่
0: เคยมีความรู้ความสามารถแต่ดึงเอามาใช
1: ้ใช่
0: นะครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการหวังว่าจะได้คุยกันอีกนะคะ
0: ครับครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นายแพทย์บัณฑิตวงศ์เจริญธรรมจิตแพทย์วิทยาศาสตร์การบินมาพูดถึงเรื่องราวของอาการแพนิคอาการซึมเศร้าหลายคนทีเดียวพอถึงเดือนกันยายนนี้โดยเฉพาะคนที่กำลังเกษียณอายุนะคะบางทีมันทำใจยากนะจริงๆบางทีมันทำใจยากนะเคยแต่งตัวออกจากบ้านทุกวันเคยมีรถมารับเคยมีคนถือกระเป๋าเคยมีคนชงกาแฟเคยมีทุกอย่างพอ1ตุลาคมทุกอย่างมันหายวับไปหมดเลยมันทำใจยากจริงๆดิฉันเข้าใจนะดิฉันเข้าใจดิฉันเคยเจออดีตผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเราดิฉันก็ไปยกมือไหว้คุณเชื่อไหมท่านดีใจมากเลยนะคือตำแหน่งสูงสุดของกรมนั่นแหละนะคะดีใจมากเลยเราบอกว่าหนูจำท่านได้หนูเคยสัมภาษณ์ท่านโอ้ดีใจมากเลยคนเราอะนะถ้ามีคนจำได้เราผ่านตรงนั้นมาแล้วก็จะดีใจดังนั้นทุกคนเนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้คนอื่นขึ้นมาแทนก็ถือว่าคุณได้ทำหน้าที่คุณอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วดิฉันส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะเวลาหมดค่ะดิฉันกลับมาพรุ่งนี้มาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาคนชอบกันดิฉันคิดว่าวันนี้ฝนจะตกอีกค่ะคุณคิดว่าตกไหมสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่หลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลงกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีใกล้กับพื้นที่นครมักกะลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้สำหรับพระราชวังทงคินหรือบักโบฟูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเลแทกและถนนงูเกียนในเขตหวานเกี้ยมกรุงฮานอยซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติในปี2528ต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นหลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลง
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีนี่ก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ นันพัชแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศในระยะนี้พบว่าหลายพื้นที่ของไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันพรุ่งนี้จากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้ปภ.ได้ประสานแจ้งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างเคร่งครัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติน
4: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ
5: ์ฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แช่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกแล้วก็มรสุมกำลังแรงก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมจากดูตัวเลขที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์ถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450ก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
4: ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังไม่อยู่ในระดับวิกฤตส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานประเมินระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่23กันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมปรับลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งรวมทั้งใช้น้ำฝนที่ตกกระจายไปในพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
6: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียร ภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำจากลำห้วยผับท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร
7: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ส่วนภาคใต้ช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จะได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทั้งนี้จังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปอำรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
9: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า
1: ภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
9: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าท้ายเรือ
1: สาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
9: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าท้ายเรือสุทธาสุรา
1: ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอหน่วยงานเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในช่วงประธานให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส.ส.ได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ยังมีส.ส.นำปัญหาอื่นๆเข้าหารือทั้งปัญหาถนนชำรุดปัญหาที่ดินทำกินปัญหาโรงพยาบาลแออัดไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลเดินหน้าปรับการทำงาน

0: ไทยจึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้สู่การเปลี่ยนทั้งบุคลากรกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสี่ด้านสำคัญได้แก่คนโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและพลังงานเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจโดยภาครัฐจะเร่งพัฒนาการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจพร้อมพัฒนาหลักสูตร DBD Academy เพิ่มทักษะผู้ประกอบการ SME ด้านบัญชีการบริหารสินค้าคงคลังและการตั้งราคารวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจรายใหญ่กับรายเล็กตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดขั้นตอนการติดต่อภาครัฐด้วยการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูล23หน่วยงานเพื่อตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจที่มีความเสี่ยงส่งผลให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีลดลงร้อยละ81ณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
1: สิ่งที่เราพยายามจะทำในโหมดแรกก็คือเอาตัวดิจิทัลมาช่วยทำให้การทำงานภาครัฐแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันในพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ดิจิทัลกอร์เมนต์แล้วก็เอาข้อมูลมาทำเป็นอย่างเรามีในเรื่องของแดชบอร์ดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรทำนโยบายที่พุ่งเป้าเอาการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐ3หน่วยงานมาตรวจจับในเรื่องของนอมินีโอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้และคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคต
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่ารัฐบาลจะดึงบุคลากรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมขยายตลาดดิจิทัลสู่ภูมิภาคผ่านกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟาเชื่อมโยงระบบดิจิทัลอาเซียน10ประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและการทำธุรกิจมุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยและพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมรับมือเศรษฐกิจยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมข้อมูลจาก4กระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือได้ตรงจุดเตรียมเปิดตัววันที่30กันยายนนี้นำร่องสินค้าข้าวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรของไทยให้มากกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นสนค.จึงพุ่งเป้าสู่การบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วกำหนดมาตรการได้ตรงจุดทันเวลาและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำโดยได้พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งด้านการผลิตพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตตลาดและราคาเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและมีเวลาเตรียมการก่อนที่สถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาเริ่มนำร่องข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศก่อนผลผลิตนาปีทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบพร้อมลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเชื่อมข้อมูลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานให้สามารถมองสถานการณ์และทำงานบนเป้าหมายเดียวกันโดยสนค.มุ่งหวังให้ใกล้เก็บเกี่ยวเป็นมากกว่าระบบพยากรณ์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐเห็นภาพเดียวกันและตัดสินใจได้เร็วขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การเปิดตัวระบบใหม่แต่คือการเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐจากตามสถานการณ์ไปสู่การเห็นล่วงหน้าจากรอแก้ปัญหาไปสู่การใช้ข้อมูลบริหารก่อนปัญหาจะมาถึงกระทรวงการคลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการแจ้งเหตุการติดตามและอายัดเส้นทางเงินเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว
3: นางสาวลลิตาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการจัดด้านเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักกระทรวงการคลังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวางสี่ระบบกลางระดับชาติเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

0: ายใต้กฎหมายหรือความยินยอมให้สถาบันการเงินโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงโดยจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเครือข่ายอาชญากรรมและพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงให้ทันกลโกงรูปแบบใหม่แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมการแจ้งเหตุผ่าน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจไว้ในระบบเดียวใช้เลขอ้างอิงเดียวลดการแจ้งความและเริ่มกระบวนการอายัดเงินได้เร็วขึ้นและไล่ให้ทันอายัดให้เร็วเชื่อมข้อมูลติดตามเส้นทางเงินขณะเคลื่อนย้ายตรวจสอบยอดที่ยังอายัดได้พร้อมรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายหรือปลดอายัดตามผลของคดีพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับมาตรฐานเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศทางนี้คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยที่มีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์กว่า 7,000 ไร่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและเร่งรัดการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการหลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์พร้อมกำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งนำพื้นที่กลับคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกพื้นที่ป่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่สวนป่าชัยปราการพบการบุกรุกเพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์8คดีรวมเนื้อที่ประมาณ 7,028 ไร่โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้แจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายก่อนส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ให้เร่งฟื้นฟูต่อไปนายสุชาติยังกล่าวกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นการดูแลพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลบในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางที่มีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันของกรมป่าไม้กรมอุทยานและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งพื้นที่บุกรุกหลังปี2557ดำเนินคดีแล้ว10คดีรวมประมาณ112ไร่พร้อมนำภาพถ่ายทางอากาศปี2567ถึง2568มาใช้ตรวจสอบและเฝ้าระวังการบุกรุกใหม่รวมทั้งให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความถี่การลาดตระเวนควบคุมพื้นที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบการบุกรุกเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเวที Volunteer Talk ผนึกพลังอาสาสมัครเปลี่ยนการให้เป็นพลังเดินหน้าสู่ปีอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมชวนสื่อขยายเรื่องราวการทำความดีสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Volunteer Talk ในวันที่ไม่ง่ายทุกการให้มีความหมายโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครหน่วยงานภาคีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโดยนางสาวชนกเปิดเผยว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ปีเดียวกันนี้เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมยกระดับระบบอาสาสมัครไทยให้เป็นระบบมากขึ้นปัจจุบันประเทศไทยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.มากกว่า 390,000 คนรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครในด้านต่างๆที่ทำงานดูแลประชาชนในพื้นที่โดยการทำงานของอาสาสมัครเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการช่วยผู้สูงอายุข้ามถนนการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กและครอบครัวหรือการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในชุมชนพร้อมย้ำว่าหากเครือข่ายอาสาสมัครสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบ ครัวและโรงเรียนรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก
3: หนึ่งในนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปต้องการยกระดับอาสาสมัครเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอคบให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับคมจ.จังหวัดสามารถค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อและก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์ต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้เนี่ยต้องมีจิตอาสาจริงๆค่ะขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องมีเงินทองไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเรื่องความคิดใครก็ได้ค่ะที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเชิญค่ะมาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรานะคะช่วยยกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเพื่อให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งขึ้นค่ะ
2: ด้านนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เรื่องราวของอาสาสมัครและการทำความดีได้รับการสื่อสารสู่สังคมมากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือสื่อสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายช่วยกันนำเสนอเรื่องราวดีๆและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งนี้งานวอลันเทียร์ทอล์กมีกิจกรรมสำคัญอาทิการเปิดมุมมองหัวใจของการเป็นอาสาสมัครการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ลงมือทำงานอาสาสมัครการนำเสนอเรื่องราวและผลงานของอาสาสมัครเพื่อชวนทุกภาคส่วนเลือกที่จะใส่ใจตัดสินใจและลงมือทำรวมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเกื้อกูลและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขรับมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า200ล้านบาทจากไทยออยส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจำนวนเงินกว่า200ล้านบาทในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ16แห่งเพื่อยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลอาทิเครื่องฉายเอ็กซเรย์ดิจิทัลเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและวอกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชุดเครื่องตัดเปิดกะโหลกและชุดเลื่อยกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ขั้นสูงเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงเป็นต้นด้านนายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยออยล์กล่าวว่าการมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยสำหรับโรงพยาบาล16แห่งที่ได้รับเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้คัดเลือกจากโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นขาดแคลนและโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการฟรีรองรับผู้ป่วยจำนวนมากหรือผู้ป่วยเฉพาะทางอาทิสถาบันประสาทเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียก่อนที่โดรนรำดังกล่าวจะลุกล้ำเขตข้ามจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะด้านองค์การความร่วมมืออิสลามออกมาประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีจะโจมตีนครมักกะและนครมาดีนารวมทั้งการรุกรานดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของซาอุดีอาระเบียโดยฮาเซมอัลอัสซาดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีระบุว่าข้ออ้างเกี่ยวกับการโจมตีนครมักกะเป็นถ้อยคำโกหกที่ถูกใช้มาแล้วก่อนหน้านี้และไม่สามารถหลอกใครได้อีกต่อไป
4: ส
1: ำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของพลเอกขออภัยค่ะของพลเรือเอกตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในพิธีเปิดการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้โดยระบุว่าประเทศต่างๆควรยุติการกระทำที่เป็นการยั่วยุและร่วมกันสกัดกั้นการหวนคืนของแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ถดถอยพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งแนวทางใหม่สำหรับการแก้ไขความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ให้มีครอบคลุมและเปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนักการทูตและนักวิชาการหลายร้อยคนจากหลายสิบประเทศเข้าร่วมและจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้นจากประเด็นไต้หวันและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้รวมทั้งความไม่แน่นอนของพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อทวีปเอเชีย
5: สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้เกาหลีเหนือชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินประมาณ 44,600 ล้านวอนจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือระเบิดสำนักงานประสานงานร่วมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเกซองของเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนระหว่าง2ประเทศเมื่อปี2563เพื่อประท้วงที่เกาหลีใต้ล้มเหลวในการยับยั้งไม่ให้กลุ่มผู้แปรพรรคชาวเกาหลีเหนือส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลข้ามพรมแดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นคำพิพากษาตัดสินภายหลังเกาหลีใต้ยื่นฟ้องเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกเมื่อปี2566เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้เกาหลีใต้จะชนะคดีแต่อาจเป็นเรื่องยากในการเรียกเก็บเงินชดเชยจากเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีใต้ไม่มีอำนาจบังคับให้เกาหลีเหนือชดเชยค่าเสียหายได้
1: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นหรือ MHLW เปิดเผยว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่นตามข้อมูลณวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 7,914 คนจากปีที่แล้วส่งผลให้มียอดรวมเป็น 107,677 คนซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56ติดต่อกันโดยเป็นผู้หญิงประมาณ88%ของจำนวนทั้งหมด MHLW ระบุด้วยว่าจังหวัดชิมาเนะเป็นจังหวัดที่มีอัตราประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปสูงที่สุดในประเทศอยู่ที่186คนต่อประชากร 100,000 คนรองลงมาคือจังหวัดโคจิโทโตริโอซาก้าไอจิและไซตามะทั้งนี้ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเมื่อปี2506โดยมีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเพียง153คนก่อนจะแตะระดับ 10,000 คนเมื่อปี2541และทะลุ 50,000 คนในปี2555ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3ลิเวอร์พูลกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3ประตูต่อ1
7: ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไป
6: ด้านอาร์เซนอลยังโชว์ฟอร์มสมราคาจากฝูงพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านเอาชนะอิปสวิชทาวน์4ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันส่วนผลคู่อื่นปีเตอร์โบโรชนะจุดโทษบาร์นส์ลีย์7ประตูต่อ6เวสต์แฮมแพ้ฟูลแลม2ประตูต่อ3และเรดดิ้งแพ้เบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ2ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตฤดูกาล 2026 ถึง 2027 รอบลีกสเตทนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้หลังบุกไปทำได้เพียงเสมอยะโฮดารุนทักซิมยอดทีมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนายณัฐพลลำกูลและนายรัฐนันท์วิไลลักษณ์ผู้ก่อตั้งและผู้ก่อตั้งร่วมของ CEO Super League ร่วมกันแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League ครั้งที่2ทับ2026เปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการที่สนาม Superstar Arena กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดตัวเมเมธัญวีชุนหะสวัสดิกุลผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์ในบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขันประจำฤดูกาลนี้ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆของลีกตลอดฤดูกาลสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ฟุตบอลสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหญิงและชายแข่งขันร่วมกันซึ่งในฤดูกาลนี้มี18ทีมเข้าร่วมแข่งขันพร้อมยกระดับการแข่งขันการถ่ายทอดสดและความปลอดภัยโดยมีทีมแพทย์ประจำสนามทุกนัดรวมถึงกิจกรรมนอกสนามอาทิ CEO Outing และฟุตบอลคลินิกอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยภาพรวมสภาพร่างกายและความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กีฬาที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองจากเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีโอกาสรักษาผลงานขณะเดียวกันเทคบอลมวยสากลและยกน้ำหนักก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเพิ่มเติมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของทวีปเอเชียทางด้านพิธีเปิดการแข่งขันพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เลือก2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกางานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถานและฮ่องกงโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดซึ่งการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียโดยเกมแรกกับคีร์กีซสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้รู้ระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีซสถานได้อย่างสนุกสำหรับในวันนี้ทัพช้างศึกจะเปิดสนามพบกับคีร์กีซสถานเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมชัชวัลรอดทองกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับญี่ปุ่นทีมมีข้อผิดพลาดเยอะซึ่งแม้จะแพ้มา0ประตูต่อ8แต่ในขณะนี้บรรยากาศในทีมยังดีอยู่และพร้อมที่จะเก็บ3แต้มจากไชนีสไทเปมาให้ได
8: ้ก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ดีแบบพร้อมที่จะทำหน้าที่ในอีก2เกมที่เหลือต่อค่ะไต้หวันก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองต้องมี3แต้มคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทย
6: สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง Mcot HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นครบทั้ง4คนแล้วโดยโค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมของนักกีฬาตั้งแต่ทีมชุดแรกเดินทางมาถึงยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันส่วนทีมชุดที่2หลังเดินทางมาถึงในวันรุ่งขึ้นก็ได้ลงฝึกซ้อมทันทีโดยมีลมช่วยในการฝึกซ้อมในบางช่วงแต่ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถลงฝึกซ้อมในทะเลได้ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาให้สามารถลงแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่เสมอทั้งนี้สำหรับกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่26กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่ และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
10: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.46 เมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตรา ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือmfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมรามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักน้ำท่วมขังและบางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้เรามีโอกาสสัมผัสน้ำและดินมากขึ้นทั้งจากการเดินทางทำงานหรือทำความสะอาดหลังน้ำลดจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบางชนิดได้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคที่มักพบบ่อยในช่วงน้ำท่วมสูงโรคหนึ่งคือโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนั่นเองครับโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์เช่นหนูโคกระบือสุกรและสุนัขเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำหรือดินและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาจมูกและปากหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหากรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดและเสียชีวิตได้ขณะที่โรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำติดต่อผ่านทางการสัมผัสทางผิวหนังโดยการย่ำดินย่ำน้ำการสูดดมฝุ่นละอองที่มีเชื้อรวมถึงการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย 1-21 วันแต่ในบางรายอาจใช้เวลานานเป็นเดือนถึงปีขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนหลังได้รับเชื้อผู้ป่วยจะมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังและอาจมีฝีหนองบริเวณผิวหนังหรืออวัยวะภายในหากรุนแรงอาจติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเกษตรกรผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปครับทางนี้สามารถป้องกันโรคทั้งสองได้โดยหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือย่ำโคลนโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นให้สวมรองเท้าบูทหรือถุงมือยางหากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดและรีบอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินรวมทั้งดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งขณะเกิดพายุหรือฝนตกหนักลมแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมละอองฝุ่นดินที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคครับแต่หากมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องไอหายใจเหนื่อยหรือมีแผลติดเชื้อหลังจากลุยน้ำสัมผัสดินหรือโคลนไม่ควรซื้อยากินเองควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
0: มาแล้วนะครับสำหรับรายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับบทเพลงไพเราะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHz นะครับและ NVT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและยังติดตามรับชมได้นะคะทางเพจ Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะ คุณเฟรนชิปสถิพงกันแตงและดิฉันมรุธิดาบุญมงคลค่ะ
0: วันนี้เรื่องราวในบทเพลงของเรานะครับถ่ายทอดด้วยดนตรีและนักร้องที่แต่งตัวแบบสุขุมสุดหล่อแบบนี้นะครับมาในธีมที่แบบว่าเพลงมีทั้งเพลงสนุกสนานและโยกไปกับจังหวะของลีลาแบบลีลาดนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันเลยครับเริ่มต้นที่บทเพลงแรกครับเพลงนี้ครับ4บทเพลงด้วยกันครับหิมพานต์ครับกับบทเพลงที่คำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับถ่ายทอดโดยปภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
1: ค่ะและตามมาที่บทเพลงขอให้ได้ดั่งใจนึกนะคะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะทำนองโดยอาจารย์ธนิตผลประเสริฐนะคะขับร้องโดยคุณณรมนสมหวังค่ะและมาต่อกันด้วยบทเพลงเริงลีลาดนะคะบทเพลงนี้เป็นการขับร้องหมู่โดยนักร้องชายของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบทเพลง
0: เพลินเพลงเมมโบนะครับแน่นอนครับถ่ายทอดโดยมัสโซทัศนัยพรโมรีรัตน์นะครับและศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับและทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐไปเริ่มต้นกันในช่วงแรกเลยครับกับแว่วหวานตำนานเพลง

ห็นเขาเต้นกันเสียวสัน

0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านด้วยกันค่ะซึ่งบทเพลงแรกที่เราจะมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันนะคะก็คือบทเพลงจำได้ไหมค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกขเวทค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะและแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะก็คือคุณชุติมาจิตตปาลพงศ์ค่ะและบทเพลงที่2นะคะกับบทเพลง1ในดวงใจค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะขับร้องโดยรองศาสตราจารย์สุพลดุรงวัฒนาค่ะ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้ครับกับบทเพลงดาวล้อมเดือนบทเพลงโปรดของผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับขับร้องในวันนี้โดยคุณชัยรัตน์วงเกียรติขจรครับคำร้องโดยเอิบประภัยเพลงผสมและทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนาน3บทเพลงครับเชิญรับชมครับ
0: เชิญรับชมค่ะ

0: คุณผู้ชมครับบทเพลงไพเราะที่ขับร้องจากแขกรับเชิญหรือว่านักร้องรับเชิญทั้ง3ท่านในรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราไพเราะมากๆทุกบทเพลงนะครับและวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับพี่ๆทั้ง3ท่านก่อนดีกว่านะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้พี่ๆแนะนำตัวกับท่านผู้ชมรายการของเราสักหน่อยนึงค่ะค่ะเริ่มที่พี่เกรนใช่ไหมคะ
3: พี่ชื่อเล่นชื่อเกรนนะคะชุติมาจิตตะปรพงศ
2: ์
3: แล้วก็จบที่อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีความรักในเพลงกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็ร้องมาเรื่อยๆนะคะทุกเพลงที่กรมได้ส่งออกอากาศมาเนี่ยเราจะจำได้หมดครูบุษย่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราจะร้องได้หมดเลยค
0: ่ะพี่เกรนปัจจุบันพี่เกรนทำอะไรอยู่ครับ
3: พี่เกรนเกษียณมาจากธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยธนชาติทำงานแบงค์ค่ะ
0: เป็นการร้องเพลงที่คลายเครียดด้วยผ่อนคลายด้วยถูกต้องไหมครับพี่เกรน
3: ถูกต้องร้องทุกวันเลยค่ะนี่ห้องน้ำก็ร้องแล้วก็พี่จะถูกเชิญขึ้นเวทีบ่อยมากเพราะว่าเพื่อนๆชอบให้เราร้องเพลงให้ฟังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วครับผมว่าคุณผู้ชมก็ต้องเชื่อเหมือนผมเพราะว่าผมนั่งฟังอยู่ในสตูดิโอ
2: ไพเราะมากๆ
0: ไพเราะมากๆเลยทีเดียวนะครับ
2: มาถึงท่านที่สองกันบ้างค่ะรบกวนแนะนำตัวเลยค่ะ
4: ผมชัยรัตน์วงศ์เกกจรนะครับชื่อเล่นชื่อเปย์นะปัจจุบันก็เป็นครูเพลงนักแต่งเพลง
2: นี่
4: นะครับ
2: ค่ะ
4: ตอนที่เป็นที่ศิจุฬาผมก็เป็นนักร้องของวงศ์ซีโยแบน
0: ครับ
4: นะครับแล้วก็เคยทำงานธนาคารอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจออกมาเป็นนักแต่งเพลง
0: ครับ
4: หลายๆคนอาจจะมองเอ๊ะเป็นนักแต่งเพลงมีเพลงอะไรขออนุญาตบอกเพลงช
2: ื่อได้เลยค่ะ
4: ผมเขียนเพลงรักที่หลุดลอยที่คุณมณีนุชขับร้องหรือเพลงน้ำผึ้งหรือยาพิษนะครับหรือเพลงใจของคุณสุดาชื่นบานเพลงไฟอีกเพลงนึงเพลงอดีตที่คุณอูอัตพลนะครับ
0: ผมชอบมากเลยคุณครูมีสักหนึ่งงานเพลงเหลือๆให้ผมไหมครับ
2: ให้หนู
4: ยินดีครับยินดีครับผม
0: ผมชอบผลงานของครูทุกเพลงโดยเฉพาะเพลง
4: ขอบคุณ
0: รักที่หลุดลอย
4: ขอบคุณครับ
0: จากวันนี
2: ้
0: สิ่งที่ย้อนมาสันครับ
4: ขอบคุณครับ
0: อย่าลืมเพลงผมนะครับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณคร
2: ับ ขอบคุณนะคะ
0: ไพเราะมากมากครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยและท่านที่ยืนข้างๆผมพี่ต่ายนั่นเองนะครับเป็นพี่ต่ายครับ
5: ครับผม
0: เปิดแล้วครับ
5: ชื่อเล่นชื่อต่ายนะครับแล้วก็จบจากบัญชีจุฬาปี2518แล้วก็มารับราชการที่คณะบัญชีนี่แหละนะครับตั้งแต่นั้นเลยไม่เคยทำงานที่ไหนเลยนะครับแล้วก็จนเกษียณตอนนี้เกษียณมา9ปีแล้วนะครับแต่ว่
2: า
5: ถามว่าอยู่ที่คณะบัญชีเนี่ยก็เกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมครับทำไมมาไปร้องเพลงได้อย่างเง
2: ี้
5: ยนะก็ต้องถามกว่าคือคุณแม่ผมเนี่ยชอบร้องเพลงสไตล์นี้มาตั้งแต่ผมฟังมาตั้งแต่เด็กแม่จะร้องเพลงไม่ว่างานไหนหรือคุณแม่เป็นคนเย็บผ้านะครับก็เลยนั่งเวลาเย็บผ้าก
2: ็ร้องเพลง
5: เราก็นั่งฟังไปมันก็ซึมซับมาตั้งนานครับเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันก็ยังร้องเพลงนะครับแล้วก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้คณะนะครับ
0: ครับผม
5: งานจริงๆงานอดิเรกเป็นงานสอนแต่ตอนนี้งานประจำคืองานร้องเพลง
0: เพราะตอนนี้พี่ต่ายก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ด้วยแต่ตอนนี้
5: เป็นอาจารย์พิเศษ
0: ครับผม
5: ก็งานราชก็ยังทำงานหลวงก็ไม่ทิ้ง
0: ไม่ขาดงานหลวงไม่ขาด
2: ถึงแม้ว่าจะเกษียณแล้วแต่เราก็ยังสามารถทำงานแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ของเราต่อไปได้
5: ใช
0: ่ใช่ครับวันนี้รายการของเรานะครับแว่วหวานตำนานเพลงเป็นเกียรติมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับก็คงจะรู้สึกมีความสุขเช่นเดียวกับพวกเราและทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญหรือว่านักร้องรับเชิญในช่วงนี้ของเรากันด้วยทั้ง3ท่านขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: พบช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงสนุกสนานนะคะทั้งบทเพลงลีลาดแล้วก็บทเพลงรำวงกันค่ะก็ช่วงนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกคะ
1: ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับชมรายการแหวหวานตำนานเพลงมาโดยตลอดนะครับกำลังใจจากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ครับรายการแหวหวานตำนานเพลงต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทร์ภัทรรุ่งเรืองวาทยากรครับโดยคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์และดุริยางคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะและสำหรับช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะและทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแหววหวานตำนานเพลงและช่อง NBT 2HD กฎหมายเลข2นะคะและทางช่อง YouTube PID Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงเพราะๆ อะไรมาฝากต้องรอติดตามในรายการของเรานะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปี2567และ2568
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567และ2568ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยสรุปภารกิจสำคัญทั้งการจัดการเลือกสว.การเลือกตั้งท้องถิ่น การอุดหนุนพรรคการเมืองรวมกว่า280ล้านบาทและการดำเนินคดีเลือกตั้งซึ่งกกต.ยืนยันพร้อมนำข้อสังเกตจากส.ส.ไปปรับปรุงการทำงานต่อไปจากนั้นที่ประชุมได้เปิดอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายว่ากกต.สั่งฟ้องผู้ทุจริตเลือกส.ว.เพียง77คนถือว่าน้อยมากพร้อมชี้ว่ามติกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวทั้งเรื่องความเป็นขบวนการที่มีโพยใบสั่งสถิติคะแนนแลกกันเป็นระบบศูนย์ทำโพยและการปฐมนิเทศแต่กกต.กลับมองว่าต่างคนต่างโกงรวมถึงความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยที่ผู้ถูกสั่งฟ้องหลายคนสนิทกับพรรคและพบประวัติสายโทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญส.ส.ติดต่อส.ว.ถึง19คนกว่า60ครั้งแต่มติกกต.5ต่อ2กลับไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรควาสนาตระเกตรายงาน
1: ทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ช่วงนอกฤดูกาลปีนเขาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ระหว่างปีนเขาช่วงนอกฤดูกาลตั้งแต่วันที่10กันยายนไปจนถึง1กรกฎาคมของปีหน้าโดยทางการจังหวัดยามานาชิจะอ้างอิงอัตราค่าธรรมเนียมตามจังหวัดไซตามะซึ่งอยู่ที่ 8,000 เยนหรือประมาณ 1,700 บาทต่อ5นาทีและมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเพื่อให้บรรดานักปีนเขาตระหนักถึงความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมก่อนปีนเขานอกฤดูกาลทั้งนี้เจ้าหน้าที่จังหวัดยามานาชิและจังหวัดชิซูโอกะซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนใต้ของภูเขาไฟฟูจิพบว่ามีผู้ปีนเขานอกฤดูกาลโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจนบางรายไม่สามารถเดินทางลงจากภูเขาไฟฟูจิได้และต้องรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอควนเนียงอำเภอสะเดาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวีอำเภอหลังสวนอำเภอพะโต้จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปานเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณ อำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำโสมอำเภอกุดจับอำเภอเพนอำเภอหนองแสงอำเภอบ้านผืออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอสามชัยอำเภอสมเด็จอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอป่าติ้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเขาวังจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทางอย่างนี้นะครับพี่จิรพรขอบคุณมากนะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพอพี่บอกว่ามีการฟ้องศาลแต่ศาลยกนะครับบอกว่าเป็นหน้าที่สปกเดี๋ยวผมจะไปตามต่อมีโอกาสชวนพี่ทนายมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรแต่ว่าสำหรับการแก้ไขปัญหาของพี่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราประสานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสปกนครนะครับเดี๋ยวให้เขาเร่งรัดไปลงไปแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคุณพี่จิรพรก่อนนะ
1: ค่ะขอบคุณ
2: นะครับคือจริงๆจะชวนเขามาออกทีวีด้วยแต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะมาออกทีวีอาจจะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไรแต่ให้สะดวกในการแก้ปัญหากับชาวบ้าน
3: ค่ะ
2: นะเอาอย่างนั้นนะพี่จิรพรนะ
1: ได้ค่ะ
2: แล้วก็เดี๋ยวผมช่วยรายงานความคืบหน้าให้ผมทราบเป็นระยะกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่เราประสานไปวันนี้แล้วเนี่ยสปกนครศรีธรรมราชลงไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: พี่จิรพร
2: คือจริงๆผมก็ไม่ต้องสอนจระเข้ว่ายน้ำน
3: ะ
2: แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าคือผมเข้าใจว่าแต่เดิมอ่ะสมมติว่ามีที่ดินอยู่สักร้อยไร
3: ่
2: มีคนต้องการ10คนก็แบ่งคนละ10ไร่แล้วก็ขีดเส้นแบ่งกันไปเลยก็แบ่งปั๊บเสร็จน
3: ะ
2: พอถึงเวลาปั๊บมีคนอยู่หน้ามีคนอยู่กลางมีคนอยู่หลังตอนแรกไม่มีปัญหาพอต่อมาคนอยู่หลังมีปัญหาไหม
3: มีปัญหาม
2: ีอย่าว่าแต่คนอยู่หลังกับคนอื่นที่แบ่งกันเป็น10แปลงนะไอ้แปลงสมมติแปลงที่10มีลูก2คนแบ่งครึ่งอีกไอ้ลูกของสองคนนั้นยังทะเลาะกันเลย อย่าว่าจะไปทะเลาะกับแปลงอื่นเลยนะ
3: อย่าว่าจะไปทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
2: ใช่
3: ในครอบครัวเองก็มีปัญหาน
2: ั่นแหละครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันการจะจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนของรัฐน
3: ะ
2: หรือว่าพ่อแม่จะแบ่งที่ดินให้กับลูกเนี่ยนะนะครับถ้าลูก3คนแบ่ง4แปลงให้มีแปลงทางด้วยเสม
3: อ
2: ถ้าไม่ต้องแบ่งแปลงทางแปลว่าถ้าแบ่งแล้วที่ดินนั้นติดทางสาธารณะทุกแปลงก็ไม่ต้องแบ่งแปลงทางแต่ถ้าแบ่งแล้วที่ไม่ติดสาธารณะก็ต้องแบ่งแปลงทางปัญหามันจะได้ไม่เกิดสปกเหมือนกันต่อไปก็ต้องทำอย่างนี้ให้ได้อ
3: ันนี้เราย้ำตลอดนะให้มีทางสาธารณะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังนะคะตอนนี้คุณเกศรอยู่ในสายแล้วนะคะสายถัดไปค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศรคะสวัสดีค่ะ
2: เอาละครับเงียบอยู่นะ
3: คุณเกศร
2: อันนี้คุณป้าเรื่องเมื่อวาน
3: คุยกันเมื่อวาน
2: ที่บอกว่าบ้านปลวกกินบ้าน
3: อ
2: ่ะแล้วไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขตดอนเมืองเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเขียนแบบใหม
3: ่
2: แล้วก
3: ็
2: ต้องขอเลขที่บ้านใหม่ไปลงมาย
3: ุ่งยากเลยแค่ปลวกกินบ้านใช่ไหม
2: ไม่ได้ไปรื้อทั้งหลัง
3: จริงเราไม่ต้องขอใครเราซ่อมเองได้
2: ซ่อมเองก็ยังได
3: ้
2: นะครับป้าเข้าใจว่าหลังจากที่เราประสานให้ป้าไปเจอกับทางโยธาของเขตดอนเมืองเนี่ยก็จบแล้วล่
3: ะ
2: ว่าไม่ต้องไปทำอะไรใหม
3: ่
2: ก
3: ็
2: คือไปปรับปรุงได้เลยหาช่างมาปรับปรุงได้เลยถ้าบงทะเบียนบ้านอย่าไปขอใหม่ทำไมเนี่ยมันมีทะเบียนบ้านอยู่แล้ว
3: อันนี้มันก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าการชำรุดทรุดโทรมของบ้านตามปกติไหมพี
2: ่
3: ทำไมถึงทำแบบขั้นตอนยุ่งยาก
2: ค
3: ุณป้าเองเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้จริงหรือไม
2: ่
3: ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับทางรายการ
2: ครับก็ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วที่ป้าโทรมาเนี่ยให้ความคืบหน้าเนาะ
3: ค่ะ
2: คุณชลิดาจากกาฬสินธุ์นะบอกว่าที่ดินวางเงินค่ามัดจำที่ดินแล้วแต่ที่ดินติดจำนอง 300,000 บาทซึ่งโฉนดอยู่กับธนาคารแต่พอจะไปไถ่กับธนาคารย่อกลับเป็น 800,000 การแก้ไขแล้วที่ป้าโทรมาเนี่ยให้ความคืบหน้าเนาะ
3: ค่ะ
2: คุณชลิดาจากกาฬสินธุ์นะบอกว่าที่ดินวางเงินค่ามัดจำที่ดินแล้วแต่ที่ดินติดจำนอง 300,000 บาทซึ่งโฉนดอยู่กับธนาคารแต่พอจะไปไถ่กับธนาคารย่อกลับเป็น 800,000 ส่วนที่ป้าโทรมาเนี่ยให้ความคืบหน้าเนาะ
3: ค่ะ
2: คุณชลิดาจากกาฬสินธุ์นะบอกว่าที่ดินวางเงินค่ามัดจำที่ดินแล้วแต่ที่ดินติดจำนอง 300,000 บาทซึ่งโฉนดอยู่กับธนาคารแต่พอจะไปไถ่กับธนาคารย่อกลับเป็น 800,000 ส่วนมาเนี่ยให้ความคืบหน้าเนา
3: ะ
2: คุณชลิดาจากกาฬสินธุ์นะบอกว่าที่ดินวางเงินค่ามัดจำที่ดินแล้วแต่ที่ดินติดจำนอง 300,000 บาทซึ่งโฉนดอยู่กับธนาคารแต่พอจะไปไถ่กับธนาคารย่อกลับเป็น 800,005 ข้อมันเ
3: พราะ
2: ไปติดต่อเขตดอนเมืองแล้วเขาว่าไง
4: ก็เขาบอกว่าอนุญาตให้ทำได้ค่ะตอนนี้นะเขาโทรมาเมื่อเช้าค่ะ
2: อ
4: นุญาตที่ทำได้รู้สึกโล่งใจค่ะแล้ววันนี้จะโทรมา ขอกราบขอบพระคุณท่านถนอมและน้องฝนและคุณกิตแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนค่ะ
2: ครับ
4: ที่ให้ความเมตตาแล้วก็คำปรึกษากับคนที่ไร้ความคิดหรือว่า
3: ไม่มีความรู้ดีกว่าตรงนี้เนาะอาจจะไม่รู้ข้อมูลคุณป้าจะไม่ทราบ
2: ครับเดี๋ยวถ้าเขตดอนเมืองไม่ยอมป้านะให้ป้าไปขอทะเบียนบ้านใหม่หรือไปเขียนแปลนใหม่ผมจะเอาปลวกบ้านป้าไปวางไว้ที่เขตดอนเมืองเลยสักสองตัวเลยทำรังอยู่นั่น
3: สองตัวพอใช่ไหม
2: พอตัวผู้ตัวเมียมันออกลูกเองแหละ
3: อันนี้โล่งใจแล้วนะคุณป้าเนาะ
4: โล่งใจค่ะแล้วก็สบายใจมากเลยที่ทุกๆคนทุกท่านเนี่ยช่วยเหลือแล
3: ้
4: วก็แบบให้กำลังใจอย่างดีเลยค่ะ
2: มีทางเดียวแหละป้าครับพอว่าต้องทำได้แล้วเนี่ยจริงๆมันทำได้ตั้งแต่ต้นแล้วพอไปให้เจ้าหน้าที่มาดูแล้วกลับมาสร้างปัญหาให้กับป้านะครับพอเราบอกไปก็บอกทำได้เลยมันก็คือมันทำได้อย่างที่เราคุยกันทีนี้ปัญหาของป้าที่จะตามมาก็คือนั่นแหละไปหาญาติมาทำให้สำเร็จเถอะนะอย่าให้เงินไปทั้งหมดก่อนให้ตามเนื้องานนะป้านะป้าจำผมไว้นะ
3: อาจจะแบ่งเป็น4ส่วนก็ได
2: ้ให้ตามเนื้องานวันนี้ทำอะไรจ่ายตรงนี้ทำอะไรจ่ายอันนี้จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้าก็ไปซื้อเข้ามาแล้วให้เขาทำอย่างนี้ป้าจะใช้ญาติทำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เสร็จอีก
4: ค่ะ
2: นะอย่าวางใจนะแต่ว่าเราเชื่อใจได้แต่อย่าวางใจทำทุกอย่างให้เป็นขั้นเป็นตอนนะตกลงกันอย่าให้เงินเขาไปทั้งก้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้เราเลยที่มีปัญหากันขนาดบริษัทรับสร้างบ้านที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์น้องฝน
3: ยังหนีงานเลยใช่ไหม
2: ไม่หนีแต่ทำ

0: ไม่ใช่จริงค่ะขอกราบด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะ
1: ครับป้าครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งเขตดอนเมืองด้วยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ที่ช่วยเป็นธุระให้กับชาวบ้านนะครับทุกชาวบ้านคืองานของเราอ่ะและนี่แหละครับองค์กรโปร่งใสหนึ่งรัฐบาลเนี่ยทำโครงการทำนโยบาย1อะไรนะ1กรมอ่ะ
2: 1กรม1โปร่งใสไร้เท่า
1: 1กรม1โปร่งใสไร้เท่า
2: ใช
1: ่กทมก็ต้องจัดนะของท่านผู้ว่าเน
2: ี่
1: ย
2: 1กทม1โปร่งใสไร้เท่า
1: 1เขตเลย50
2: เขต
1: อ่ะของผู้ว่านะทำนำร่องเลยผมเอาใจช่วยเชียร์เลยท่านผู้ว่าครับนะ50เขตโปร่งใสไร้เท่าชาวบ้านจะได้เลือกเป็นสมัยที่3
2: ฝากเสียงสะท้อนไปยังกทม.
1: นะทำได้เลยทำได้เลย
2: อาศัยคุณชูศักดิ์พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณชูศักดิ
3: ์ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณน้ำฝนครับ
2: คุณชูศักดิ์จากนครราชสีมาที่ดินนส.3ไปจำนองทำอย่างไรถึงจะไถ่ถอนออกมาจากธกส.ได้หรอคะ
3: คือตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับน้องชายให้พ่อมอบอำนาจให้เอาที่ไปเข้าธกส.แล้วตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อปี62ผมอยากได้ที่ออกมาแบ่งกันเพื่อทำที่อยู่อาศัยครับ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าที่แปลงนี้ยังติดจำนองอยู่นะ
3: ก็ครับอยู่ที่ธกส.ครับน้องชายเอาไปครับ
1: อยู่ธกส.ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยคู่สัญญาของธกส.คือน้องชายแต่ว่าพ่อเป็นคนค้ำเอาที่ดินพ่อไปค้ำประกันถูกต้องถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอพ่อเสียก็พี่ๆน้องๆก็อยากจะได้ที่ดินของพ่อแปลงนี้ที่ติดค้ำประกันเงินกู้ของน้องชายอยู่กับธกส.เนี่ยมาแบ่งกันทีนี้ตอบคำถามแรกก่อนก็คือว่าถ้าพี่น้องอยากจะเอามรดกของพ่อที่เสียชีวิตซึ่งเป็นทรัพย์ไปจำนองค้ำประกันเงินกู้ของน้องเนี่ยหรือลูกคนหนึ่งของพ่อเนี่ยอันนี้เขาต้องไถ่ถอนออกมาก่อนถึงจะมาแบ่งกันได้ถ้าไม่ไถ่ถอนจำนองก็แบ่งไม่ได
2: ้
1: ทีนี้เมื่อแบ่งไม่ได้พี่ชูศักดิ์บอกว่าจะทำยังไงนะ
3: ผมมีที่นาที่แบ่งกันแล้วมันแบ่งได้ครับมันได้คนละ1ไร่2งานกับ67ตารางวาครับผมว่าจะเอาไปเปลี่ยนเอาแปลงนี้ออกได้มั้ย
1: พี่ก็เลยพี่
3: ครับ
1: น้องชายติดหนี้จำนองธกส.สาขาอะไรครับ
3: สาขากุมภาวาปีครับ
1: กุมภาวาปีกุมภาวาปีนี่อยู่จังหวัดอุดรธานีเนาะ
3: ครับผม
1: เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ
3: ผมไม่ทราบครับ
1: ไม่ทราบหนี้เอาอย่างนี้ครับถ้าจะไถ่ถอนนะพี่ก็ไปคุยกับน้องชายแล้วไปติดต่อที่ธกส.สาขากุมภาวาปีแล้วบอกกับทางฝ่ายสินเชื่อของธกส.นะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนหลักทรัพย์ในการค้ำประกันก
2: ็
1: คือว่าจะขอหลักทรัพย์เดิมเนี่ยที่ค้ำประกันหนี้ของน้องชายนี่ออกมานะครับให้เหตุผลว่าเพื่อที่จะเอาหลักทรัพย์เนี้ยมาแบ่งปันทายาทนะครับทำที่อยู่อาศัยแล้วก็เอาหลักทรัพย์ก็คือโฉนดใบใหม่ซึ่งก็คือข้าพเจ้านายชูศักดิ์นี่แหละเอามาค้ำประกันหนี้ก้อนนี้แทนให้กับน้องชายแทนถูกต้องไหม
3: ครับได้ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะหลักทรัพย์ที่ไปค้ำประกันกับหลักทรัพย์เดิมมูลค่าต้องไม่ด้อยไปกว่ากัน
2: ใช่
1: ถ้าหลักทรัพย์มากกว่ายิ่งดีไม่ควรที่ธกส.จะปฏิเสธ
2: ก็1ไร่2งาน72ตารางวาเนี่ยต้องมากกว่า
1: ต้องมากกว่าคือต้องมากกว่าโดยเนื้อที่แล้วก็ราคาโดยเฉพาะราคาเนาะพี่ชูศักดิ์ไปติดต่อก่อนนะพี่ไปยื่นไปติดต่อที่ธกส.วาปีปทุมก่อนเอาโฉนดของพี่ไปแล้วขอไปเปลี่ยนโฉนดไปเก่าแล้วตรงนั้นออกมาแล้วพี่ไปยื่นวันไหนพี่ทักผมมาเดี๋ยวผมประสานกับธกส.ให้
3: ครับผมคิดว่าคงจะเป็นอาทิตย์หน้าแหละครับเพราะว่า
1: เอาที่พี่สะดวกเอาที่พี่สะดวกนะ
3: ครับครับ
1: ว่าขอเปลี่ยนเพื่อที่จะเอาตัวที่ไปค้ำประกันเงินกู้ไว้นั่นน่ะมาแบ่งพี่แบ่งน้องเพราะทุกคนก็รอคอยกันอยู่นะรอคอยส่วนแบ่งผมในฐานะพี่ก็คือพี่ชูศักดิ์ในฐานะพี่เนี่ยจะยอมจะเอาที่ของตัวเองอีกแปลงหนึ่งเนี่ยไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ของน้องชายไว้ให้แทนและเอาแปลงนี้ออกมาจากธกส.
3: ครับ
1: เอาอย่างนั้นนะครับ
3: ครับผม
1: ไปติดต่อขอยื่นถ้ายื่นแล้วเขารับทำให้จบไม่เป็นไรแต่ถ้าไปยื่นแล้วติดขัดตรงไหนที่ดูว่าน่าจะไม่ได้น่าจะเขาไม่อยากจะทำให้หรือไงพี่ทักผมมาเดี๋ยวผมจะประสานกับทางโฆษกธกส.ให้ช่วยดูเรื่องนี้ว่ามันได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับโอเคไหมครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ครับดีครับ
1: ในฐานะสินเชื่อเก่านี่ไม่มีปัญหาหรอกครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ธกส.เก่า
1: สินเชื่อธกส.
2: สาขา
1: ไส้ว่านผู้จักบ่
2: บ่ฮู้จักเท่าไหนจังหวัด
1: อุดรธานี
2: อ๋อเหรอ
1: เออรุ่นเดียวกันก็เป็นผู้จัดการกันหมดแล้ว
2: เหรอ
1: แต่ผมนี่ออกมาก่อน
2: เหรอคะ
1: อยู่ไม่นานอยู่ไม่นาน
2: แต่ก็ช่วยเหลือประชาชนได้ส่วน
1: ก็ไปเห็นปัญหาครับคือก่อนที่พี่จะไปทำงานธกส.เนี่ยน้องฝนพี่เป็นนักข่าวอยู่ทำเนียบรัฐบาล
2: อ๋อเหรอคะ
1: เพราะเราก็อยู่ทำเนียบอยู่สภาเราเจอผู้แทนราษฎรทุกวันเราเจอนายกรัฐมนตรีเราเจอทุกวันอ่
2: ะ
1: อยู่ที่ทำเนียบน
2: ะ
1: พอวันหนึ่งเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะสำนักงานใหญ่ธกส.อยู่ตรงข้ามทำเนียบอ่
2: ะ
1: ข้ามคลองเปรมไปก็ธกส.ใช่ไหมนางเลิ้งกันน
2: ะ
1: วันหนึ่งเราไปอุดรเลย
2: โอ้โห
1: เดินเช้าขึ้นมาเนี่ยมีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ
2: ่
1: จุงวัวจุงควายผ่านหน้าสำนักงาน
2: ควายจุงวัวจุงควาย
1: ผ่านหน้าสำนักงานไม่เจอผู้คนอื่นเลย
2: เหรอ
1: เดือน25วันหนอบ๊ายบายเลย
2: 25วันเองเหรอ
1: เดือน25วัน
2: 25วัน
1: เพราะว่าหัวหน้าให้ไปทวงหนี้คุณลุงคนนึงแล้วลุงแกไม่มีเงินก็เลยหัวหน้าก็เลยไปจุงควายของลุงมาโอ้นั่นแหละก็เป็นเหตุเป็นฟางเส้นสุดท้าย
2: จุดพลิกผันนะ
1: ใช่
2: ไปสายคุณเอกต่อเลยจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณเอกคะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณเอกถูกทำร้ายร่างกายเหรอคะไปแจ้งความแล้วรับแจ้งแต่ยังไม่ดำเนินการบอกให้ไปโรงพยาบาลทำแผลยังไม่สามารถตามเรื่องคนที่มาทำร้ายได้ต้องทำอย่างไรเหรอคะ
1: คุณเอกครับ
3: ครับ
2: เอก
1: คุณเป็นคนถูกทำร้ายเองหรือใครครับ
3: ผมเป็นคนถูกทำร้ายครับ
1: คุณถูกทำร้ายคนที่ทำร้ายคุณเนี่ยใช้การชกต่อยใช้อาวุธหรือยังไง
3: ใช้หมวกตีครับ
2: หมวก
1: ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอ
3: ครับ
1: โดนตีด้วยหมวกกันน็อกนะทะเลาะกันไหมใครครับ
3: ผมเป็นคนถูกทำร้ายครับ
1: คุณถูกทำร้ายคนที่ทำร้ายคุณเนี่ยใช้การชกต่อยใช้อาวุธหรือยังไง
3: ใช้หมวกตีครับ
2: หมวก
1: ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอ
3: ครับ
1: โดนตีด้วยหมวกกันน็อกนะทะเลาะกันไหมใครครับ
3: ผมเป็นคนถูกทำร้ายครับ
1: คุณถูกทำร้ายคนที่ทำร้ายคุณเนี่ยใช้การชกต่อยใช้อาวุธหรือยังไง
3: ใช้หมวกตีครับ
2: หมวก
1: ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอ
3: ครับ
1: โดนตีด้วยหมวกกันน็อกนะทะเลาะกันไหมเหตุเกิดท้องที่โรงพักไหนครับ
3: สน.บางขุนนนท์ครับ
1: สน.บางขุนนนท์บางกอกน้อยนะเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับ
3: เหตุเกิดประมาณ3โมงครับ
1: ไม่ใช่
2: ว
1: ัน
2: ไหนคะ
1: ปีผม3โมงของพี่ถูกแล้วพี่ก็ตอบไม่ผิดอ่ะ3โมงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนครับ
2: วันไหนคะ
3: วันที่14เดือนกันยาครับ
2: อ๋อ
1: ก็เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะ
2: 2วันเอง
1: ทีนี้พี่ก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักใช่ไหม
3: ครับผม
1: ตำรวจรับแจ้งแล้วนะ
3: ครับ
1: แล้วมีปัญหาตรงไหนที่พี่มีความรู้สึกว่ามันล่าช้าครับ
3: ตอนนี้ผมก็ไม่ครับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้ผมก็ไปหาหมอรอใบแพทย์อยู่พรุ่งนี้วันที่17พรุ่งนี้ผมก็ไปโรงพยาบาลนี่ครับ
1: ไปโรงพยาบาลนะ
2: ค่ะ
1: แล้วอาการพี่เป็นไงบ้างล่ะครับ
3: ตาผมบวมเลยเนี่ยเย็บตั้ง21เข็ม
1: เย็บ21เข็มตาบวม21เข็มเอ็กซเรย์ด้วยแล้วยัง
3: เอ็กซเรย์แล้วครับ
1: เอ็กซเรย์นะคืออย่างนี้ครับพี่เอกครับอย่างนี้นะพี่นะพี่ใจเย็นนิดหนึ่งเหตุเกิดวันที่14วันนี้วันที่เท่าไหร
2: ่16สองวัน
1: นะไปแจ้งความตำรวจรับแจ้งไว้เบื้องต้นแล้วเน
2: า
1: ะ
2: แจ้งความ
1: เข้าใจว่าร้อยเวรเนี่ยคงบอกพี่แล้วล่ะบอกโอเคไปหาหมอก่อนนะ
2: เอาหลักฐานไว้
1: ให้หมอตรวจนะครับให้หมอตรวจยืนยันรักษาให้ใกล้เคียงที่จะหายเป็นปกตินะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประกอบว่าพอที่สุดแล้วแพทย์เนี่ยจะต้องทำความเห็นนะ
2: ค่ะ
1: ว่านายเอกเนี่ยถูกทำร้ายได้ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยได้รับบาดเจ็บขนาดไหนขนาดไหนนะ
2: ค่ะ
1: สาหัสไหมเล็กน้อยหรือบาดเจ็บสาหัสอะไรเงี้ยนะ
2: มีอะไรเสียหายบ้าง
1: มันจะมีผลต่อมาตราความผิดกฎหมายครับถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าบาดเจ็บถึงขั้นนี้นะ
2: ค
1: ุก2ปี
2: โอ้โห
1: แต่ถ้าบาดเจ็บสาหัสนะถึงขนาดว่าเป็นคนพิการโทษมันจะหนักขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจงกระทั่งแน่ใจละเนี่ยยกตัวอย่างเห็นว่ามาตรา295เนี่ยผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นให้มันแน่ใจก่อนว่าเราได้รับ

0: บาดเจ็บขั้นไหนแล้วคนที่จะยืนยันความบาดเจ็บของเรามากหรือน้อยคือแพทย
1: ์
0: นะครับคือแพทย์
1: เพราะมีข้อคิดเห็นจากแพทย์ออกมาด้วย
0: ใช่และใบแพทย์นั้นแหละคือจะเป็นใบประกอบการพิจารณาสอบสวนสำนวนของตำรวจนะครับว่าเขาจะตั้งข้อหากับคู่กรณีของคุณเนี่ยในข้อหาอะไรจะให้เขารับโทษในมาตราไหนนะครับแล้วจะต้องชดใช้มากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นพี่เอกใจเย็นนิดนึงไปรักษาให้หายก่อนนะพี่นะ
2: ครับ
0: ไปรักษาให้หายก่อนแล้วก็เก็บหลักฐานเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลพี่ใช้สิทธิ์อะไรตอนนี
2: ้ผมใช้สิทธิ์บัตรทองครับพรุ่งนี้ผมก็ไปเอาใบแพทย์แล้วครับ
0: ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับเอาใบแพทย์ยืนยันพี่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไปโรงพักนะพี่นะไม่ต้องรีบนะให้แน่ใจเสียก่อนเพราะบางทีศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่าลืมนะพี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าพอคุณถูกฟาดหัวเสร็จปั๊บคุณก็ไปแจ้งความเลยแจ้งความบอกตำรวจเรื่องนี้ผมถูกฟาดหัวนะนะครับผมบาดเจ็บและไอ้นุ่งก็บอกใช่ผมตีจริงตีจริงก็ปรับจ่ายค่าปรับเล็กน้อยตรงนี้ตรงอย่างพอใจพอต่อมากลับไปบ้านปวดหัวศีรษะหนักเกิดเสียชีวิตขึ้นมาอันนี้คดีมันจบแล้วนะ
1: ใช่
0: จบแล้วนะ
1: เพราะว่านี่ชดใช้ไปก่อนแล้ว
0: ยอมแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาเตือนกันนะว่าให้แน่ใจให้เรียบร้อยเสียก่อนจนกระทั่งว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้ว
1: เช่นมีอาการอาเจียนอ้วกหรือเปล่ามีศีรษะไหม
0: ใจเย็นๆพี่ไม่ต้องเร่งรีบรักษาให้หายจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วทั้งสิ้นและที่สุดหมอออกไปรับรองแพทย์และเอาไปรับรองแพทย์มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจจะได้สอบสวนตั้งข้อกล่าวหาผู้ที่กระทำความผิดต่อไป
1: ตำรวจก็ต้องเรียกคู่กรณีมาพูดเจรจาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่ต้อง
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้น
0: ตอนนี้เรารู้แล้วตำรวจก็รู้แล้วเนี่ยว่าเราไปแจ้งแล้วเนี่ยว่าคู่กรณีของเราเป็นใครถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวเขาสอบสวนเองนะคุณเอกรอนิดนึงและถ้าถึงวันนั้นติดขัดยังไงว่าทุกอย่างคุณพร้อมแล้วคุณไปโรงพักไปโรงพักแล้วมันไม่คืบไม่คลานยังไงคุณทักผมมาอีกทีนึงนะ
1: คุณเอก
0: ต้องไอ้นี่ต้องเข้าใจนะอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าคุณรีบร้อนเลยแล้วก็ตำรวจก็รีบทำคดีให้
1: แล้วเจรจาจ่ายค่าชดใช้เรียบร้อย
0: จบกันตามนั้น
1: ปิดคดีละ
0: ต่อมาตาย
1: เ
0: ห็นไหม
1: แต่คุณเอกตอนนี้ยังไม่ตาย
0: ยกตัวอย่างให้ฟัง
1: ใช่แต่ว่าในกรณีถ้าจับคือมันร้ายแรงจริงๆถ
0: ้
1: าปิดคดีก่อนเราจะได้รับค่าชดเชยที่ไม่ได้สมเหตุสมผล
0: ถูกต้องใจเย็นๆพี่เอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยพนักงานสอบสวนนี่คือวิชาของพนักงานสอบสวนน้องฝน
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เวลาใครเป็นตำรวจก็เป็นพนักงานสอบสวนเขาจะสอนนะเขาจะสอนให้รู้ว่าเวลาเจอเรื่องแบบนี้ถ้าพนักงานสอบสวนไม่รู้เนี่ยพอว่าถึงเวลาเรียกคู่กรณีมาตกลงกันได้แล้วจบแล้วก็ชดใช้กันไปเอ้าต่อไปตัวนู้นบาดเจ็บเอ้าเสียชีวิตแล้วแล้วตกลงมันยังไงนี่คือประสบการณ์ที่พนักงานสอบสวนเขาสอนกันเพราะฉะนั้นผมไปแอบฟังก็พูดกันมาก็เลยจำขี้ปากเขามาแล้วก็มาบอกต่อว่าอย่ารีบอย่าเร่งร้อนให้ทุกอย่างมันเสด็จน้ำซะก่อนว่าแน่ใจวันก่อนจำได้ไหมที่เขาบอกรถชนแล้วก็บอกว่าจะเยียวยาเท่าไหร่บางถามว่าผ่าตัดใส่เหล็กไหมใส่เหล็กถ้าใส่เหล็กปั๊บอนาคตข้างหน้าต้องผ่าเหล็กออกไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องคำนวณความเสียหายที่จะต้องไปให้ครบ
1: การรักษาระยะยาวด้วย
0: ใช
1: ่แต่เนี้ยสงสัยนิดนึงว่าคุณเอกบอกโดนทำร้ายร่างกายแล้วเขาหาว่าคุณเอกเนี่ยไปถีบรถเขาล้ม
0: ไอ้นั้นก็ตามสอบตามข้อที่จริงอ่ะไอ้ถีบล้มก็ล้มไอ้ที่ฟาดหัวก็อีกเรื่องนึงไงนึกออกไหม
1: นึกออก
0: จะเป็นคดีแบบไหนแต่คุณมาฟาดหัวศีรษะเขาได้รับบาดเจ็บใช
1: ่
0: นะครับไอ้ถีบรถล้มความเสียหายรถก็เสียค่าซ่อมรถดิแต่นี่มาฟาดหัวมันเป็นอาญาเนี่ยไอ้ถีบรถล้มนั่นมันเป็นความเสียหายทางแพ่งใช่ไหมก็ชดใช้ไปค่าซ่อมรถคนละเรื่องไหม
1: คนละเรื่อง
0: แต่เรื่องเดียวกัน
1: คนละเรื่องแต่เรื่องเดียวกัน
0: เรื่องเดียว
1: เดี๋ยวมีความคืบหน้าไง
0: เอาตามนั้นนะพี่เอกนะ
1: ประสานมาที
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ ไอ้นี้แหละผมจะช่วงหลังนี่ผมจะมาแก้ให้ตำรวจเยอะเลยเพราะตำรวจจะถูกกล่าวหาว่าล่าช้าไม่ทำงานเนี่ยแต่ว่าพอซักดูเวลาแล้วมันก็
1: ต้องรอระยะเวลาเพราะผ่านมาแค่2วัน
0: พนักงานสอบสวนต้องอธิบายให้ชาวบ้านได้ทราบให้ชาวบ้านเขาได้รับการพึ่งพาได้ว่าทำไมต้องรอทำไมจะต้องมีใบแพทย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: พี่ถนอมช่วงนี้เราเชิญทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นมาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับเดี๋ยวเอาคนที่ถามเรื่องที่ดินเข้ามาด้วยก็แล้วกันจะได้ตอบทีเดียวเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อวานที่ค้างอยู่เธอยังสงสัยไง ไอ้เรื่องสค1ออกสค1
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ว่าคนที่ครอบครองสค1แล้วก็ปู่เสียชีวิตแล้วลูกหลานครอบครองสค1และต้องการจะออกเป็นโฉนดเพื่อจะมาแบ่งพี่น้องกันน่ะ
1: ตอนแรกมี30ไร่แต่พอตอนมาประเมินเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2ไร
0: ่ไอ้นั้นอีกรายนึง
1: อีกรายนึงใช่ม
0: ั้ยอันนี้ที่101ที่101จําได้มั้ยนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะการจะออกสค1ให้ผู้ครอบครองไปขอออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกหรือเปล่าหรือต้องตั้งทุกกรณีนี่แหละจะให้พี่อนันต์หนูปานเข้ามาช่วยให้ความรู้เรื่องนี้พี่อนันต์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อนันต
3: ์ครับสวัสดีครับท่านถนอมครับท่านพิธีกรร่วมครับ
0: ครับเดี๋ยวยังมีประเด็นที่ชาวบ้านถามเรื่องที่ดินเนี่ยเอาเข้ามาถามพี่อนันต์ด้วยเลยทีมงานต่อไปด้วยเลยแต่ว่าที่จะถามพี่อนันต์พี่อนันต์ครับสค1สค1ถ้าทายาทของผู้ตายที่ครอบครองสพก1อยู่ทุกวันนี้สค1เนี่ยจะต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกทุกกรณีมั้ยครับพี่อนันต์ครับ
3: เป็นอย่างนี้นะครับท่านต้องแยกเป็น2กรณีนะครับ
0: ครับ
3: ประเด็นที่1นะครับถ้าหากว่าสค1ที่ดินตามสค1เนี่ยครับยังไม่ได้มีการแบ่งปันให้แก่ทายาทนะครับก็คือยังเป็นของผู้ตายอยู
1: ่
3: ยังไม่ได้แบ่งให้ใครถ้าเกิดว่ามีทายาทครอบครองก็คือครอบครองแทนบุคคลอื่นๆ
0: ครับ
3: อันเนี้ยต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็มารังวัดออกโฉนดในนามของผู้จัดการมรดกของผู้ที่ตายและจากนั้นถึงรังวัดถึงจะมีทำการแบ่งแยกให้แก่ทายาทของผู้ตายครับ
0: ถ้ายังไม่แบ่งครอบครองสค1อยู่ถ้ายังไม่แบ่งอันนี้ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกในทุกกรณีเลยนะ
1: คร
0: ับมีกรณีแรกกรณีที่2
3: กรณีที่2ถ้าหากว่าก่อนที่เจ้าของผู้มีชื่อตามสค1จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้มีการส่งมอบก็คือยกที่ดินแปลงเนี้ยให้แก่ทายาทเป็นสัดส่วนเป็นคนๆไปแล้วอะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับแต่ว่าตัวสค1จะเป็นชื่อของคนของเจ้าของเดิมอยู่นะครับถ้าหากมีการส่งมอบการครอบครองแบ่งกันเป็นสัดส่วนแล้วอันนี้คนที่ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ปัจจุบันสามารถนำสค1มายื่นออกโฉนดที่ดินได้เลยครับไม่ต้องไปร้องตั้งผู้จัดการมรดกครับออกเฉพาะส่วนที่ตัวเองครอบครองและทำประโยชน์อยู่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มีข้อสงสัยครับพี่ครับในทางปฏิบัติก็คือว่าถ้าสมมติว่ากรณีนี้เป็นสค1ของปู
1: ่
0: ปู่เสียชีวิตไปก็ยกให้พ่อแล้วก็ปู่ก็มีลูกคนเดียวก็คือพ่อก็พ่อเขาครอบครองอยู่ใช่ไหมถ้าจะไปขอออกโฉนดที่ดินโดยที่ไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีนี้ก็จะง่ายอย่างที่พี่อนันต์ว่าเพราะว่าจะไม่มีคนอื่นแต่ถ้าสค1ใบเดียวกันปู่เกิดมีลูก
1: หลายคน
0: สมมุติมีลูก3คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีลูก3คนก็แบ่งส่วนกันแล้วแหละเนาะแบ่งส่วนแต่ว่ามันไม่ได้แบ่งกันในการทางวัดอ่ะเนา
1: ะ
0: นะครับสมมุติว่ามีที่อยู่3ไร่ลูก3คนก็แบ่งคนละไร่ก็ปักหมุดปักหลักกันเองและจับจองกันไปแล้วอย่างนี้ในความหมายนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกถูกต้องมั้ยครับ
3: กรณีนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกครับเนื่องจากว่ามีการแบ่งการครอบครองกันเป็นสัดส่วนแน่นอนแล้วครับผมผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ปัจจุบันสามารถนำหลักฐานสค1นะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆไปยื่นขอรังวัดออกโฉนดเฉพาะส่วนที่ตัวเองครอบครองและทำประโยชน์อยู่ได้เลยครับ
1: พี่หนอมตอนนี้เรา
0: สิ้นข้อสงสัยไหมเมื่อวานนี
1: ้สิ้นข้อสงสัย
0: นะว่าถ้าใครที่ครอบครองที่สค1ถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของสค1ยกให้แล้วนะยกให้ผู้ทำการครอบครองแบ่งแล้วอันนี้ไม่ต้องตั้ง
1: ผู้จัดการมรดก
0: ไม่ต้องตั้งแต่ถ้ายังไม่ได้ยกให้ใครคนใดคนหนึ่งมีลูก3คน4คน5คน
1: ต้องตั้งผู้จัดการมรดก
0: อันนี้ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนแล้วค่อยมาติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อมาทำการตรวจสอบรังวัดเพื่อจะน้องร้องศาลต่อไปอันนี้กรณีสค1ถูกต้องนะครับพี่อนันต์ครับ
3: ถูกต้องครับท่านครับ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้เราจะไปสายคุณผู้ชมทางบ้าน
0: คุณปรีชาจากจังหวัดแพร่นะจะถามเรื่องนี้ก็ฝากพี่อนันต์ช่วยตอบเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชา
4: สวัสดีครับ
1: คุณปรีชาจะถามเรื่องซื้อที่ดินนส3กมาเกือบ10ปีแล้วอยากถามว่าจะเปลี่ยนเป็นโฉนดต้องทำเรื่องอย่างไรล่ะคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุณปรีชาคุณซื้อเข้ามานี่แล้วโอนเปลี่ยนชื่อแล้วหรือยังอ่ะ
4: โอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เมื่อปี61ครับ
0: จากผู้ขายมาเป็นชื่อปรีชาแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อเป็นชื่อของปรีชาแล้วคุณต้องการจะเอานส3กออกเป็นโฉนดถามว่าจะต้องทำอย่างไรถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ครับเชิญพี่อนันต์ครับ
3: ครับอันนี้ก็ทางคุณปีชาก็สามารถไปยื่นออกโฉนดเป็นการเฉพาะรายนะครับที่สำนักงานที่ดินในท้องที่ได้เลยครับถ้าอยู่ในตัวอำเภอเมืองแพร่ก็ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้เลยครับครับผมยื่นออกโฉนดได้เลยครับ
4: ครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งคือว่าที่สองแปลงบางที่ดินที่ผมซื้อนี่มันเป็นสองแปลงติดกันแล้วนะครับผมจะให้รวมแปลงเป็นโฉนดเดียวได้ไหม
0: มันเป็นสปกไอ้โทษทีมันเป็นนสสามกทั้งสองแปลงไหม
4: ใช่ครับ
0: คุณมีนสสามที่ดินนสสามกอยู่สองแปลงทีนี้คุณจะต้องเอาต้องการออกไปออกโฉนดแล้วให้รวมแปลงเป็นโฉนดฉบับเดียวกันถามว่าทำได้ไหมถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: เชิญครับพี่นันท์ครับ
3: ครับกรณีนสสามกออกโฉนดมาเป็นแปลงเดียวก็สามารถถ้าเกิดว่าชื่อตรงกันนะครับที่ดินอยู่ติดกันไม่มีทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอย่างอื่นตัดขาดสามารถยื่นคำขอออกโฉนดรวมกันได้ครับหลักฐาน2อย่างมารวมกันเป็นโฉนดแปลงเดียวได้หลักฐาน2ใบมารวมเป็นโฉนดแปลงเดียวได้ครับครับ
0: แต่ต้องเป็นชื่อเดียวกันคนเดียวกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็ไม่มีภาระจำนองหรือภาระผูกพันต่างๆแล้วก็ที่สำคัญไม่มีถนนขั้นกลางหรือว่าพวกร่องน้ำหรืออะไรต่างๆขั้นกลางครับ
0: ต้องเป็นแปลงที่ติดกันไม่มีถนนร่องน้ำขั้นกลางให้เห็นว่ามันเป็นแปลงเดียวกันจริงๆสามารถรวมแปลงเป็นโฉนดแปลงเดียวกันได้ครับ
3: ได้
4: โอเคครับ
0: ชัดเจนนะพี่ปรีชานะ
4: ขอบคุณมากครับ
0: โอเคขอบคุณที่ถามเรื่องนี้นะเป็นอีกหนึ่งความรู้นะรวมแปลงนะครับ
1: ในที่ดินสนส3ก
0: ครับทีนี้อีกรายหนึ่งนะในนี้เดี๋ยวพี่อนันต์จะได้ต้องถามผมถามพี่อนันต์ก่อนครับช่วงนี้เนี่ยชุดเดินสำรวจที่ดินนะครับของกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนประมาณ 60,000 แปลงทั่วประเทศในปีงบประมาณ69เนี่ย
3: ครับผม
0: เฉพาะที่ขอนแก่นที่มัญจาคีรีของพี่อนันต์ตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วหรือยังครับ
3: ในปีนี้ในส่วนของที่ผมรับผิดชอบที่รับผิดชอบในมัญจาคีรีนะครับไม่มีการเดินสำรวจครับนะครับก็จะมีเดินอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางศูนย์เดินสำรวจแจ้งว่าของมัญจาคีรีเนี่ยพื้นที่เหลือน้อยครับก
0: ็
3: เลยเกรงจะไม่ได้ตามเป้าครับก็เลยยังไม่มีการเข้าดำเนินการในปีก็ประมาณ69ครับส่วนของที่จังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งเนื่องจากเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนของสุดท้ายของปีงบประมาณ
0: ครับ
3: ก็คือทุกศูนย์เดินสำรวจจะยุติการเดินนะครับตอนนี้ก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารครับท่านแล้วก็จะมีการรอฟังประกาศของรัฐมนตรีมหาดไทยใหม่ก็ประมาณเดือนพฤศจิกาครับช่วงปกติจะเป็นช่วงประมาณช่วงนั้นจะเป็นการประกาศว่าจะมีเดินสำรวจหรือไม่ถ้ามีแล้วจะเดินพื้นที่จังหวัดใดบ้างครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวป้าจำปี
5: ค่ะ
0: ป้าอยู่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีที่ดินว่างเปล่าอยู่แปลงหนึ่งเสียแต่มีหลักฐานเสียภาษีบำรุงท้องที่พบท.ใช่ไหมครับป้า
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วป้าก็ไปลงทะเบียนโครงการบอกดิน2เอาไว้นะครับว่าป้าต้องการออกโฉนดที่ดิน
5: ค่ะ
0: ทีนี้ก็รอมากี่ปีแล้วล่ะครับ
5: อ๋อหลายปีแล้วค่ะยังไม่ได้เลย
0: ก็ถ้าบอกดิน2ก็น่าจะประมาณปี63 64ประมาณนั้นนะถ้ารู้สึกเนาะน้องฝนเนา
1: ะ
0: ทีนี้ก็ยังเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาเดินรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ดินของป้าอยู่อำเภออะไรอะครับที่ต้องการออกนะ
5: ค่ะ
1: เสียงแทรกเลยค่ะ
0: ป้าจำปีครับ
5: ค่ะไม่ได้ยินเสียงอะค่ะ
0: ถามว่าที่ดินของป้าอยู่อำเภออะไรครับ
5: อ๋ออำเภอวังม่วงค่ะจังหวัด
0: วังม่วงนะครับก็รอก็คือว่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับพี่นันท์ครับถ้าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วตอนนี้ปีนี้หมดแล้วป้าจะต้องรอปีหน้าใช่ไหมหรือยังไง
3: ครับก็รอดูปีหน้าว่าจะมีการประกาศเดินสำรวจหรือไม่ครับท่าน
0: ต้องรอประกาศ
3: ต้องเรียนท่านทางคุณถนอมอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
3: โครงการบอกดินก็มีโครงการ1 2 3
0: ครับ
3: นะครับตอนนี้โครงการ1อ่ะครับก็ยังเดินได้ไม่เยอะครับยังเดินได้ไม่เยอะทีนี้โครงการ2ก็อาจจะหลังจากโครงการ1แต่ว่าไม่ตัวเนี้ยก็คือไม่ต้องกังวลนะครับถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ออกไปเดินสำรวจในพื้นที่อ่ะครับไม่จำเป็นเราจะต้องถึงจะแจ้งบอกดินไว้หรือไม่แจ้งก็สามารถนำเจ้าหน้าที่ไปรังวัดพิสูจน์สิทธิ์เพื่อออกโฉนดได้เลยครับ
0: ครับ
3: ถ้าหากมีโครงการเดินไปในพื้นที่ครับท่าน
0: ป้าจำปี
5: ค่ะ
0: เรื่องของป้าเนี่ยป้าเนี่ยอยู่ในเขตบริการชุดเดินสำรวจของพื้นที่จังหวัด
1: สระบุรี
5: ค่ะ
0: แล้วก็นครราชสีมาหลายจังหวัดมากของป้าเนี่ยอยู่ในเขตเนี้ยนะครับเรื่องป้าก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณแมวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ของศูนย์เดินสำรวจในพื้นที่ของป้านี่แหละนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คุณแมวบอกว่าตอนเนี้ยการเดินสำรวจนี่ก็ยุติแล้วยุติในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแล้วเพราะว่าเขาทำ

0: กันเสร็จแล้วอย่างที่พี่อนันต์พูดนี่ถูกต้องเลยเมื่อกี
1: ้
0: ว่าตอนนี้จบแล้วกันยาละช่วงนี้เป็นช่วงชุดเดินสำรวจเนี่ยเขากำลังปรับปรุงแก้ไขเอกสารโน่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ส่งมอบเสร็จปั๊บเขาก็จะถอนกลับไปที่กรมเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ชุดนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไปตั้งศูนย์สำนักงานทำการอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่ายังกลับกรมไม่ได้ทุกคนก็รอว่าจะกลับแต่ว่าต้องทำเคลียร์งานให้จบสิ้นก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วที่แก่งคอยสระบุรีหรือว่าที่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ของศูนย์นี่แล้วเขาจะสำรวจอีกไหมปีหน้าเขาก็ตอบเหมือนพี่อนันต์เมื่อกี้ครับว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการประกาศนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนประกาศเพราะประกาศเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินผู้ว่าก็ต้องประกาศว่าในจังหวัดนั้นนะครับจะมีการเดินสำรวจในพื้นที่อำเภอท้องที่ใดบ้างถูกต้องไหมครับพี่อนันต์ครับ
2: ถูกต้องครับท่านครับครับผม
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณป้าครับผมก็พูดต่อไปได้เลยเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมก็ได้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีท่านกำกับดูแลกรมที่ดินโดยตรงผมก็ถามท่านแหละบอกท่านครับปี70ปี69เนี่ยมันแค่ประมาณ 60,000 แปลงกับความต้องการของชาวบ้านต้องการออกโฉนดที่ดินนะครับในการเดินสำรวจแบบนี้มันเยอะทีมงานขึ้นภาพตรงนั้นขึ้นมาอีกทีเมื่อกี้ครับที่ขึ้นมานะจะเห็นชัดเจนว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเนี่ยได้ทำโครงการบอกดินไว้3โครงการนะครับทีมงานขึ้นภาพมานะโครงการบอกดิน1เนี่ยประมาณ 5,300 กว่าแปลงนะครับอันนี้ที่ยังค้างอยู่เนี่ยนะที่เขาขึ้นให้เห็นนะโครงการบอกดิน2คือตอนแรกเขาบอกดิน1เนี่ยคนไม่รู้ว่าคืออะไรบอกไม่ถูกไม่เข้ามา
1: ก็
0: เหมือนคนทำบัตรคนจนครั้งแรกอ่ะไอ้ครั้งแรกเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าจะได
1: ้
0: พอครั้งที่2ได้จริงเฮ้ยครั้งที่3เลยมาเพียบเลย
1: เลยมาเร็วเลยแต่อันนี้เขาบอกยังไม่เสร็จเลยนะบอกดิน1
0: ใช่ทีนี้โครงการบอกดิน2นี่มัน 166,215 แปลง
1: ค่ะ
0: บอกดิน 73,893 แปลงรวมกันแล้วทั้ง1 2 3เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3นี่มันเกือบ 300,000 แปลง
1: โอ้โห
0: เกือบ 300,000 แปลงอันนี้เฉพาะคนที่บอกไว้นะแล้วคนไม่บอกอีกอ่ะ
1: เยอะนะ
0: เยอะคนที่ไม่บอกอีกเยอะแล้วคนที่มีนส3นส3กที่ยังไม่เป็นโฉนดเนี่ยนะนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีพลพีบอกว่าก็ผมทึกทักก่อนแล้วกันนะว่าท่านบอกว่าท่านจะทำให้ได้ปีละ 100,000 แปลงผมก็เลยหวังว่าในงบประมาณปี70ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้
0: มันจะกลายเป็น 100,000 แปลงจาก
1: 60,000 แปลง
0: จาก 60,000 แปลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหมป้าครับ
2: ค่ะ
0: ป้ารอต่อนะป้านะแล้วกระบวนการวิธีการเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ชุดเดินสำรวจที่ในพื้นที่สระบุรีเนี่ยผมถามให้หมดแล้วบอกว่าแล้วป้าเขาจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าเขาจะมาเดินสำรวจเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะไปทำการสำรวจเขาจะมาประชุมที่อำเภอก่อน
1: ค่ะ
0: พี่อนันต์อยู่อำเภอมัญจาคีรีชุดเดินสำรวจเขาก็ต้องมาประชุมที่อำเภอว่าเขาจะต้องออกสำรวจโฉนดที่ดินที่หมู่บ้านตำบลไหนเมื่อไหร่ยังไงเขาจะต้องไปแจ้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเขาแจ้งเสร็จปั๊บชาวบ้านรู
1: ้
0: ชาวบ้านบอกดินไว้แล้วเขาจะไปตามเป้าหมายบอกดินส่วนใครไม่บอกอยู่ในพื้นที่ป้ายังไม่ได้บอกคนนั้นยังไม่บอกพอเข้าไปปั๊บรู้ก็มาเข้าร่วมโครงการได้อันนี้ถามพี่อนันต์อีกทีว่าถูกไหมครับพี่อย่างนี
2: ้ครับขอเพิ่มรายละเอียดนิดนะครับ
0: ครับ
2: เมื่อรัฐมนตรีประกาศพื้นที่จังหวัดแล้วครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ก็จะมีการประชุมการกำหนดพื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดนั้นๆก็เรียกพื้นที่เดินสำรวจระดับจังหวัดนะครับก็จะมีทางท่านผู้ว่าเป็นประธาน
0: คร
2: ับ แล้วก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถ้าเป็นอำเภอก็นายอำเภอทุกอำเภอนะครับเจ้าหน้าที่ไปเพื่อกำหนดพื้นที่ลงเป็นเขาเรียกเป็นระวางว่าจะลงอย่างของอำเภอมัญจาคีรีสมมตินะครับ
0: ครับ
2: จะลงที่ตำบลไหนบ้างในระวางใดบ้างอย่างนี้ครับแล้วจากนั้นก็จะมีแผนนะครับมีแผนก็กับเมื่อเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคือจากกรมที่ดินมาก็จะมีการกำหนดแผนในแต่ละเดือนนะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ก่อนออกไปเนี่ยครับในแต่ละเดือนเนี่ยสมมติเดือนหน้านะครับเดือนสมมติเดือนพฤศจิกาจะลงไปในพื้นที่มัญจาคีรีแล
0: ้
2: วเขาก็จะประสานมาก่อนจากนั้นก็แจ้งมาทั้งทางอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเขาจะมีการเดินสำรวจนะครับแล้วจะให้ทางผู้นำนะครับจะไปประกาศประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบครับท่าน
0: ครับเพราะฉะนั้นถึงยังไงชาวบ้านก็น่าจะต้องทราบจากการประชาสัมพันธ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
2: ถูกต้องครับท่าน
0: แล้วก็ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างของคุณป้านี่เขาบอกว่าต้องเข้าคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคนต้องรับรองและถามว่าออกได้ทุกแปลงไหมเขาก็บอกว่าบางทีก็ออกไม่ได้บอกถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าพอเขาไปลงไปรังวัดสำรวจออกโฉนดที่ดินบางทีชาวบ้านทะเลาะกันถ้าพ
1: อ
0: ถามว่าทะเลาะกันแล้วทำไงก็ออกไม่ได
1: ้เพราะว่าตกลงกันไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่นี่คือในชุดปฏิบัติหน้างานนะของชุดเดินสำรวจนะนี่เป็นศึกษาหาความรู้มาเนา
1: ะ
0: ก็เพราะงั้นคุณป้าก็รอนะป้านะป้าจำปี
2: ค่ะ
0: อันนี้เพิ่งจำปีเองเดี๋ยวก็จำหลายปีเดี๋ยวก็ได้ลิงแหละ
1: จำปีเดียวเองใช่ไหม
2: รอหลายปีค่ะ
1: คุณป้า
0: ป้านะป้าพอเข้าใจแล้วนะถ้ายังไงถ้าเขาเดินสำรวจในพื้นที่ของป้าเขาจะประกาศผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก็รอประกาศในปีหน้า
1: ปี70งบปี70
0: ซึ่งอย่างที่พี่อนันต์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาจะประกาศประมาณเดือนพฤศจิกายน
2: พฤศจิกาถูกต้องครับ
0: ครับผม
2: พฤศจิกา70เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพฤศจิกาเดี๋ยวป้ารออีกทีรายการนี้อยู่ก็จะแจ้งให้ทราบใช่ครับปีนี้ปีนี้ครับป้าเดี๋ยวเขาจะประกาศประมาณปีนี้ล่ะครับยังไงเขาทำต่ออยู่แล้วครับนะ
2: อ๋อค่ะ
0: ครับผมขอบคุณพี่อนันต์หนูปานนะพี่นะที่เสียสละเวลาให้ความรู้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับยินดีครับท่าน
0: ครับสวัสดีครับป้าจำปีด้วยนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: คือป้ายังเสียงใสอยู่ใช่ไห
1: ม
0: คิดว่าอายุเท่าไหร่
1: เท่าไหร่ฮะ
0: แกบอกว่าแกเนี่ยไม่น่าจะได้ทันโฉนดแล้วล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: อายุมากแล้ว
1: เท่าไหร่
0: แกกลัวไง
1: เออเท่าไหร่ละ
0: 80แน่น่ะ
1: อุ้ยรอฟังยังกับยังไม่ถึง70ดีเลย
0: 18
1: โอ้อ่ะคุณป้าก็ต้องรอหน่อยนะ
0: คือเข้าใจเนาะว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการเรื่องของที่ดินเนี่ยนะครับก็เป็นนโยบายแหละนะผมว่ามันมีความยากอยู่เหมือนผมถามเจ้าหน้าที่คุณแมวแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าบางทีเหมือนพวกเราไปเดินสำรวจเนี่ยเหมือนไปให้ชาวบ้านทะเลาะกันน่ะ
1: โอ
0: ้พอถามว่าทำไมเป็นงั้นน่
1: ะ
0: ขนาดว่าที่เธอกับที่ฉันอยู่ติดกันพอฉันไปรังวัดสอบเขตพอล้ำก็ไปในที่เธอยอมไหม
1: ไม่ยอมอ่ะ
0: ก็ทะเลาะกันใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไอ้นี่ยิ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆเลยเนี่ยยุ่งเลยนะ
1: อันนี้เขาเรียกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดไหมพี่ฮะอย่าไปทะเลาะกันเลยจะได้ออกโฉนดได
0: ้เออแต่คนมันไม่ยอมอ่ะ
1: เสียนี่เสียหน่อย
0: คืบก็ไม่ยอมสอกก็ไม่สอบวาก็ไม่ยอมอ่ะ
1: สรุปก็จะไม่ได้อะไร
0: ก็ต้องยอมๆกันบ้างนะ
1: ค่ะสายต่อไปมาแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่บุญโฮม
1: คุณบุญโฮม
3: ดีครับ
0: คุณบุญโฮมนะ
1: หลานสาวหย่าร้างกับภรรยาเดี๋ยวก่อนนะ
0: ต่อมาอดีตสามีเสียชีวิตโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสรุปให้อย่างนี้พี่บุญโฮมคือพี่บุญโฮมเนี่ยมีลูกสาวมีหลานสาวใช่ไหม
3: ครับ
0: หลานสาวแต่งงานแล้วก็มีบุตรด้วยกันลูกสามีก็มีบุตรกับสามีของเขานั่นแหละแล้วต่อมาเขาเลิกเขาหย่าร้างกันถูกต้องไหมครับ
3: ครับผม
0: แล้วเขาก็หย่าร้างกันสามีเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาอยู่อำเภอจังหวัดอะไร
3: เขาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ดพอเขาไปอยู่ร้อยเอ็ดเขาไปมีผู้หญิงเขาไปไม่มีเมียใหม่หลังจากที่เขาหย่าร้าง
1: มีเมียใหม
0: ่เมียใหม
1: ่
0: หลังจากหย่าร้างพอหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรสกับแฟนใหม่น
1: ะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีบุตรนะทีนี้การที่เขามีบุตรกับหลานสาวของคุณลุงบุญโฮมเนี่ยพอเขาเสียชีวิตถามว่าทายาทหรือลูกของเขาจะได้มรดกของพ่อเขาที่เสียชีวิตไหมใช่ป่ะครับคำถามนี้ป่ะครับ
3: ครับผม
0: ตอนนี้ลูกเขาอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ21คนหนึ่งคนหนึ่ง22
0: 21กับ22เหรอ
3: ครับผม
0: ไม่ใช่27ใช่ไหม
3: ครับ21
0: 21 22ปีบรรลุนิติภาวะแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าจะถ้าโดยหลักทั่วไปเนี่ยนะก็คือว่าผู้ตายมีลูกภรรยาไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าถือว่าหย่ากันไปแล้วลูกเป็นทายาทเมื่อเขาตายทายาทคือลูกก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของผู้ที่เป็นพ
1: ่อ
0: มีสิทธิ์ที่จะได้รับนี้โดยหลักทั่วไปก่อนนะแต่ถามว่ามันจะได้รับแบบอัตโนมัติไหมต้องไปดูว่าเมื่อเขาหย่าร้างกับภรรยาแล้วเนี่ยแล้วกลับไปมีภรรยาใหม่แล้วต่อมาเขาเสียชีวิตเนี่ยก่อนเสียชีวิตเขาได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนตัวของเขาที่พ่อแม่ของผู้ตายเนี่ยยกให้เขาแล้วเขาตายเนี่ยนะเขาได้ทำพินัยกรรมยกมรดกของเขาตรงนี้ให้กับใครหรือไม
1: ่
0: ถ้าเขาทำให้กับลูกได้ทำให้กับอดีตภรรยาไว้ก็ได้ถ้าเขาทำให้แต่ถ้าเขาไม่ทำให้ลูกของเขานะ
1: เ
0: ขากลับไปทำให้กับภรรยาของเขาที่ไม่ได้จดทะเบียน
1: เ
0: ขาอยู่กินด้วยกันนะก่อนตายน
1: ะ
0: เขาทำพินัยกรรมยกให้ภรรยาคนนั้นลูกก็ถูกตัดไม่ได้
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการรับรองบุตรนะคะ
0: ก็พินัยกรรมอยู่ที่พินัยกรรม
1: เป็นอย่างสุดท้ายเลย
0: คือน้องฝนถามประเด็นนี้ก็ดีแล้วจะรับรองหรือไม่รับรองสมมติว่าผมเนี่ยผมมีบุตรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราก็ต้องรับรองบุตรก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าเรามีทรัพย์สินขึ้นมาวันหนึ่งวันใดขึ้นมาปั๊บบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของเราแต่ในขณะเดียวกันพินัยกรรมมันจะเป็นตัวตัด
1: สุดท้ายเลย
0: ใช่พิจารณากันที่พินัยกรรมถ้าพินัยกรรมบอกว่ายกทรัพย์สินของผู้ตายให้กับใครก็จะได้กับคนนั้นแม้จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรที่รับจดทะเบียนรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่มีชื่อในพินัยกรรมถูกตัดหมดแปลว่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่บุญโฮมต้องไปดูนะครับว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยพ่อของหลานเนี่ยเขาทำพินัยกรรมเอาไว้หรือไม่ถ้าทำเขาทำยกให้ใครถ้าไม่ทำลูกหลาน2คนของคุณพ่อบุญโฮมเนี่ยก็ไปตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจะรับมรดกของพ่อเขาได้ครับ
3: แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่อาจารย์ที่นี่ผมเลยถามอาจารย์ต่อที่นี
0: ่ครับ
3: เขาคงจะไม่ได้จดหรอกเพราะว่าพี่สาวของคนตายเนี่ยมันมีนั้นมันไปแจ้งทนายความให้ทนายความมาจะมาให้หลานผมไปเสียค่าใช้จ่ายในการทำศพตั้งแสนกว่าแสนเจ็ดแสนแปดแล้วมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นมันมีหนังสือทนายมาเนี่ย
0: ก็มีหนังสือทนายพี่สาวไอ้นั่นไม่เป็นไรอยู่เฉยๆก่อนนะครับอยู่เฉยๆก่อนไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ยังไม่ต้องไปจ่าย
0: ใช่ครับยังไม่ต้องรับผิดชอบถ้าเขาจะให้รับผิดชอบต้องไปดูในพินัยกรร
1: ม
0: ว่าพินัยกรรมยกให้หลานแล้วก็ต้องกำหนดอะไรไว้หรือไม่สิ่งที่ควรทำนะเนื่องจากว่าคนตายอยู่ที่หนึ่งเราก็อยู่ที่หนึ่งเนี่ยให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดมหาสารคามก่อนก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับหรือไปสืบสาวราวเรื่องให้ทั้งหมดก่อนว่ากรณีดังกล่าวนี้เขาทำพินัยกรรมไหมถ้าไม่มีพินัยกรรมลูกสองคนก็ไปยื่นต่อศาลไปยื่นต้องไปยื่นที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดตามภูมิลำเนาของคนตายเพื่อให้ศาลเนี่ยตั้งให้ลูกคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เป็นผู้จัดการมรดกและพอตั้งเสร็จแล้วปั๊บก็รับโอนที่ดินของพ่อม
1: าน
0: ะครับแล้วก็มาแบ่งพี่แบ่งน้องกันส่วนไหนที่บอกว่ามีค่าจัดการศพเป็นแสนอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบอยู่เฉยๆก่อน
1: คุณ
0: ถ้าคุณได้รับมาแล้วรู้แล้วว่านี่ค่าจัดการศพของพ่อจริงจะต้องแบ่งเบาภาระของป้าน
1: ะ
0: จะทำในภายหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่รับแต่ทรัพย์แต่ว่าพอถึงเวลาภาระที่จัดการศพ
1: ไม่
0: รับผิดชอบเลยให้ไปดูข้อที่จริงตรงนี้ก่อนไปทีละขั้นนะไปดูก่อนให้ได้ทราบว่าเขามีพินัยกรรมไหมถ้าไม่มีก็ตั้งผู้จัดการมรดกถ้าตั้งผู้จัดการมรดกก็รับโอนเสร็จปั๊บก็รับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดในสิ่งที่ป้าบอกว่าค่าจัดการศพของงานพ่อเขา
1: ค่ะ
0: เอาตามนั้นนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะไปสายสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ทันไหม
1: ทันอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: คุณชลิดาจากกาฬสินธุ์จะสอบถามเรื่องที่ดินวางเงินค่ามัดจำ
0: โอเคงั้นเข้าสายเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณไปทำสัญญาจะซื้อจะขายกันแล้วหรือยัง
4: ทำเสร็จแล้วค่ะ
0: ทำเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าที่ดินคุณรู้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมว่าที่ติดจำนองอยู่
4: ใช่ค่ะแต่เขาแจ้งว่าเราเขาติด 300,000 ค่ะแต่เราซื้อขายในราคา 450,000 ค่ะ
0: แล้วพอจะไปไถ่ถอนจำนองกับธนาคารกลับกลายเป็นว่าเขาจำนองไว้เท่าไหร
4: ่ยอดรวมทั้งหมดอ่ะ 800,000 ค่ะคือเขาไปเข้าโครงการรวมหนี้อ่ะค่ะตอนแรกเขาไม่แจ้งเรา
0: ก็แสดงว่าให้ข้อเท็จจริงคุณไม่หมดใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเงิน 800,000 ไปไถ่ถอนจึงจะมาโอนขายคุณตามข้อตกลงถูกต้องไหม
4: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้เขาไม่มีตังค์สิใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าต้องดูสัญญาจะซื้อจะขายเขียนกันไว้ยังไงขอเงินคืนครับเขาโอนให้ไม่ได้ก็ขอเงินคืนครับ
4: ขอเงินคืนเคยคุยไปแล้วเขาไม่มีค่ะ
1: ก็ไม่มีเงินคืนให้
4: 50,000
0: เอ้าที่คุณไปวางมัดจำไว้เขาไม่คืนเหรอ
4: ใช่ค่ะแต่เรามีหนังสือสัญญาว่า ฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ผิดสัญญาเขาจะยึดเงินคืนหรือว่าจะยึดนา
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทีนี้ไอ้ที่มันติดจำนองนี่เพราะงั้นถ้าจริงๆแล้วคุณขอมัดจำคืนถ้าเขาไม่คืนมัดจำคุณก็ต้องฟ้องเขาทีนี้จะฟ้องให้โอนก็ไม่ได้เพราะติดจำนอง
1: ค่ะ
5: ยุ่งเลยครับเรื่องนี้นะ
4: ค่ะนั่นแหละค่ะคือปัญหาตรงนี้
5: คุณอยู่กาฬสินธุ์ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เขาเรียกมาเจรจาให้ก่อนเนาะแต่ถ้ายังไงถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องฟ้องบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วที่แปลงนี้มันติดจำนองอยู่กับธนาคารแล้วถ้าเกิดขึ้นธนาคารขายต้องชำระหนี้ธนาคารก่อนนู่นน่ะเผลอๆคุณอาจจะไม่ได้รับการชำระหนี้โดยซ้ำไป
1: หมดเวลาแล้วนะ
5: เวลาหมดแล้วตรงนี้นะครับคุณพี่ครับ
1: ค่ะ
4: โอเคครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะสำหรับสายที่ค้างไว้เดี๋ยวมาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: การ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประเทศไทยส่งไม้ต่อสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแกสเทค2027หลังประสบความสำเร็จบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งไม้ต่อสหรัฐเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้สามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027กล่าวว่าในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพ Gas Tech 2027โดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานพร้อมรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มปริมาณน้ำสูงขึ้น
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ประมาณ500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนขณะที่สำนักงานชลประทานที่12กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือตั้งเป้าแก้ไขปัญหาดีขึ้นไม่น้อยกว่า30%
8: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการอาทิการตรวจสอบจุดความร้อนจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการได้ทันทีคือการเพิ่มจุดเฝ้าระวังโดยติดตั้งกล้องในพื้นที่ป่าตลอดจนการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งเป้าปีนี้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา30%-40%พิบลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอพลพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอเพนอำเภอหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอภูเวียงอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลราชอำเภอน้ำพองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นอำเภอคำตะกร้าอำเภอวานอนิวาสอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆ์ภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบ้านแพงอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอพลทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขินแก้วอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอทุ่งสงอำเภอจวดอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอเขาใจสนอำเภอป่าบอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอำเภอระโนด อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอบันเดงสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณบ้านอาแยตำบลป่าในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนั้นทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพดอยม่อนล้านยอดเขาสูงซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาที่ประสบปัญหาความยากจนมีการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นจนทำให้ผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดายด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระเมตตาทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับมาสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพที่มั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ปัจจุบันผลลัพธ์จากพระราชดำริได้ประจักษ์ชัดเจนผืนป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเขียวชอุ่มครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,950 ไร่ขณะเดียวกันราษฎรใน3หมู่บ้านภายใต้การดูแลของสถานีมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างพลิกฝ่ามือแต่ก่อนพวกเราลำบากมากทำแต่ไร่เลื่อนลอยรายได้ไม่แน่นอนแต่พอมีโครงการพระราชดำริของแม่หลวงเข้ามาทุกอย่างก็ดีขึ้นทั้งเรื่องการศึกษาความเป็นอยู่และปัญหายาเสพติดที่หมดไปตอนนี้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงมีความสุขและพร้อมใจกันช่วยดูแลป่าดูแลน้ำตอบแทนพระคุณตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่บอกเล่าด้วยความซาบซึ้งจากเดิมที่ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพียงไม่กี่พันบาทต่อปีปัจจุบันจากการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทำให้หลายครอบครัวสามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาทต่อปีส่งผลให้คุณภาพชีวิตและการศึกษาของบุตรหลานในชุมชนดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนกลางขุนเขาที่เปิดโอกาสให้ราษฎรและเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ระบบการเกษตรผสมผสานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลปศุสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตก่อนจะนำองค์ความรู้กลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการรับแรงงานในชุมชนเข้ามาทำงานโดยผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้ส่งคืนให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพตามพระราชประสงค์แม้ว่าในเชิงบริหารรายรับที่ได้อาจยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่หากมองในมิติของความยั่งยืนเพราะผลกำไรที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่มูลค่าที่เป็นเม็ดเงินหากแต่วัดจากรอยยิ้มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569กลับมาพบกับรายการหมุนตามวันของเราอีกเช่นเคยนะครับพบได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์น
2: ะ
1: ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศเลยวันนี้อยู่กับผมอัตภรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะคะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณณรนาถแข็งขันค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
2: ค่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงแรกนะคะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับสายสัมภาษณ์สายแรกของเรามาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับน
2: ั
1: ่นก็คือคุณสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองวันนี้จะมาคุยกับเราในประเด็นเรื่องการเชิญชวนการท่องเที่ยวนะงานกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25นะครับณจุดชมวิวชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรี
2: ค่ะ
1: ซึ่งต้องบอกว่างานนี้เริ่มไปแล้วนะแล้วก็ยังพอมีเวลาอีกถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะก็ยังไปกันได้นะเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้ครับคุณสุภาด้วงนุ้ยอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้จัดรายการทั้ง2ท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเจอกันอีกแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะพี่พาขอบคุณที่ให้เกียรติหมุนตามวันมาร่วมพูดคุยกันบ่อยครั้งเลยนะคะดีใจมากๆค่ะวันนี้นะคะสำหรับเทศกาลเที่ยวงานกินหอยตกหมึกนะคะที่ชะอำซึ่งเห็นว่าจัดกันไปแล้วด้วยเริ่มต้นกันไปแล้วรายละเอียดไฮไลท์ของงานนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ไฮไลท์ของงานนี้ต้องบอกว่าครั้งที่25
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมคะเพราะครั้งที่25เนี่ยจะต้องนึกถึงเลยว่าเฮ้ยแบบเขาจัดได้เนิ่นนานเนาะแสดงว่างานมันดีจริงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเข้ามาเที่ยวเยอะมากน่าเสียดายนิดเดียวค่ะว่าช่วงเนี้ยมีฝนลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นช่วงที่เราแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับนักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าตั้งแต่วันที่12ซึ่งเริ่มเป็นวันแรกเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะวันนั้นเนี่ยเป็นพิธีเปิดเนา
2: ะ
3: ในช่วงพิธีเปิดเนี่ยตอนแรกนะคะพี่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแรกๆเลยไปถึงปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องทำพิธีเปิดช่วงประมาณ6โมงนะ

0: ภายใต้การนำของนายนุกูลพรสมบูรณ์สิรินะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองชะอำนั่นเองค่ะซึ่งพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรายังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่เลยเพราะว่าเวลาเป็นพิธีเปิดเนี่ยนะคะก็จะมีโต๊ะใหญ่ๆแบบยาวๆเลยนะคะรองรับแขกผู้มีเกียรติซึ่งเจ้าภาพเนี่ยเขาก็รองรับนะคะทั้งสื่อมวลชนทั้งแขกผู้มีเกียรติเนี่ยประมาณสัก60ที่นั่งนะคะที่ให้นั่งหน้าเวทีแล้วก็ได้ลิ้มชิมรสอาหารจากทุกร้านที่มากกว่า50ร้านค้าเนี่ยนะคะซึ่งมีทุกชนิดเลยโดยเฉพาะอาหารทะเลเขาจะเอามาเสิร์ฟให้ทั้ง3โต๊ะให้เราได้ชิมนะคะเราจะได้ช่วยกันโปรโมททีนี้เราชิมยังไม่เสร็จเลยฝนก็ตกอีกนะ
1: คะ
0: ทุกคนก็ต่างก็แล้วมันเป็นแบบมันเป็นเอาท์ดอร์เนา
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้มีหลังคาเพราะว่ามันอยู่ที่จุดชมวิวชะอำชายหาดชะอำใช่ไหม
1: คะ
0: ทีนี้เนี่ยพออยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ก็ตกไม่นานแป๊บเดียวแป๊บเดียวคนนักท่องเที่ยวก็ออกมาเหมือนเดิมอีก
1: ค่ะ
0: มันแน่นเหมือนเดิมอีกซึ่งทำให้เราไม่ได้มีหลังคาเพราะว่ามันอยู่ที่จุดชมวิวชะอำชายหาดชะอำใช่ไหม
1: คะ
0: ทีนี้เนี่ยพออยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ก็ตกไม่นานแป๊บเดียวแป๊บเดียวคนนักท่องเที่ยวก็ออกมาเหมือนเดิมอีกค่ะ
1: มัน
0: แน่นเหมือนเดิมอีกซึ่งทำให้เราไม่รู้สึกจากอาหารทะเลที่สดอันนี้เป็นต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์เราจริงๆคือ
1: ค
0: อาหารทะเลที่ชะอำนี่มันสดมากๆนะคะแบบหิ้วขึ้นมาจากทะเลว่างั้นเหรอนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าหิ้วมาจากทะเลเลยอ่ะมันอาจจะบอกว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะประเด็นของอำเภอชะอำเนี่ยหลังจากที่เขาหาปูหาปลามาได้แล้วเนี่ยเขาจะมีสะพานหินเน
1: า
0: ะตรงนั้นน่ะที่เป็นสะพานซีเมนต์ใช่ไหม
1: คะ
0: ตรงนั้นเขาก็จะเขาใช้เป็นเหมือนถุงที่เป็นตาข่ายใช่ไหมคะเขาก็ผูกเชือกไว้แล้วเขาก็เอากุ้งหอยปูปลาเขาเนี่ยแช่ลงไปซึ่งมันก็เป็นน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็คือเขาไม่ต้องเอาไปแช่เย็นนะไม่แช่เย็นมันก็เท่ากับเราได้กินอาหารสดๆจากทะเลจริง
2: ๆ
0: เวลาก็เราจะกินเนี่ยเราก็ไปซื้อจากตรงนั้นมาปุ๊บก็มาปรุงเลยแล้วก็บางร้านเขาก็จะแบบปรุงตรงนั้นให้ได้เลย
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่น้องประชาชนหรือว่าร้านประกอบการเนี่ยที่เขานำมารังสรรค์เป็นอาหารเนี่ยก็คือเขาใช้แบบวัตถุดิบที่มันสดมากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะการันตีว่าเราจะไม่เสียชื่อในฐานะที่เราเป็นเมืองแคสโตโนมีน
1: ั่
0: นก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนั่นเองนะคะ
1: ก
0: ็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะอยากจะเชิญชวนยังมีเวลานะคะเพราะว่าเปิดไปเมื่อวันที่12แล้วก็จะมีงานไปจนถึงวันที่19นี้นะคะ19กันยายน2569ก็ยังมีเวลาที่จะให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดนอกจังหวัดหรือว่าต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวได้นะคะโดยเฉพาะกรุงเทพไม่ไกลนะ
1: คะ
0: ผู้จัดก็มาได้นะคะ
2: ครับต้องเรียกว่าอาหารทะเลของชะอำนั้นสดจริงๆนะอย
1: ่
2: างที่พี่พาบอกเมื่อกี้ก็คือเหมือนคล้ายๆวิถีชีวิตแบบปูชักสะพานยกใช่ไหมคะพี่พาที่พูดถึงเมื่อกี้ที่พอตอนเช้าๆแล้วเขาก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ขายให้กับคนที่มาจับจ่ายซื้อของกันตรงนั้นแปลว่าสดจริง
1: ๆรับประกันเลยนะคะสำหรับ
0: แล้วก
1: ็
0: อ
1: ี
0: ก
1: ค่ะเชิญค่ะพี่พา
0: เรื่องนึงพี่พาอยากจะให้เขาเรียกว่าให้ความมั่นใจในการที่จะมาเที่ยวเที่ยวเทศกาลกินหอยตกหมึกในครั้งนี้เนี่ยนะคะนั่นก็คือว่าเรามีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบมาตรฐานทั้งตรวจสอบมาตรฐานบูธที่จำหน่ายอาหารแล้วก็ตรวจสุ่มตรวจอาหารด้วยนะคะว่าจะมีสารปนเปื้อนหรือเปล่า
2: ซึ่
0: งอันเนี้ยจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบทุกวันโดยไม่บอกด้วยนะ
1: จะไม่บอก
0: ร้านค้านะคะว่าเราจะออกไปสุ่มตรวจแล้วก็ตรวจสอบทั้งเรื่องของราคาทั้งเรื่องของคุณภาพสินค้าเรื่องของสารตกค้างซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเทศบาลเขาก็ร่วมมือกับทางพาณิชย์จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางสาธารณสุขเนี่ยนะคะแล้วก็กองงานของเทศบาลเองเขาก็มีนะคะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือว่าคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเงี้ยนะคะก็จะลงไปตรวจสอบเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เที่ยวแบบสบายใจอย่างนี้นะคะและอีกอย่างเนา
1: ะ
0: ที่งานอ่ะบอกแล้วว่ากินหอยตกหมึกตกหมึกแค่คนละ100บาทนะคะตอนกลางคืนเขาก็จะพาเราลงเรือไปใดหมึกเขาเรียกใดหมึกเนา
2: ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครเคยไปเนี่ยนะคะพอเราลงไปแล้วเนี่ยปลาหมึกเขาจะมีแบบดวงตาเขาน่ะออกจะเป็นแบบมันวาวๆอ่ะเขาก็จะส่องไฟสีเขียวสีม่วงลงไปในทะเลเนี่ยค่ะแล้วปลาก็จะวาวๆๆๆแล้วเขาก็กลับขึ้นมาแบบเนี้ยสนุกมากค่ะที่เขาทดลองไปแล้วก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนะคะตอนนี้ยังมีเวลา

0: ลาเหลืออยู่วันนี้วันที่16เนา
1: ะ
0: เหลือวันนี้16 17 18 19ติดเสาร์อาทิตย์ยังมาเที่ยวได้นะคะอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะมาเที่ยวที่จะอ่ำบ้านเรานะคะจะอ่ำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งที่นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าทุกสิ่งอย่างมันมีความลงตัวทั้งเรื่องของธรรมชาติทั้งเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนน่ารักด้วยที่นี่เนี่ยทุกคนพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะพี่มาคะอยากจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไหมคะสำหรับการไปใช้พื้นที่สำหรับจุดชมวิวที่ชายหาดชะอำอยากจะฝากเรื่องของการรักษาความสะอาดหรือว่า อะไรบ้างไหมคะเผื่อว่าจะได้ช่วยกันดูแลเรื่องของความสวยงามในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเรื่องของความสะอาดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางเทศบาลเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดนะคะพอตกกลางคืนเลิกงานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคนมาเก็บกวาดให้เราเรียบร้อยแหละ แต่ถ้าเกิดเราเห็นใจพี่ๆพวกเนี้ยเนาะคนกลุ่มเนี่ยคือเขาบอกว่าคนเราจะทำงานได้ดีเนี่ยมันต้องใจรักที่ค่ะเชื่อว่าบางอาชีพเขาไม่ได้ใจรักนะแต่เขาจำเป็นต้องทำเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเราก็สามารถที่จะช่วยกันได้เพราะว่าอาหารของเราที่เราทานแล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันเก็บเพราะก็จะมีถุงดำวางไว้ให้ตลอดเลยนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยกันเก็บแล้วก็ใส่ไปในถุงดำได้หรือว่าเรื่องของการจอดรถนะคะการจอดรถก็เหมือนกันซึ่งพอตกเย็นนะคนก็จะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นการจอดรถเนี่ยเราต้องดูนิดนึงว่าให้แบบตรงนี้มันจอดได้2คันเนา
1: ะ
0: แล้วก็เบียดให้มันจอดได้2คันจริงๆเพราะบางทีเจ้าหน้าที่ก็ดูได้ไม่หมดด้วยความที่คนมันเยอะนักท่องเที่ยวมันมากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยในฐานะที่เราไปเที่ยวเนี่ยก็อยากที่จะให้เราหนึ่งคำนึงถึงเรื่องของเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่ทิ้งขยะลงไปนะคะ สองเราช่วยกันจอดรถให้เป็นระเบียบเผื่อแผ่เพื่อนที่จะมาเที่ยวกับเราตรงนี้จอดได้2คันเขาเว้นไว้อีกคันหนึ่งเขาได้จอดด้วยจอดได้3คันก็ชิดไว้เดี๋ยวอีก2คันจะได้มาจอดด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามีศิลปินวงดนตรีลูกค่ำคืนแล้วก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะคะเหมือนอย่างคืนนี้เนี่ยก็พี่ภาพูดได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: มันอย่างคืนนี้ก็จะเป็นทรายทอง ST Band นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นแสนนาตานะคะพอวันที่18ก็จะเป็นทรายนักร้องผมยาวแล้ววันที่19ก็จะเป็นไม้เลื้อยแบรนด์นะคะซึ่งที่ผ่านมาในวงซูซูอย่างเงี้ยเต้นรำอย่างเงี้ยไวพี่ภาเนี่ยพี่ภาเลยถูกใจ
2: ครับนอกจากเรื่องของงานกินหอยตกหมึกแล้วครับพี่พาช่วงนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวที่จะอำเป็นยังไงบ้างครับ
0: ช่วงนี้จริงๆนะท่องเที่ยวก็ยังคึกคักนะคะที่จะอำเนี่ยเพราะว่าเราได้กับงานกินหอยตกหมึกนี่แหละด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกเนา
1: ะ
0: เพชรบุรีเนี่ยน้อยนะคะที่ฝนจะตกลงมาเมื่อไหร่ที่พี่พาขึ้นอินโฟกราฟิกแจ้งเตือนพอพยากรณ์อากาศเขาแจ้งเตือนเราก็แจ้งเตือนชาวเพชรบุรีก็จะมีคนมาแบบแซวเราว่าให้มันตกมาเฮ้ยให้มันตกมาแต่คราวนี้มันตกจริงๆแล้วก็บางช่วงเนี่ยตกค่อนข้างเยอะด้วยก็อยากที่จะฝากความห่วงใยมากกว่านะคะฝากห่วงใยความห่วงใยพี่น้องประชาชนว่าท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยอยากให้ท่านเชื่อทางราชการเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การพยากรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีในการที่จะพยากรณ์ออกมาแล้วเนี่ยมันแม่นยำเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีการแจ้งเตือนอย่างไรเนี่ยอยากให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อที่ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราหน่วยงานราชการเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือท่านที่ประสบเหตุเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยนะคะเดี๋ยวขอต่อนิดนึงเรื่องเนี้ยท่านผู้ว่าราชการร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์เนี่ยท่านทุกครั้งที่ท่านประชุมนะคะตอนนี้ไม่ว่าเวทีไหนที่ท่านประชุมท่านจะแทรกเรื่องนี้เข้าไปว่าอย่าลืมนะแผนเผชิญเหตุผมสั่งไว้แล้วทุกแห่งต้องมีคือถ้ามันไม่เกิดเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรมันเฉยๆกันไปแต่เมื่อไหร่มันเกิดเหตุเนี่ยคุณต้องเอาแผนมาใช้ได้ทันทีแล้วก็มีการซ้อมแผนกันเรียบร้อยแล้วด้วยในระดับจังหวัดนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีท่านสุภาด้วงนุ้ยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับทางมุนตามวันนะคะขอบพระคุณนะคะพี่ภา
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: ครับ
1: เป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่จัดกันมายาวนานมากเลย25ครั้งนะคะแล้วก็เป็นเทศกาลที่เชื่อว่าถ้าจะอยากจะทานอาหารทะเลเนี่ย ครบถ้วนที่นี่นะคะแล้วสดด้วย
2: ไปที่นี่ก็คือได้กินครบแน่นอนนะทำให้ว่าเป็นกุ้งหอยปูปลาหรือหมึกเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมด้วยไปตกหมึกนะน่าสนใจนะ
1: ใช่ถ้าใครไม่เมาเรือนะหรือว่าถ้าเมาก็ควรจะไปนะบอกเลยว่าสนุกมากนะคะในช่วงกลางคืนเนาะแล้วก็เราก็จะได้ทำอาหารจากวัตถุดิบที่มันสดแล้วก็มาจากธรรมชาตินะคะสามารถไปกันได้นะคะที
2: ่ยังมีเวลานะ
1: ชะอำเนาะเพชรบุรีนะคะที่จุดชมวิวชายหาดชะอำนะคะถึง19กันยายนนี้นะคะอีก3วันนะจะเผื่อใครไม่ว่างก็อาจจะเย็นวันศุกร์วันเสาร์ก็ยังได้1วันนะคะสามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับหมุนตามวันค่ะ
3: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคช่วงนี้นะคะพาไปขึ้นเหนือกันหน่อยนะคะจังหวัดลำพูนค่ะเห็นว่าเขาจะมีการจัดงาน6อีเวนต์ใหญ่นะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่า6อีเวนต์ใหญ่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันกับทางผู้สื่อข่าวสวทลำพูนคุณธนกรลังกาพินค่ะตอนนี้นะคะคุณธนกรพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณธนกรคะ
2: สวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับเสียงชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจนค่ะ ุณธนากรคะเห็นว่าที่จังหวัดลำพูนเนี่ยตอนนี้เตรียมคิกออฟจัดใหญ่6อีเวนต์ลำพูน Living Series ชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ชุมชนรายละเอียดของ6อีเวนต์ใหญ่นี้เป็นยังไงเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
8: ครับผมช่วงนี้ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูฝนแต่ฝนก็ตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวัดลำพูนเขาก็ได้แถลงข่าวการจัดงานไปก็คืองานลำพูน Living Series ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนะครับเขาจะมีการจัดกิจกรรม6ครั้ง6ทีมด้วยกันเพื่อที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองลำพูนไม่ว่าจะเป็นผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างรายได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงของปลายฝนเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับยังกิจกรรมท้ายๆเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของฤดูหนาวก็คือในช่วงท้ายปีพอดีแต่เห็นว่าปี69เนี่ยอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะไม่หนาวมากเพราะว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือเอลนีโญนะก็อาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับก็คืออากาศกำลังดีประมาณว่าเดินเล่นแล้วก็เหงื่อไม่ออกประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยกิจกรรมที่จะจัดขึ้น6ครั้งภายใต้ชื่อลำพูน Living Series เนี่ยเขาจะดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะแบ่งเป็นทีมต่างๆนะครับครั้งแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมบุญสลากหรือประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนนะครับซึ่งเขาบอกว่าประเพณีเนี่ยเป็นประเพณีที่จัดขึ้นหนึ่งเดียวในโลก
1: นะครับ
8: ปีนี้เขาจัดขึ้นในช่วงวันที่20-26กันยายน2569เป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีก่อนที่จะออกพรรษานะครับซ
2: ึ่
8: งคนล้านนาเนี่ยก็มักจะจัดทานสลากพัดนะครับในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวแล้วก็เชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวเนี่ยจะได้รับอานิสงส์ผลบุญเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบวชไม่ได้นะครับน
1: ับ
8: เป็นวิธีที่สะท้อนถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็กิจกรรมเป็นประจำทุกปีนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหัตถศิลป์ล้านนาภูมิปัญญาร่วมสมัยกิจกรรมนี้นะครับจะจัดขึ้นในช่วงที่30-31ตุลาคม2569ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้พบกับงานหัตถกรรมผ้าแล้วก็ศิลปะล้านนานะครับก็จะมีการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แล้วก็งานสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยเฉพาะผ้าลำพูนเนี่ยถือว่าเป็นผ้าที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายในพื้นที่ของอำเภอป่าซางแล้วก็ผ้าไหมยกดอกลายที่กุนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลายที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนเป็นลายประจำจังหวัดนะครับสำหรับใครที่สะสมผ้าเนี่ยงานนี้เนี่ยต้องไม่พลาดนะครับส่วนกิจกรรมที่3แสงโคมแห่งศรัทธาเสน่ห์ล้านนาที่น่าค้นหานะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมย่อยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงที่13-14พฤศจิกายนแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับ13-14เนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมไฮไลท์นะครับความจริงในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารเทศบาลเมืองลำพูนนะครับทุกปีจะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็เทศนะครับได้เปิดโอกาสให้ไปแขวนโคมนะครับจะเริ่มตั้งแต่ช่วงวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะมียาวไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะครับซ
1: ึ่
8: งอันนี้เนี่ยก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะครับประมาณนี้ที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาได้มีการกำหนดในเบื้องต้นนะครับซึ่งการแขวนโคมของจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการแขวนทั่วไปนะครับเป็นการแขวนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศเมืองลำพูนท่ามกลางแสงโคมหลากสีสันนะครับในช่วงยามค่ำคืนนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปถ่ายรูปเช็คอินอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปกันได้นะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปท่องเที่ยวไว้นะครับสามารถเข้าไปค้นได้ที่เพจ Facebook สวทพูน FM 95ก็ไปพิมพ์ดูรายละเอียดคือค้นหาชื่อว่าคนละปูนปลาแอวเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับรวมไปถึงบอกความหมายของการแขวนโคมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแขวนโคมเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าหลายคนก็บอกเอ้าแขวนเพื่อความสวยงามหรืออะไรยังไงสามารถไปติดตามดูคลิปของผมได้ส่วนกิจกรรมที่4เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารลำพูนลำแต้วิถีลำพูนนะครับจัดขึ้นในช่วงที่20-21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ในการนำอาหารพื้นถิ่นของดีจังหวัดลำพูนแล้วก็เมนูที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับมานำเสนอผ่านกิจกรรมดังกล่าวก็สามารถ ไปชิมกันได้นะครับในกิจกรรมในช่วงที่20ถึง21พฤศจิกายนที่จะถึงส่วนกิจกรรมที่5นะครับเป็นกิจกรรมอันนี้ก็เป็นชวนท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีก็คือในช่วงของฤดูหนาวกิจกรรมเสน่ห์ฤดูหนาวใต้แสงดาวนะครับซึ่งจังหวัดลำพูนเองเนี่ยก็ชวนสัมผัสกับอากาศเย็นแล้วก็บรรยากาศที่โรแมนติกในช่วงปลายปีนะเพราะว่ากิจกรรมใต้แสงดาวเสน่ห์ของจังหวัดลำพูนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่หลายคนควรจะมาท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยในจังหวัดลำพูนเนี่ยมีหลายสถานที่นะครับที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล นะครับสามารถนั่งรถไฟไปเดินป่าแล้วก็ไปตั้งเต็นท์นอนกันได้อุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับก็จะมีน้ำตกก้อหลวงโรงเรียนเรือนแพนะครับก็ไปตามรอยภาพยนตร์คิดถึงวิทยากันได้ก็ประมาณนี้เป็นต้นก็สามารถมากันได้ช่วงที่25 26ธันวาคมนะครับและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่6จะเป็นกิจกรรมที่ข้ามปีในปี2567จะจัดขึ้นในช่วงวันเด็กพอดีเลยเป็นกิจกรรมพลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ให้ละปูนนะครับ 8-9 มกราคมก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นักสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอดผ่านไอเดียแล้วก็กิจกรรมร่วมสมัยมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโลคอลคราฟแล้วก็จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนอีกมากมายเลยนะครับก็ตามกันได้เดี๋ยวทางเพจสทลำพูนเนี่ยจะมีการอัปเดตข่าวสารให้ทราบนะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนการจัดงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องครับ
2: หกอีเวนต์ใหญ่ที่ว่านี้ครับจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมนี้ประมาณกี่โมงครับ
8: ส่วนหกกิจกรรมเนี่ยจะจัดขึ้นที่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องรอทางททนะครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆที่เขาได้มีการกำหนดวันมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดใกล้ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตขึ้นเพจ Facebook ของทลำพูน FM 95ไว้ให้นะครับ
1: ค่ะยังไงไปกดติดตามกันได้นะใครที่อยู่ที่ลำพูนหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ คุณธนากรคะช่วงนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่ลำพูนฝนตกหนักไหมคะ
8: จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดลำพูนเนี่ยแดดแรงมากนะครับ
1: อ๋อ ค่ะ
8: ฝนไม่ค่อยตกมาหลายวันแล้วตกมาก็แบบตกแบบโปรยปรายครับผม
2: คุณธนกรครับถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอย่างนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นคนลำพูนอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะต้องเลือกไปสักกิจกรรมหนึ่งใน6อีเวนต์นี้เนี่ยอยากจะแนะนำไหมครับว่าควรไปกิจกรรมไหนเป็นอะไรเป็นพิเศษบ้างครับ
8: ถ้าแนะนำเป็นกิจกรรมที่พิเศษก็จะเป็นเทศกาลโคมแสนดวงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนดีกว่าไปในช่วงนั้นเพราะว่าจะเป็นช่วงที่อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวนะครับอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็ใครที่อยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็สามารถไปกันได้เพราะว่าที่จังหวัดลำพูนเนี่ยมีทั้งที่พักสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนอกเหนือจากจุดแขวนโคมเนี่ยคอยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมผัสกันนะครับแนะนำเลยกิจกรรมนี้เพราะว่าไปถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยภาพสวยแน่นอนคอนเฟิร์ม 100% ครับ
2: นอกจากนั้นเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงลำพูนลำแต้วิถีถิ่นลำพูนที่พูดถึงในเรื่องของกินอาหารประจำถิ่นของลำพูนอยากจะให้แนะนำสักหน่อยครับว่าถ้าไปลำพูนนี้อะไรที่ไม่ควรที่จะต้องไม่ควรพลาดต้องลองกินบ้างครับ
8: ครับถ้าเกิดว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเที่ยวเทศกาลโคมแสนดวงเนี่ยใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำใหญ่อันนี้ก็ห้ามพลาดเป็นอาหารซิกเนเจอร์ในพื้นที่ที่เวลาคนที่จะมาเที่ยวที่บริเวณการจัดงานเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเลยนะครับก็สามารถเดินมารับประทานกันได้แล้วก็มีอีกเมนูนึงก
1: ็
8: คือแกงฮังเลลำใหญ่นะครับถือว่าเป็นอาหารถิ่นที่เกือบสูญหายแล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเพิ่งมีการเลือกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับให้เป็นอาหารเขาเรียกว่า Lost Food Good Taste ป่ะก่อนหน้านี้ที่เขาได้มีการเลือกกันไปอันนี้ก็ห้ามพลาดครับผม
1: แสดงว่าที่ลำพูนนี่ปลูกลำไยกันเยอะใช่ไหมคะผลผลิตเยอะใช่ไหมคะสำหรับลำไย
8: ใช่แล้วก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรในพื้นที่จะมีสวนลำไยเนี่ยเยอะแล้วก็รองลงมาเนี่ยจะเป็นการปลูกมะม่วงน
1: ะครับ
8: พืช2ชนิดเนี่ยถือว่าเยอะเลยในจังหวัดลำพูนครับ
2: ช่วงไหนที่เราจะได้กินลำไยกันเยอะๆบ้างครับ
8: ลำไยนี่ช่วงนี้นะครับลำไยในช่วงของที่มันออกตามฤดูกาลเนี่ยตอนนี้อาจจะหมดไปแล้วถ้าจะได้รับประทานจริงๆเนี่ยก็คือในช่วงประมาณพฤษภาคมปี70รอได้เลยนะครับเดี๋ยวลำไยในช่วงของฤดูกาลเนี่ยจะออกในช่วงนั้นแล้วก็คอนเฟิร์มในเรื่องของ รสชาติแล้วก็คุณภาพต้องลำไยลำพูนเท่านั้นนะครับ
1: อย่างก๋วยเตี๋ยวลำไยเนี่ยค่ะคุณธนากรคะคือเขาเอาไปใส่ในน้ำซุปหรือว่าเป็นส่วนผสมในตัวก๋วยเตี๋ยวเลยคะ
8: ในตัวน้ำซุปครับเขาจะมีการเอาลำไยที่ทั้งลำไยสดลำไยอบแห้ง
1: ครับ
8: ไปทำเป็นน้ำซุปตุ๋นกับกระดูกแล้วก็เอาซี่โครงเนี่ยไปตุ๋นด้วยนะครับบอกเลยว่าซี่โครงที่ตุ๋นเนี่ยเปื่อยแน่นอนละลายในปากอันนี้คอนเฟิร์มนะครับใครมาต้องห้ามพลาดเลย
1: มันก็จะได้ความหวานจากตัวลำไยด้วยเนาะสำหรับน้ำซุป
8: แทนน้ำตาลไปเลยนะก็คือแบบว่าเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติจากผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนเลยครับ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับ6อีเวนต์ของจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งจัดกันยาวเลยตั้งแต่ช่วงนี้เนี่ยใกล้ๆเนี่ยแหละตั้งแต่ตุลาพฤศจิกายาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะ
2: ทีนี้เนี่ยนอกจาก6อีเวนต์แล้วเนี่ยครับไหนๆก็ไปแล้วเนี่ยไปลำพูนแล้วเราต้องไม่พลาดไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ
8: ไปลำพูนเนี่ยถ้าเกิดว่าแนะนำนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็แนะนำอยู่2ที
1: ่
8: ก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล1ที่เพราะว่าตอนเนี้ยที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนั่งรถไฟอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ยนะครับนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงที่เชียงใหม่นะครับก็สามารถขึ้นรถไฟนะครับไม่ถึง10บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือรถไฟจากเชียงใหม่นะครับไปที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลได้เลยนะครับก็สามารถแบ็คแพ็คเดินป่าขึ้นไปนิดนึงก็จะมีจุดกางเต็นท์ซึ่งทางอุทยานเขาก็มีสถานที่ให้บริการอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกที่นึงนะครับอีกที่นึงก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอยู่อำเภอลี้นะครับจังหวัดลำพูนอาจจะไกลจากตัวเมืองนิดนึงประมาณ100กว่าโลแต่จะบอกว่าที่น้ำตกก้อหลวงนะครับน้ำตกก้อหลวงอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยเป็นน้ำตกที่เคยได้ไปอยู่ในโฆษณานะครับแบรนด์แอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งแต่ละกัน
1: ครับ
8: ก็คือสวยแบบนั้นเลยนะครับแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวคือแก่งก้อก็คือถ้าเกิดว่าเคยดูภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยา
1: ค่ะ
8: นะครับที่นั่นเนี่ยคือสถานที่จริงนะครับที่เขาจำลองไปทำหนังก็สามารถไปตามรอยกันได้เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยทางเทศบาลตำบลก้อนะครับเขาก็ได้มีการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ล่องเรือนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศคิดถึงวิทยากันนะครับก็สามารถไปกันได
1: ้ค่ะนอกจากที่เที่ยวทางธรรมชาติแล้วถ้าอย่างเป็นสายมูอย่างเงี้ยล่ะคะชอบไปทำบุญมีที่ไหนแนะนำไหมคะ
8: สายมูนี่ต้องแนะนำในเมืองนะครับ
2: ค
8: ือที่วัดพระธาตุหริพุนชัยนะครับแล้วก็ที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี
1: ค่ะ
8: วีรสตรีที่ของคู่บ้านเมืองนะครับของจังหวัดลำพูนก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะครับสามารถไปสักการะไปขอพรเสริมสิริมงคลกันได้นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ของตัวอำเภอเลยนะครับตัวของเมืองลำพูนเลยก็สามารถเดินไปได้ด้วยซ้ำนะครับสำหรับใครที่มาละกลัวที่จะไม่มีรถให้บริการเทศบาลเมืองลำพูนนะครับเขามีรถรางคอยให้บริการเป็นเวลาที่บริเวณหน้าวัดพระหริพุนชัยก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับราคาการให้บริการเนี่ยก็อยู่ที่หลักสิบไม่เกินร้อยนะครับเขาก็จะพาไปเยี่ยมชมนอกเหนือจากสองสถานที่นี้ด้วยก็คือจะเป็นวัดที่เป็นวัดทางประวัติศาสตร์นะครับในจังหวัดลำพูนเนี่ยเขาก็จะพาไปเลยแต่ละจุดนะครับก็มีให้บริการไม่ต้องห่วงว่ามาแล้วเดี๋ยวจะเคว้งต้องไปเที่ยวเองไม่ต้องนะครับมีรถรางนำเที่ยวครับ
1: ค่ะสำหรับลำพูนนะคะนอกจากอีเวนต์ใหญ่แล้วนะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสายมูชอบทำบุญก็ได้ธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้น่าจะอยากจะไปสัมผัสเน
2: า
1: ะเย็นช่ำเลยล่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปให้คุณธนากรฝากเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวเผื่อใครอยากจะไปเยี่ยมชมสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดลำพูนค่ะเชิญชวนได้เลยค่ะ
8: ครับผมจังหวัดลำพูนนะครับความจริงแล้วเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากหลายคนก็น่าจะรู้กันบ้างแล้วนะครับเชิญชวนนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือในช่วงฤดูหนาวส่งท้ายปีเนี่ยใครที่ยังไม่มีสถานที่เค้าดาวหรือจะไปเค้าดาวที่ไหนไปที่จังหวัดลำพูนหรือไปภาคเหนือก็ได้นะครับการเดินทางก็ไม่ยากครับก็แวะมากันหน่อยจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเป็นเมืองรองแต่ต้องมาลองท่องเที่ยวดูนะครับเพราะว่าเที่ยวลำพูนเนี่ยไม่ลำพังแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีคนพาเที่ยวรถรางก็มีนะไม่ต้องห่วงนะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวที่จังหวัดลำพูนครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนากรลังกาพินนะครับผู้สื่อข่าวสวทจังหวัดลำพูนที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันของเราครับ
1: ขอบพระคุณนะคะ
8: ครับยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับโอ้สองพื้นที่นะคะใครชอบสายทะเลกินอาหารทะเลนะคะเพชรบุรีได้เลยนะเทศกาลกินหอยตกหมึกนะคะส่วนใครสายธรรมชาติชอบอากาศเย็นๆชอบสัมผัสบรรยากาศที่มีความธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประเพณีมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองเนี่ยแนะนำเลยที่ลำพูน
2: ครับซึ่งนอกจากธรรมชาติแล้วลำพูนช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะเขามีกิจกรร
1: ม
2: เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนนี้ปลายเดือนกันยายนแล้วก็ยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยนะต้นมกรากันเลยทีเดียวมีกิจกรรมกันตลอดช่วงเลยนะครับก็ไปท่องเที่ยวกันได้นอกจากไปท่องเที่ยวกันแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมลำพูน Living Series นะครับชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ชุมชนครับ
1: ค่ะช่วงท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะวันนี้แน่นอน16กันยายนของทุกเดือนนะคะช่วงที่16เนี่ยคือเชื่อว่าหลายๆท่านนะตั้งตารอคอยนะคะกับการ เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอาแบบถูกกฎหมายนะคุณผู้ฟัง เอาแบบถูกกฎหมายนะคะวันนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็น่าจะออกใกล้จะครบแล้วเนาะสำหรับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันหน่อยใครติดตามกันอยู่นะคะ
2: รางว
1: ั
2: ลใหญ่ๆรางวัลที่หลายๆคนเฝ้ากันนะ มีรางวัลอะไรบ้างครับน้องสายป่าน
1: ตอนนี้นะที่มีอัปเดตมาคือเลขหน้า3ตัวนะคะเลขหน้า3ตัว060521นะคะส่วนเลขท้าย3ตัว266041นะคะแล้วก็เลขท้าย2ตัวงวดนี้ออก64
2: ครับ
1: เดี๋ยวรอลุ้นรางวัลที่1กันอีกสักครู่นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครจะเป็นเศรษฐีนะคะของวันนี้นะคะอ้าว
2: เดี๋ยวนี่รู้ตอนนี้ผมเริ่มยิ้มแล้วฮะ
1: อ้าวคุณอัธพร
2: ครับ
1: จริงเหรอคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะต้องรีบลงรายการนะดูท่าแล้วเนี่ยเริ่มแฮปปี้แล้วแต่ว่าดิฉันค่อนข้างใจสั่นนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรถ้างวดนี้ไม่ได้ก็งวดหน้าใหม่วันที่1นะคะ
2: มีให้ลุ้นกันตลอดนะครับ
1: ต้องนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนใครโชคดีวันนี้ยินดีด้วยนะคะติดตามข่าวสารกันหน่อยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะอย่างบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหญ่ๆนะคะก็คือใกล้เข้ามาแล้วตุลาคมนะคะสำหรับการประชุม IMF นะคะ World Bank
2: เรียกได้ว่านับถอยหลังแล้วตอนนี้
1: ถูกต้องนะคะซึ่งเป็นการนับถอยหลังเวทีเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ที่บอกว่าครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะว่าปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกนะคะพร้อมกับผลักดันวาระสำคัญระดับนานาชาติภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะสำหรับ4ประเด็นสำคัญนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของแน่นอนการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงเรื่องของสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนะคะซึ่งก็เป็นความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพนะคะของเราซึ่งปีนี้เนี่ยแน่นอนการเป็นเจ้าภาพของเราเนี่ยคืออยากจะให้จัดงานไปอย่างราบรื่นเนาะแล้วก็อยากจะสร้างมรดกทางคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศไทยเราด้วยเพราะว่าในการที่จัดประชุมเนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนพอนานาประเทศเขามาเห็นความพร้อมของบ้านเราเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่าบ้านเรามีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมเศรษฐกิจอาหารนะคะ มันก็เหมือนเป็นการสร้างภาพลักษณ์สร้างบทบาทในเวทีโลกของประเทศไทยด้วยนะคะ
2: ซึ่งเรื่องนี้ครับดร.เอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยนะครับว่างานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังเลยนะซึ่งไทยเนี่ยได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งนะครับทั้งนี้ดร.เอกนิติยังเห็นว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงศักยภาพของประเทศเราในด้านการเงินและการคลังพร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ด้านพัฒนาประเทศให้นานาชาติเนี่ยได้เห็นนะครับส่วนทางด้านคุณวิไทยรัตนากรครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMF World Bank GroupAnnual Meeting ครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ไทยเราเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์นะครับและนโยบายที่จะทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับสมาชิกประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการเล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือน
1: ะ
2: และการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกด้วยล่าสุดครับเมื่อวันที่15กันยายนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษนะแกคุณ
1: ฮัสลินดา
2: ครับ
1: อาดัมนะคะอามินนะคะขออภัยเป็นผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะที่มาสัมภาษณ์ท่านรองนายกนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทนะที่ท่านจะได้แสดงทัศนคตินะทัศนวิสัยวิสัยทัศน์ของท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อม
2: ความพร้อม
1: ว่า
2: ที่น้องไอปันบอกไปแหละ
1: ตอนนี้เนี่ยคือเป็นยังไงบ้างบ้านเราเพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วเนาะ12ถึง18ตุลาคมนะคะก็ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนบทบาทในเวทีโลกนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ถือว่าการที่เขาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ก็มีความไว้วางใจนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะในช่วงเดือนหน้านะคะเราต้องเรียกได้ว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนาะก็อยากจะให้จะเป็นเจ้าภาพนะคะเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับผู้คนที่มาเยือนเพราะว่าอย่าลืมนะว่าประโยชน์ที่เราได้เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศแล้วเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนะคะเพราะว่าการที่มาประชุมเนี่ยเขาก็จะมีระดับผู้บริหารเนาะที่เกี่ยวข้องกับการเงินของแต่ละประเทศนะคะที่มาร่วมกันประชุมในครั้งนี้นะคะก็ต้องมีการหาที่พักหาโรงแรมหาอาหารของกินเนาะคือไม่ต้องห่วงเลยยังไงมาประเทศไทยเราพร้อมที่จะต้อนรับอยู่แล้วนอกเหนือไปจากเรื่องของการจัดการประชุมนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสำหรับประเทศไทยเรานะคะใครที่มีโอกาสนะคะได้ไปติดตามเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่บอกอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ครับนอกจากการประชุม IMF World Bank 2026ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับก็ยังมีอีกหนึ่งเวทีนะที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเหมือนกันใช่ไหมในการจัดประชุมนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมด้านพลังงานระดับโลก GAS Tech นะ2026นะบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวพร้อมส่งไม้ต่อให้สหรัฐเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดประชุมในปีหน้าเนา
1: ะ
2: ซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน GAS Tech 2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกานะครับว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนนะครับสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจเนี่ยสูงถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน Energy Transition นะครับซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ว่าก๊าซธรรมชาติก็ยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันนะการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศได้ครับด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงาน GAS Tech 2027ก็กล่าวนะครับ พร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพเกสเทคปี2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: อืมค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับหมุนตำวันนะคะเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
2: ผมอรรถพรปานกลัดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
10: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุนจีนพบ3บริษัทโนมินีทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
18: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
17: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
18: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
19: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
13: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุนจีนพบ3บริษัทโนมินีทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาท พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาครทลายเครือข่ายทุนจีนที่หลบหนีคดีทุจริตจากประเทศจีนเข้ามาประกอบธุรกิจและฟอกเงินในประเทศไทยนานกว่า10ปีพบทรัพย์สินและที่ดินรวมกว่า600ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายเมียวอายุ37ปีชาวจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลักนายธนดลอายุ19ปีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นแทนชาวต่างชาติจากการตรวจสอบพบว่านายเมียวเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี2556และมีข้อมูลว่าถูกออกหมายจับในประเทศจีนจากคดีทุจริตโครงการของรัฐก่อนจัดตั้งบริษัทในไทย3แห่งโดยใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีขณะที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ191ล้านบาทและมีที่ดินรวม7แปลงเนื้อที่กว่า28ไร่มูลค่ากว่า600ล้านบาทกระทรวงแรงงานรับข้อเสนอสมาคมการค้าขอผ่อนปรนเงินประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนช่วยสถานประกอบการ SME รักษาสภาพคล่องและการจ้างงาน
20: ที่อาคารรัฐสภานายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอจากผู้แทนสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางพร้อมภาคีเครือข่ายรวม7สมาคมการค้านำโดยนายไพศาลว่องไวกลยุทธ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมและนายอํานวยศรีโยธาอุปนายกสมาคมเข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณามาตรการบรรเทาภาระผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนายจุลพันธ์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานรับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME ที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อต้นทุนและสภาพคล่องของกิจการโดยผู้แทนสมาคมได้เสนอให้พิจารณามาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับเงินเพิ่มกรณีนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนล่าช้าเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ซึ่งข้อเสนอของภาคธุรกิจถือเป็นข้อมูลสำคัญที่กระทรวงแรงงานจะนำไปประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการการรักษาการจ้างงานตลอดจนสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้กรอบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
13: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่ดินผังเมืองและการท่องเที่ยวชุมชน
21: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยนายกำพลสุภาแพ่งที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะหัวหน้าคณะลงพื้นที่ที่ศาลาประชาคมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้มีนางสาวธิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิธีดังกล่าวมุ่งหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาที่ดินทำกินและแนวเขตการจัดการผังเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้าและบริการและยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากนั้นคณะลงพื้นที่บ้านหอมเทียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประสานหน่วยงานและผลักดันแนวทางการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
13: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก730640รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก64รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก060และ521ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก266และ041จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
22: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
0: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจะปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นปกคลุมจังหวัดสกลนครกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอเขาค้ออำเภอหล่มสักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วอำเภอคำแขนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเขาว่างจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอศรีขอระพุ่มอำเภอสำโรงทาบอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเคียนซาอำเภอไซบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอเบตงอำเภอบันนังสตาอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอยี่งออำเภอบาเจาะอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอละแมจังหวัดชุมพรอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10 กม./ชม.การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องมาหรือยังคะถ้าใครมาแล้วแล้วก็ฟังผ่านดูผ่านทาง Facebook Live นะฮะที่พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปุ๊กขอเชิญชวนนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะส่งสติกเกอร์มาสักตัวก็ยังดีนะฮะกดแชททักทายกันบอกสวัสดีจ้าก็ได้นะฮะจะได้ชื่นใจกันนะฮะว่าเรายังอยู่ด้วยกันแล้วก็แน่นอนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หรือว่าAM 891 kHz นะฮะถ้าหากว่ามีปัญหาลำบากเดือดร้อนไม่ต้องเกรงใจนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะถึงแม้จะไม่ใช่หมายเลขที่ออกรางวัลที่1แต่ก็พอช่วยกันได้คุณผู้ฟังบางท่านบอกอย่าพูดอย่าพูดทำไมคะมันเจ็บใจรู้ฟังคะอย่ายอมแพ้ค่ะเดี๋ยวพวกร้องเพลงคุณอ้อมสุนทิสาให้ฟังขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแองวดหน้ายังมีใช่ไหมครับพี่สุภฤกษ์นี่พี่สุภฤกษ์พยักหน้านะฮะก็เป็นธรรมดานะคุณผู้ฟังมีได้ก็มีเสียมีเสียก็มีได้นะงวดนี้เสียงวดหน้าก็ได้นะลอตเตอรี่สลากออมสินรัฐบาลนะเราก็ถือว่าเราได้ช่วยประเทศชาติอีกทางหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่างเช่นหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเราก็ช่วยเหลือประเทศชาตินะฮะลอตเตอรี่ซื้อไปด้วยแล้วนะฮะน้องนิกนภชาพิชาพัทรวิทย์ด้วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่ฟังรายการอยู่ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะในทางต่างๆที่เราทำได้ไม่ใช่สนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่นะคุณผู้ฟังสนับสนุนให้ช่วยเหลือส่วนรวมในสิ่งที่เราช่วยได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของรายการเราค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะเบอร์02ก็มีค่ะโทรมาที่022769717และ022769721เขียนเป็นจดหมายไปรษณียบัตรส่งเข้ามาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2ถนนวิทยุนะฮะแล้วก็ขออภัยค่ะอาคาร2สถานีวิทยุนะฮะถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ต้องขอบคุณนะฮะพี่สุภเลิกไม่หัวเราะนะฮะแค่อมยิ้มนิดหนึ่งก็ยังดีคุณผู้ฟังคนเรามันต้องมีพูดผิดพูดถูกกันบ้างพูดถูกกันบ้างนะฮะพูดผิดผิดถูกมันก็มีบ้างนะฮะแต่ต้องแก้ไขเราจะพยายามแก้ไขนะคุณผู้ฟังมาที่บทกลอนเพราะๆต้อนรับกันไว้สักนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังครับบทกลอนเพราะๆเป็นบทกลอนอะไรดีหนอก็กันยายนแล้วนะฮะคุณผู้ฟังใกล้30กันยาแล้วใกล้เกษียณแล้วนะไปเจอบทกลอนของท่านสุเทพแก่งสันเทียนะฮะปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านแต่งเอาไว้บอกว่าวัยเกษียณเข้าบรรยากาศกับคุณผู้ฟังวัยครบเกษียณย่างใกล้เพียงเดือนมีสิ่งใดแชร์เชือนอย่าอ้างสสางเร่งบอกเตือนตนว่างานนั้นสำคัญค้างจบได้สมัยเรานี่นะฮะคุณผู้ฟังสำหรับพ่อแม่พี่น้องข้าราชการนะฮะ30กันยายนนะฮะครบ60ปีก็ต้องแฮปปี้แลนดิ้งไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะนั้นภาษาฝรั่งเขาบอกแฮปปี้เอนดิ้งตอนจบใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นข้าราชการก็จะเป็นแฮปปี้แลนดิ้งนะฮะลงอย่างสวยงามนะการทำงานก็เหมือนกับการขึ้นบางคนบอกขึ้นหลังเสือขนาดนั้นเลยนะไม่ขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่ว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่นะฮะรับใช้บ้านเมืองนะฮะจนครบวาระ60ปีก็ถึงเวลาได้พักผ่อนแล้วนะทิ้งทวนทิ้งประวัติศาสตร์ดีๆให้รุ่นน้องได้ภาคภูมิใจให้คิดถึงระลึกถึงรุ่นพี่กันไปที่สายคุณเพลินน้ำใจดีขอความช่วยเหลือเรื่องคุณยายสุนทรนิยมทองอายุ80ปีคุณยายเนี่ยมีเงินอยู่ในบัญชี 200,000 บาทคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพตอนนี้ไม่มีเงินอยากจะไปถอนเงินมาใช้แต่ถอนไม่ได้เนื่องจากบัตรประชาชนคุณยายหมดอายุมาแล้ว44ปีไม่รู้ตัว
2: แล้วคุณยายไม่ได้ไปเลือกตั้งเลยเหรอคะ
1: ทีมงานหลังไมค์มีคำถามนะไปติดต่อขอทำบัตรใหม่แต่ทางในอำเภอไม่ให้ทำเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณเพลินคุณเพลินคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณเพลินตอนนี้คุณยายอายุ80ปีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วบัตรประชาชนคุณยายหมดอายุมากี่ปีแล้วนะฮะ
3: หมดตั้งแต่ปี25ค่ะ
1: 2525
3: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยแล้วคุณเพลินพวกถามหน่อยแล้วที่ผ่านมาเวลาเขาเลือกตั้งคุณยายไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหรอ
3: ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าแกไม่ค่อยปกติอยู่ค่ะแกเป
1: ็
3: นคนไม่ค่อยปกติอยู่คนเดียว
1: อ๋อ
3: ค่ะค่ะ
1: ก็เลยไม่ได้เคยออกไปใช้สิทธิ์ก็เลยไม่ได้ใช้แบบประชาชนเหรอเอ๊ะพวกถามหน่อยแล้วตัวคุณยายไม่ไปหาหมอเลยเหรอคะเวลาไปหาหมอก็ต้องยื่นแบบประชาชนหรือเปล่าคะ
3: ไม่เคยไปเลยค่ะเห็นแกมา40กว่าปีแล้วตั้งแต่แต่งงานมาอยู่ใกล้ๆบ้านแกเนี่ยนะคะมีไม่สบายมากไม่สบายบ้างแกก็จะบอกคนข้างบ้านคนข้างบ้านก็จะเอายาให้กินแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำแกไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: นั่นหมายความว่าคุณเพลินเองก็เป็นเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นลูกหลานญาติพี่น้องแต่เป็นเพื่อนบ้านอย่างนั้นเหรอคะ
3: ค่ะค่ะบ้านอยู่ใกล้กัน
1: โอ้นั่น
3: แกก็จะบอกคนข้างบ้านคนข้างบ้านก็จะเอายาให้กินแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำแกไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: นั่นหมายความว่าคุณเพลินเองก็เป็นเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นลูกหลานญาติพี่น้องแต่เป็นเพื่อนบ้านอย่างนั้นเหรอคะ
3: ค่ะค่ะบ้านอยู่ใกล้กัน
1: โอ้นั่น
3: บอกคนข้างบ้านคนข้างบ้านก็จะเอายาให้กินแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำแกไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: นั่นหมายความว่าคุณเพลินเองก็เป็นเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นลูกหลานญาติพี่น้องแต่เป็นเพื่อนบ้านอย่างนั้นเหรอคะ
3: ค่ะค่ะบ้านอยู่ใกล้กัน
1: โอ้นั่น
3: แล้วบอกคนข้างบ้านคนข้างบ้านก็จะเอายาให้กินแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำแกไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
1: นั่นหมายความว่าคุณเพลินเองก็เป็นเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นลูกหลานญาติพี่น้องแต่เป็นเพื่อนบ้านอย่างนั้นเหรอคะ
3: ค่ะค่ะบ้านอยู่ใกล้กัน
1: โอ้นั่นลูกญาติของแกนะฮะทั้งสะใภ้อ่ะนะฮะหลานสะใภ้น้องหลานสะใภ้เนี่ยบอกมาเดี๋ยวพวกช่วยตามหาอีกทางหนึ่งอันนี้คือประการที่หนึ่งนะแต่ประการที่สองก็คือปัญหาว่าตอนนี้เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าแกมีเงินในบัญชี200,000 บาทคะ
3: อ๋อผู้ใหญ่บ้านเขาให้คนสนิทไปแอบค้นดูค่ะผู้ใหญ่บ้านเขาดูแลอยู
1: ่ผู้ใหญ่บ้าน
3: ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลานชายค่ะผู้ใหญ่บ้านบังเอิญเป็นหลานชาย
1: ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลานชายของคุณเพลินหรือเป็นหลานชายของคุณยายคะ
3: เป็นหลานชายของเพลินเพลินตาจ้ะ
1: อ๋อเป็นหลานชายของคุณเพลิน
3: ค่ะ
1: ก็เลยไปให้ไปค้นดู
3: ก็คือตอนแรกน่ะผู้ใหญ่บ้านคนเก่าอ่ะเขาก็เป็นญาติกันเหมือนกันเขาก็เคยคิดจะพาแกไปทำบัตรแล้วตั้งแต่ตอนบัตรหมดอายุอ่ะแต่แกไม่ไปเพราะแกไม่ค่อยปกติอะค่ะ
1: พุกถามต่อว่าผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่บอกว่าเป็นญาตินี่คือเป็นญาติกับคุณเพลินหรือเป็นญาติกับคุณยาย
3: เป็นญาติกับผู้เป็นญาติกับเพลินแล้วก็เป็นญาติกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ด้วย
1: อ้าวแล้วไงคะ
3: ก็แกไม่ไปอ่ะด้วยความที่แกไม่ปกติอ่ะค่ะ

0: ล้วทางนี้ไปแกไม่ไป
1: เปลี่ยนใจ
0: เปลี่ยนใจไม่ไปอ่ะ
1: ประเด็นสำคัญตอนนี้ที่คุณเพลินเนี่ยอยากจะให้คุณยายสุนทรไปทำบัตรประชาชนใหม่ก็เพื่อว่าหากมีบัตรประชาชนแล้วจะได้ไปเบิกเงินในบัญชีของคุณยายมาใช้สอยใช่หรือไม่
0: ใช่และอีกอย่างหนึ่งค่ะแกไม่เคยได้รับสวัสดิการ600 700อะไรเนี่ยแกไม่เคยได้เลยจากเทศบาลนะคะ
1: อ๋อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เคยได้เลย
0: ไม่ได้ค่ะเพราะเทศบาลบอกว่าไม่มีบัตรเขาก็ให้ไม่ได้
1: อืมเข้าใจ
0: ไม่มีสิทธิ์รับ
1: อ่ะคราวนี้แสดงว่าคุณยายก็ยังไม่เคยไปอำเภอเลยใช่ไหมหรือเคยไปมาแล้ว
0: ไม่เคยค่ะเพราะแกไม่ไป
1: อ๋อไม่เคยก็เลยไม่ไป
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เพราะว่าไม่
0: แล้วที่เราดำเนินเรื่องกันอยู่เนี่ยนะคะตัวแกไม่รู้เรื่องหรอกค่ะพวกเรากับพวกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพวกคนข้างบ้านกับพวกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขนฝ่ายจะทำให้แกกันเอง
1: อ๋อ
0: ค่ะตัวแกไม่ได้มารู้เรื่องกับเรา
1: แล้วการที่จะพาแกไปทำบัตรประชาชนก็คือแค่พาตัวแกชวนแกออกไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอก็แค่นั้นใช่ไหมหรือว่ามีขั้นตอนอะไรอีกไหมคะที่ไปเจอปัญหามาเห็นบอกว่าไปติดต่อมาบ้างแล้ว
0: ใช่ค่ะก็คือติดต่อเทศบาลทำไม่ได้เทศบาลบอกไปที่อำเภอก็ไปติดต่อที่ในอำเภอก็เอาพยานบุคคลไป5คนด้วยกันนะคะปรากฏว่าในอำเภอเขาก็ดูว่าโอ้โหหมดอายุนานแล้วเขาปิดระบบไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าไม่ให้ผมไม่เปิดระบบให้ทำหรอกเพราะว่าบัตรเนี่ยหมดอายุนานแล้วแล้วคนที่จะมาทำเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่าเอาใครมาสวมสิทธิ์หรือเปล่า
1: ช่วงนี้เขาว่าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเอางี้เอาผม DNA เอาผล DNA มาให้ผมละกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าได้ผล DNA มาเนี่ยผมเปิดระบบให้ทำเลยแล้วบอกว่าแล้วใครจะดำเนินการให้แกตัวคนเดียวผลสุดท้ายเขาบอกว่ามีตัว DNA ฟรีอ่ะแต่ต้องรอเข้าคิวอาจจะได้ปีละ 2-3 คนเอ๊ะทางเราก็เลยทำไงดีก็เลยไปคุยกับพี่ที่เขาค่อนข้างมีตังค์หน่อยไปบอกเขาเขาก็บอกเธอไปทำกับเอกชนเลยเดี๋ยวออกเงินให
1: ้ 30,000
0: ใช่ค่ะตรวจ DNA ก็หมอก็ดีค่ะหมอก็มาตรวจ DNA แกกับน้องสาวซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นน้องสาวพ่อเดียวกันแต่คนละแม่เพราะพ่อแกมีภรรยาใหม่ใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าได้พ่อเดียวกันแต่คนละแม่ได้เอามาตรวจคุณหมอก็ดีเพราะแกไม่ออกจากบ้านคุณหมอก็ไปตรวจถึงบ้านเลยก็เอาแกไปตรวจกับน้องสาวคู่กันสองคนนะคะเสียจ่ายไป 30,000 ผลออกมาคุณหมอบอกว่า DNA ไม่ใช่พี่น้องกันบอกอ้าวคุณหมอก็เนี่ยก็พ่อเขามีภรรยาใหม่เขาก็ได้ลูกสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นลูกติดแม่มาก็ได้บอกว่าถ้างั้นก็ไม่รู้เพราะเราเพิ่งมารู้จักแกตอนแต่งงานมาอยู่ที่นี่40กว่าปีเนี่ย
1: เอาละเดี๋ยวในกรณีนี้นะฮะเรามีสายของท่านอำเภอบางปลาม้าพันจ่าเอกสุริยาผู้สวัสดนะฮะเดี๋ยวท่านจะได้ให้คำแนะนำว่าเรามีลักษณะงานลักษณะปัญหาอย่างนี้จะช่วยกันได้อย่างไรเนาะสวัสดีค่ะท่านสุริยาคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับผมมาจากสยามวัดนายเพิ่มประมาณนะครับคือเรื่องนี้ครับมันสะสมมานานแล้วคือเราแนะนำให้ไปตรวจดีเอ็นเ
1: อ
2: เขามีน้องสาวอยู่บางใหญ
1: ่
2: นะครับแล้วก็ไปหาใครมาตรวจ
1: ค่ะ
2: นะฮะเราก็แนะนำไปเพราะว่าถ้าไม่ตรงเนี่ยเราเซ็นไม่ได
1: ้
2: มันจะผิดกฎหมายเป็นการสวมตัว
1: ค่ะเข้าใจค่ะ
2: ซึ่งก็อย่างที่บอกเนี่ยเขาปล่อยไว้การที่มีบัตรเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของรัฐฮะม
1: ัน
2: เป็นหน้าที่ต้องมาทำบัตรภายในกำหนดเวลามีค่าปรับด้วยซ้ำการที่ปล่อยปะละเลยแล้วมาร้องเรียนราชการเนี่ยถือเป็นการเสียหายครับเราแนะนำแล้วว่าให้ไปตรวจดีเอ็นเอซึ่งก็ไปจริงแล้วมันไม่ตรงพอไม่ตรงก็ทำไม่ได้ครับไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่า
1: และในกระบวนการตรวจดีเอ็นเอนอกเหนือจากตรวจกับน้องสาวแล้วเกิดไม่ตรงอย่างที่มันเป็นความจริงอย่างที่เห็นเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีวิธีการอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ไหมเพราะว่าโอเคกับน้องสาวก็อาจจะเป็นลูกติดหรือสุดแท้แต่นะฮะเราไม่สามารถกล่าวได้
2: ถามเขาครับว่าพ่อแม่พี่น้องเดียวกันมีไหมก็ไปตรวจใหม่เรามีโครงการฟรีนะครับ
1: แต่
2: เขาไม่มากับเราแล้วที่น่าเกลียดคือเจ้าตัวไม่เคยมาติดต่อเพิ่มมีแต่นายหน้ามาติดต่อทำเพิ่มครับนายหน้าคือเป็นอาจารย์เกษียณเป็นผู้ใหญ่เก่าเหมือนวิ่งจะเอาเงินค่าในบัญชีอ่ะ 300,000 ที่จะฝากไว้น่ะ
1: อย่างนั้นเลยเหรอคะ
2: เพราะเจ้าตัวต้องมายื่นกับอำเภอครับไม่ใช่ให้อันหน้ามาหาผม3รอบผมจำได้
1: เหรอคะแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าหากว่าเจ้าตัวเขาเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพยากที่จะออกมาจากบ้านล่ะคะเรามีทางช่วยเหลือยังไงมั้ยคะท่านนายอำเภอขา
2: คือเราก็ไปทำที่บ้านได้เขาเต็มใจกับนี้เขาไม่ยอมคุยกับเรา

0: เขาหนี
1: ตัว
0: มาแล้วเขาหลบ
1: ตัวของคุณยายท่านนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ก่อนที่พาเลยน่ะ
1: เหรอคะงั้นปุ๊กถามต่อได้ไหมคะท่านอำเภอหากแม้ว่ากรณีคุณยายท่านนั้นท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตสมมตินะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรื่องสมองบ้างกรณีนี้เรามีทางออกอย่างไรบ้างไหมคะ
0: คือก็ต้องไปให้จิตแพทย์ให้แพทย์เขาออกแพทย์ให้เขารักษาแต่ปัญหาคือถ้าเขาไม่แสดงความเป็นไทยเนี่ยกระบวนการสิทธิประโยชน์นั้นก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: คือต้องโทษตัวเองก่อนครับว่าตัวเองมีหน้าที่ในการจัดมาทำบัตรและปล่อยป่าไป40ปีเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยไทยจริงหรือเปล่าหรือสวมมาอะไรมาเราก็ไม่รู้ไง
1: ปกติช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องนี้เยอะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นผู้ที่มีอาการทางสติปัญญามาแต่ก่อนนะฮะฉะนั้นการที่จะกระตือรือร้นเข้าสู่กระบวนการทำบัตรหรือรักษาสิทธิในโอกาสที่แบบโอ้โหกว่าจะได้เป็นคนไทยถูกต้องมันไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายนะคนอยากเป็นตั้งเยอะแต่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดติดขัดตรงนี้ท่านมีแนวทางปุ๊กเข้าใจว่านอกเหนือจากตรวจ DNA เนี่ยมันยังมีกระบวนการอื่นที่สามารถยืนยัน
0: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่สามารถให้แบบผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นคนไทยแล้วเห็นกันมาอยู่การเกิดของคุณยายอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ตรงเลยครับเพราะว่าการไปพิสูจน์ตัวตนชื่อคนตัวตนกับในชื่อทะเบียนราษฎรเนี่ยพิสูจน์โดย DNAแต่ถ้าเด็กน้อยโตกันอันนี้มันอายุ80มันไม่ไหวแล้วครับใครจะกล้าเซ็นน่ะคุกนะฮะ
1: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะเห็นตอนคุณยายเกิดแล้วเกิดเป็นคนไทยเป็นคนไทยมาเกิดแผ่นดินไทยจริงไหมอย่างนั้นนะคะ
0: หรือว่าเป็นเขมรพม่าพ่อตาแม่ยายใครมาสวมเราก็ไม่รู
1: ้แล้วในกรณีนี้จ้ะแล้วในกรณีนี้ทราบมาว่าตัวคุณยายก็มีพี่ชายและพี่ชายก็มีภรรยาแล้วมีหลานด้วยแต่ตัวพี่ชายเขาเสียไปแล้วนะฮะสามารถนำหลานมาตรวจ DNA กับคุณยายได้ไหมคะ
0: คือถ้าเกี่ยวพันกันนะ
1: ทาง
0: แพทย์เขาตรวจได้แต่ราคาอาจจะแพงก็อยู่ที่เขาค
1: ือ
0: มันอยู่ที่เขาว่าถ้าเขามั่นใจว่าเขาสายเนี้ย
1: เป็นหลานกันเป็นน้ากันจริง
0: ๆได้แต่อาจจะแพงหน่อยแต่ว่าเขาจะเริ่มกว่าเราเราก็รับแต่เขาไม่เคยมายื่นเราไงมีแต่ในหน้ามายื่น
1: อ
0: ่ะการประกาศคนนี้บัตรก็ต้องเอาตัวมายื่นเอาตัวมาก่อนให้ในทะเบียนสอบสวน
1: โอเค
0: ความสามารถว่าบ้านเพลหรือเปล่าอย่างไรแต่เขาไม่เคยมาสักครั้งในที่อำเภออ
1: ืมค่ะ
0: แล้วมาร้องในอำเภอมาร้องไปด้วยร้องไปทั่ว
1: ในอำเภอค่ะ
0: แต่เจ้าตัวไม่เคยมายื่น
1: ปุ๊กเข้าใจปุ๊กเห็นใจในอำเภอนะเราทำงานของเราเราเจอร้องบางทีเราก็เหนื่อยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสมมตินะปุ๊กสมมตินะท่านในอำเภอหากแม้ว่าเราให้อสมหรืออพมซึ่งเป็นคนในพื้นที่เนี่ยไปเยี่ยมไปเยือนคุณยายเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยว่าเอ๊ะคุณยายปกติจริงไหมหรือมีอาการทางสติปัญญาจนไม่สามารถไม่อยากออกมานอกบ้านอะไรทำนองนี้จะเป็นไปได้ไหมคะว่าลองไปสืบสุบดูว่าเขาติดขัดอะไรจริงไหม
0: คือไปแล้วครับเขา
1: เคยไป
0: เขาจะหลบคนเขาหลบคนเขาไม่มาเขาจะคุยเฉพาะนายหน้าเนี่ยจะมีคนมาคุยคือนายหน้าเป็นครูเกษียณกับอดีตผู้ใหญ่บ้าน
1: อ๋อแล้วเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้เพื่อนบ้านนี่ไม่สามารถเลยคะ
0: เขาไม่คบใครผิดชอบตัวเองซึ่งเราก็ไม่รู้ไอ้การไม่คบเนี่ยจิตเวทหรือว่ากลัวความผิดเราก็ไม่รู
1: ้
0: เราก็ไม่รู้นะฮะแล้วจริงไอ้การทำบัตรตัวเนี้ยการเพิ่มจะเป็นลาดอ่ะมันอยู่เทศบาลตะค่าเขามีทั้งทะเบียนเราเนี่ยปลายเหตุนะเราเนี่ยอำนวยความเป็นธรรมดูแลเหลือที่กับบัตรเนี่ย
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านในอำเภอสุริยาจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าหากเราฝากให้เทศบาลฝ่ายพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยนะฮะลงพื้นที่เอากระเช้าไปฝากไปเยี่ยมไปเยือนประมาณนั้นใช้เรียกว่าใช้ไม้อ่อนจะพอเข้าไปถึงบ้านคุณยายก็ได้ไหมฮะ
0: เดี๋ยวผมให้คุยกับนายกตะค่าที่เขาไปดำเนินการทำด้วยอ่อนใจแล้วเดี๋ยวให้คุณนายก
1: เลย
0: นายกเทศบาลตะค่า
1: อยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมฮะ
0: ครับอยู่ใกล้เลยครับ
1: โอเคดีค่ะจะได้คุยกันสวัสดีค่ะท่านนายกขา
2: ครับสวัสดีครับครับ
1: ค่ะดิฉันอนุมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ทราบเรียนสายท่านนายกอะไรอยู่คะท่านนายกขา
2: ผมนายกวิษณุพัวประเสริฐครับ
1: ท่านนายก
2: เทศมนตรีตำบลตะค่าครับ
1: เยี่ยมเลยท่านนายกวิษณุปุ๊กถามหน่อยว่าคุณยายสุนทรคุณยายสุนทรได้ข่าวว่านายกเคยให้ทีมงานไปเยี่ยมท่านใช่ไหมที่ตำบลตะค่าค่ะ
2: อ๋อลงหมดครับทั้งอำเภอทั้งท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงหมดครับ
1: ดีมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณยายไม่คุยด้วยเลยหรือว่าคุณยายไม่ยอมออกจากบ้านมาติดต่ออำเภอหรือมาพบปะผู้คนเหรอคะหรือยังไงคะ
2: ครับครับไม่ยอมออกครับเราไปถึงบ้านไปยืนล้อมบ้านอยู่กำนันผู้ใหญ่บ้านแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อำเภอที่ลงไปเนี่ย
1: จ้ะ
2: แม้กระทั่งผู้ใหญ่เองและอดีตผู้ใหญ่นะครับก็ไปยืนคุยจะมีรั้วบ้านไม่ยอมให้ขึ้นบ้านไม่อะไรทั้งนั้นครับ
1: อ๋อแล้วคุณยายเขามีคนที่เขาไว้ใจบ้างไหมผู้ใหญ่มีคนที่เขาแบบสมัครรักใคร่เพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนเรียนมาด้วยกันอย่างนี้พอมีไหมฮะ
2: อ๋อน่าจะไม่มีครับแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านเองอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เลี้ยงนั้นใจดีนะครับขอเอ่ยนามนิดนึงเน
1: า
2: ะตอนนี้เป็นหลานชายเป็นผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับก็ขนาดจะไปเรียกคุยเรียกอะไรไปมือเรียกยังเข้าบ้านไม่ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหแล้วปุ๊กแปลกใจมากเลยว่าแล้วคุณยายก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรบ้างเลยหรือคน80ปีนี่ไม่ปวดฟันไม่อยากมาทำฟันไม่มีอาการที่ออกมาหาหมออยู่แต่บ้านได้เหรอคะ
2: ก็เนี่ยครับก็เป็นเหตุหนึ่งแต่ถามว่าปัจจุบันเนี้ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าเนี่ยข่าวการร้องเรียนแม้กระทั่งลงโซเชียลสารพัดนะครับซึ่งเองผมเนี่ยเป็นผู้นำท้องถิ่นซ
1: ึ่
2: งท้องที่เนี่ยนะก็ได้ประสานงานลงไปหมดแม้อำเภอลงไปหมดไล่ขั้นตอนแม้กระทั่งการทำเรื่องต่างๆในการตรวจดีเอ็นเอล่าสุดที่ตรวจเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าน้องไม่ตรงกันนะครับและคนที่จัดการเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆนะเป็นอดีตครูนะครับอดีตครูกับอดีตผู้ใหญ่บ้าน
1: ค่ะ
2: นะครับนะครับที่เป็นคนเดินเรื่อง
1: ปุ๊กเข้าใจ
2: แล้วแม้กระทั่งตัวเจ้าตัวเองเนี่ยเขาเดินเรื่องอย่างที่นายว่าก็ไม่เคยนำบุคคลดังกล่าวเนี่ยมาอำเภอนะฮะมาพร้อมกับโอเคเอาไว้ง่ายครับถ้าท่านถามว่าในเครือญาติอันตรงนี้มีครูคนนี้ครูหนึ่งท่านแล้วก็ผู้อดีตผู้ใหญ่หนึ่งท่านเนี่ยสามารถพามาได้ถ้าเขามาด้วยที่จริงก็ต้องพามาอำเภอนะครับมายืนยันมาปรึกษาว่าหนึ่งกรณีน้องไม่ตรงสองมีพี่ชายที่มีลูกหลานจะตรวจยังไงจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่สามารถที่พามาได้เม
1: ื่อ
2: พามาไม่ได้ถามว่าครับ
1: แล้วตอนนั้นที่เคยมาตรวจกับน้องสาวครั้งหนึ่งนี่เขาออกมาจากบ้านได้ยังไงคะ
2: อ๋อผมไม่ทราบเขาตรงนี
1: ้
2: ญาติน่าจะญาติเขาหรือยังไงนะตรงเนี้ยคือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการดำเนินการก็คือน่าจะเป็นคุณครูกับผู้ใหญ่นี่แหละดำเนินการเขาจะพาไปตรวจยังไงผมไม่ทราบเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราได้เข้าไปมอบของอะไรสิ่งของอะไรต่างๆนะช่วยความช่วย
1: เข้าได้ไหมคะเข้าไปได้ไหมคะมอบของเข้าไปได้ไ
2: หมอ๋อไม่ได้เข้าไปแล้วครับก็มอบตรงข้างๆบ้านก็คือเรามีอดีตผู้ใหญ่กับเนี่ยนะครับ
1: คือไม่ได้มอบกับคุณยายสุนทรมอบกับเพื่อนบ้านแทนเหรอนะ
2: ใช่ครับก็มอบที่บ้านนั่นแหละแกไม่ได้ลงมารับแม่อะไรครับเท่ากับมอบแบบมีก็ดีผู้ใหญ่เลี้ยงกันนั่นตรงนั้นนะครับแกไม่ยอมลงมาเลยไม่ยอมเข้ามาหาเราเลย
1: แล้วแกไม่มีสามีเลยเหรอคะคุณยายสุนทรนี่ฮะเป็นสาวโสดเหรอคะ
2: ฮะสาวโสดฮะ
1: อ๋อค่ะคือผู้เรียนอย่างนี
2: ้
1: คุณท่านนายกวิษณุตัวของ คุณผู้ฟังที่เขาโทรเข้ามาที่รายการเราเขาไม่ได้มาร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่เขาโทรมาเพื่อขอความช่วยเหลือว่าอยากจะพาคุณยายสุนทรนิยมทองเนี่ยไปทำบัตรประชาชนแต่ว่าติดขัดตรงคุณยายเนี่ยไม่ค่อยออกจากบ้านตรงกันกับที่ท่านนายกว่าแล้วก็บอกว่าในกระบวนการตรวจดีเอ็นเอเนี่ยตัวของเพื่อนบ้านก็ลงทุนจ่ายเงินตรวจดีเอ็นเอแบบเอกชน30,000นะพวกก็ว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใจดีมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็สอบถามมาว่าคุณยายเนี่ยมีพี่ชายคนหนึ่งแต่พี่ชายเนี่ยแต่งงานมีลูกด้วยนะแต่พี่ชายเสียชีวิตไปแล้วในส่วนของพี่สะใภ้กับหลานเนี่ยก็ย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่นที่อื่นแล้วตรงนี้ไม่แน่ใจว่าท่านนายกวิษณุได้ยินข่าวนี้ไหมว่าคุณยายก็มีญาติอยู่เหมือนกันนะ
2: อ๋อไม่ได้
1: ยังไม่ได้ยินใช่ไหมฮะ
2: คือได้ทราบข่าวตอนที่มีคุยก็ว่าน้องสาวอยู่ฝั่งบ้านแหลมนะครับบ้านแหลมเนี่ยก็นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปตรวจกันแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาแจ้ง
1: ว่าไม่ตรงกัน
2: เขาก็ปิดความเป็นความลับอย่างนี้นะครับ
1: เ
2: นี่ยผมก็เพิ่งรู้เนี่ยครับว่ามีการไปตรวจเนี่ย
1: ไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวกรณีนี้เราต้องหาทางออกคือปุ๊กบอกเลยวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือเราอยากช่วยให้คุณยายสุนทรเนี่ยได้รับสวัสดิการหากคุณยายเป็นคนไทยมีข้อแม้นะถ้าคุณยายเป็นคนไทยจริงคุณยายต้องได้รับสิทธิต่างๆตามที่เป็นคนไทยแต่ประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยคุณเพลินยังอยู่ไหมคุณเพลิน
3: ยังอยู่ค
1: ่
3: ะ
1: อ่ะคราวนี้เนี่ยปุ๊กจะต้องถามคุณเพลินละในฐานะเป็นเพื่อนบ้านและเข้าออกบ้านของคุณยายสุนทรได้เนี่ยรู้ไหมว่าคุณยายสุนทรมีพี่ชายชื่ออะไรที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะพอทราบไหมฮะ
3: ชื่อสุทนค่ะ
1: สอเสือสลูและทอธงนอนหนูหรือว่าทอทหารนอนหนูพอทราบไหมคะคำเขียนหรือไม่แน่ใจ
3: ไม่แน่ใจค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็นามสกุลนิยมทองเหมือนกันไหมคะหรือว่าคนละนามสกุล
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แสดงว่าคุณยายสุนทรเป็นสาวโสดนะไม่เคยแต่งงานไม่มีลูกไม่มีครอบครัวเอาละตอนนี้ก็ต้องไปตามหานะฮะครอบครัวของพี่ชายอันนี้เป็นพี่ชายแท้ๆของคุณยายสุนทรไหมเนี่ยคุณสุทน
3: ใช่ค่ะ
1: พ่อแม่เดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ลูกติดพ่อติดใครมานะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวในกรณีปฏิบัติตรงนี้นะฮะแนวทางแก้ไขท่านนายกขา
2: ครับครับ
1: จะเป็นไปได้ไหมคะถ้าจะรบกวนท่านนายกได้ติดตามสืบหานายสุทน นิยมทองที่เป็นพี่ชายของคุณยายสุนทร
4: ทะเบียนราชได
1: ้ใช่ทะเบียนราชได้ท่านอำเภอพูดถูกเพราะเราจะได้เจอว่าญาติจริงๆของเขาเนี่ยสายเลือดเดียวกันเนี่ยมีชีวิตอยู่จะได้เอาหลานเข้ามาตรวจดีเอนเอเพราะว่าตัวพี่ชายเสียไปแล้วเอาหลานเข้ามาตรวจดีเอนเอกับคุณยายสุนทรถ้ากรณีนี้เป็นญาติพี่น้องกันจริงยืนยันว่าเป็นคนไทยจริงเนี่ยท่านนายอำเภอบอกแล้วว่าทำบัตรให้ได้เลยถ้าเป็นคนไทยจริงใช่ไหมคะท่านนายกถูกไหมคะท่านนายอำเภอถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งจากจุดที่เป็นเบาะแสก็คือสืบหาว่านายสุทนนิยมทองที่เป็นผู้พี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วมีภรรยามีลูกชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วเราก็หาเบอร์ไม่ยากหรอกพวกว่าใช่ไหมคะท่านอำเภอสุริยาขา
2: คือ
0: ทะเบียนราษฎร
2: ์คือทะเบียนราษฎร์แต่ผมย้อนกลับหนึ่งว่าคนที่แจ้งเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยจากเคสแรกเริ่มต้นเนี่ยมันจบแล้วคือว่าน้องสาวกายไม่ตรงถูกไหมครับ
1: เขาก็จะพยายามหาว่าเอสใครจะยืนยันว่าคุณยายเป็นคนไทยบ้าง
2: ไม่ผมเข้าใจครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึง
1: เชิญ
2: คือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้น้องสาวเนี่ยมันจบแล้วถูกไหมครับ
1: ถูก
2: แล้วตอนนี้ข้อมูลว่ามีพี่ชายอีกข้อมูลตรงนี้มาจากไหน
1: แล้วเราสามารถตรวจสอบไหมว่าคุณสุนทรนิยมทองเนี่ยอย่างที่ท่านนายอำเภอบอกนายอำเภอขานายอำเภอเคยดูทะเบียนราษฎร์ไหมครับว่ายายสุนทรนิยมทองเนี่ยมีพ่อมีแม่มีพี่น้องหรือไม่ครับเคยตรวจสอบกับทะเบียนราษฎร์ไหมฮะ
2: คือมันก็ต้องมาเจ้าตัวต้องมาอยู่แล้วฮะแต่ตอนนี้ผมถามว่าเอ้าพอเกิดเคสนี้ขึ้นมากลายเป็นนายเพลินผมถามว่าแล้วนายเพลินนะใครมีข้อมูลล่ะครับแล้วเจ้าตัวก็ต้องมาแจ้งแล้วก็มาเช็คในทะเบียนราษฎร์ถูกไหมครับ
1: วิธีการถูกท่านนายกวิษณุปุ๊กขออนุญาตถามเป็นความรู้เอาอย่างนี้หากแม้ว่ายังไม่ต้องคุยถึงเรื่องของการทำบัตรประชาชนแต่ถ้าเราจะตรวจสอบคนสักคนหนึ่งนะฮะลูกบ้านเราเนี่ย คุณสุนทรนิยมทองอายุ80ปีเขามีบ้านเลขที่อยู่ถูกไหมฮะเราก็ต้องไปสืบได้อยู่แล้วว่าบ้านเลขที่นี้เนี่ยเจ้าบ้านคือใครถูกไหมนี่เป็นเบื้องต้นที่จะทราบเบาะแสเลยถ้าเจ้าบ้านเป็นคุณยายสุนทรเราก็ไปยันกันว่าเอาละคุณสุนทรเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยจริงไหมแต่ว่าเขามีชื่อเป็นเจ้าบ้านแสดงว่ามันต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ถูกไหมว่าพ่อแม่เขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรเขาถึงได้มาแสดงตัวเป็นเจ้าบ้านอย่างนั้นหรือเปล่าท่าน
2: คือมันไล่ได้หมดนะครับ
1: เราลองไล่อย่างนั้นไหม
2: แต่มันไล่ได้หมดถามว่าณเวลาเนี้ยเขาสิทธิ์ของเขาเนี่ยทำไมทิ้งต้อง40กว่าปีมันทำให้ต้องเกิดปัญหาที่ต้องตรวจดีเอ็นเอ
1: แม่
2: ถูกไหมครับ
1: เห็นด้วยงั้นเราก็ต้องไปตามหาคุณสุนทรแล้วตามหาญาติพี่น้องของคุณสุนทรแล้วคุณสุนทรเขามีญาติพี่น้องไหมเขามีพี่ชายจริงไหมที่ท่านนายกบอกว่าอยู่ๆมีพี่ชายโผล่มาจากไหนเนี่ยเคยตรวจสอบไหมฮะ
2: ต้องถามใครครับเคยที่แจ้งกับท่านไง
1: เอาแล้วทำไมเราไม่เช็คกับทะเบียนราษฎร์ล่ะครับว่าคนชื่อสุนทรมีพ่อแม่พี่น้องไหม
2: ผมจะเช็คได้ไงตอนนั้นคือ
1: ไม่เป็นไรตอนนั้นเช็คไม่ได้อยู่แล้วแต่ณตอนนี้ค่ะ
2: อ๋อตอนนี้ถามว่า
4: ตัวไม่เคยมาเลย
2: แล้วตอนนี้ผมถามว่าใครมาแจ้งข้อมูลผมแล้วว่าในมีพี่ชายชื่อนายสุนทรทะเบียนบ้านนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งฮะ
1: อ๋อถ้าเขามาแจ้งท่านจะเช็คให้ใช่ไหมฮะ
2: มันก็ต้องเช็คครับต้องตามระบบแล้วเขาก็ต้องเข้ามาที่ทะเบียนราษฎร์เจ้าตัวมาแม้ใครนำมาก็ตามแต่ว่าขอเช็คว่าบ้านนี้แต่ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลแต่ถามว่าณเวลาเนี้ยนะมันมีคำขอมายื่นเราก็เปิดให้ได้เปิดให้ดูได
1: ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
2: ท่านทำเอกสารมาตามขั้นตอนนี่ครับถูกไหมฮะตอนนี้ในพุทธคุณเพลินแจ้งว่าเนี่ยมีพี่ชายมีน้องคุณก็ทำเอกสารตามขั้นตอนขอดูทะเบียนราษฎร์ว่าในอะไรนะในทวนไอ้เด็กพี่ชายเนี่ยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถูกไหมฮะอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันไหมอะไรเงี้ย
4: ชื
2: ่อแม่ชื่อแม่เดียวกันไหมอย่างเงี้ยเราก็ตรวจสอบแล้วก็สามารถเอาตรงนั้นมาตรวจดีเอ็นเอลูกรุ่นลูกกับเขาเรียกอะไรหลานไงเนาะเพราะพี่ชายกับน้องสาว
1: คุณเพลิน
3: ค่ะ
1: คุณเพลินเคยไปยื่นเรื่องตรงนี้ให้ไหมคะ
3: เนื่องจากนายสุนทรแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วค่ะเราก็เลยไม่ได้พูดถึง
1: เดี๋ยวก่อนนายสุนทรคือใคร
3: คือพี่ชายนายสุทนเนี่ยพี่ชายเขาเนี่ย
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
3: เสียชีวิตไปหลายปีแล้วค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อค่ะแล้วถ้าเกิดในกรณีนี้ท่านนายกแนะนำบอกว่าอยากให้คุณเพลินเนี่ยไปยื่นเรื่องขอตรวจสอบว่าคุณยายสุนทรมีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนยังไงในฐานะเราเป็นเพื่อนบ้านเนาะจะได้ติดตามส่งข่าวญาติพี่น้องเขาคุณเพลินไปยื่นเรื่องได้ไหมคะยื่นเรื่องขอทราบญาติพี่น้องอะไรเงี้ยได้ไหมคะ
3: จะต้องใช้อะไรบ้างล่ะคะที่จะไปยื่นเรื่อง
1: ท่านนายกคะต้องใช้อะไรบ้างคะคุณเพลินจะได้ไปยื่นเรื่องตามระเบียบ
2: ไม่ที่จริงอ่ะใช้บัตรประชาชนคือเอาของน้องสาวเนี่ยถูกไหมขอยื่นดูเอกสารของพี่ชายถูกไหมครับเพื่อประกอบว่าเนี่ย มันอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันไหมชื่อนี้แล้วก็พ่อแม่บิดามารดาเดียวกันไหมนั่นเป็นไปเป็นหลักฐานถูกไหมครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเจ้าตัวมาไม่ได้ก็มันก็ต้องมีมอบอำนาจถูกไหมครับ
1: ค่ะมอบอำนาจเนาะ
2: ขอดูทะเบียนราษฎร์ขอครับสำเนาทะเบียนราษฎร์ของในทวนนะครับ
1: ค่ะ
2: เพื่อดูว่าเราจะดูตัวสอบว่าเอาถ้าเอาในทวนมาว่าเป็นพี่กันเนี่ยเป็นพี่กันเนี่ยก็มันจะทีไปว่าจะบอกเลยว่าในทวนเนี่ยลูกใครลูกนางอะไรมันก็จะไปตรงกับทะเบียนราษฎร์ของผู้ร้องถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: เบื้องต้นอย่างนั้นก่อนแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปถามว่าพอดูแล้วเนี่ยเป็นพี่น้องเป็นพ่อเดียวกันเนี่ยถูกไหม
1: ค่ะ
2: เขาก็สามารถที่จะเอาล่าเนี่ยมาตัวดีๆเพื่อประกอบ
1: น
2: ะประกอบถูกไหมฮะยืนยันว่าเนี่ยเป็นสายเลือดเดียวกัน
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: เนาะทีนี้เรื่องเนี่ยปัญหาเนี่ยเราอ่ะรับมาหมดแต่ถามว่าขั้นตอนการเดินเรื่องเนี่ยในเมื่อเอาของเก่าเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยพอของเก่ากลายเป็นน้องต่างพ
1: ่อโอเคเข้าใจแล้วงั้นกรณีนี้เนี่ยปุ๊กว่ามันอาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะแต่ว่า คุณเพลินมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมเวลาที่ได้ฟังทั้งท่านนายอำเภอก็ดีนายกเทศมนตรีชี้แจงระเบียบขั้นตอนการทำงานแล้วคุณเพลินมีอะไรอยากจะถามไหม
3: คือปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตัวเขานั้นไม่ปกติท่านนายกก็รู้
1: ไม่ต้องไม่เป็นไรตรงนั้นตรงนั้น
3: น่าจะไม่ไปกับเราอะค่ะ
1: อ้าวละเดี๋ยวพวกว่าถ้าคุยอย่างนั้นมันจะจบยากนะอยากจะช่วยเหลือจริงๆแต่ในกระบวนการเนี่ยปุ๊กบอกเลยหากเราจะแก้ปัญหาเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฮะทุกคนทุกฝ่ายปัญหาอย่างนี้ในท้องที่อื่นเนี่ยแก้ง่ายมากปุ๊กบอกเลยแก้ง่ายมากๆเพราะเราเคยเจออย่างนี้นะฮะแก้ง่ายมากนะฮะสำหรับเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยนะจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางปะมาปุ๊กก็ว่าแก้ไม่ยากนะฮะเพราะว่านายอำเภอก็อยู่นะฮะท่านนายกเทศมนตรีตำบลตะค่าเจ้าของพื้นที่ก็อยู่และถ้าหากว่าคุณเพลินพลเมืองดีนะเพื่อนบ้านนะฮะมีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือจริงๆยินดีเต็มที่ที่จะช่วยเหลือจริงๆเนี่ยพวกว่าเรื่องนี้ไม่ยากเลยคนที่ฟังรายการเราอยู่ก็นึกภาพตามนะว่าแต่ละท่านมีเจตนาดีด้วยกันทั้งนั้นคุณเพลินเพื่อนบ้านก็ดี
3: เราไปหาหมดแล้ว
1: เ
3: ราไปหาแล้วทั้งท่านนายกทั้งท่านนายอำเภอแล้วท่านนายอำเภอพูดเมื่อกี้เนี้ยเราเสียใจนะคะที
1: ่
3: บอกว่ามองว่าเราเป็นนายหน้าเนี่ยเราไม่ใช่นายหน้านะคะ
1: จ้ะเข้าใจเดี๋ยวปุ๊บขออนุญาต
0: คือคนเราอะต้องเอาเจ้าตัวมาก่อนครับการมีส่วนที่เสียขอยื่นคำร้องคุณยังไม่ยื่นเลยให้ผมมาทำแล้วคุณก็ร้องผมไปทั่วผมถูกร้องไปกี่ทั่วคุณไม่ยื่นคำร้องกับผมไม่ยังคุณไม่เคยมายื่นคุณเด็กตัวแทนมีผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่กับครูเกษียณแล้วคุณก็ร้องผมไปทั่วผมก
1: ็เอาละงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสองท่านหลังไมค์เลยนะคะในกรณีนี้อาจจะมีเรื่องราวรายละเอียดต่างๆกันมาก่อนที่จะมาถึงรายการเรานะแต่เราก็ขอไปในจุดที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาแม่ฟังแซ่บปุ๊กอยากจะขับรถไปบางปะมาซะตอนนี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังที่รบใช่ไหมพี่ใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อของเราบอกว่าพี่ปุ๊กครับมาไปด้วยกันเดี๋ยวผมขับรถให้หน่อยได้ไหมฮะพี่ขับรถแล้วปุ๊กนั่งไปด้วยแล้วเราไปช่วยกันซิไปดูให้ถึงบ้านซิเรื่องนี้ไม่น่าจะยากนะฮะเราจะไม่ยอมแพ้นะฮะท่านผู้ชมที่รบค่ะวันนี้ลอตเตอรี่ออก16 กันยายนรับแจ้งเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าตอนจบของเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราจะต้องจบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนขึ้นปีใหม่2570นี่ไม่ใช่ละครนะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องจริงของชีวิตปัญหามีเอาไว้แก้นะแก้ไม่ได้ก็แก้ต่อไปนะแต่ช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาช่วยเหลือกันเรื่องอื่นต่อค่ะ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเราอยู่มีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังรายการบอกโอ้โหคุณนอนุมาเมื่อกี้นี้เหมือนฟังละครไม่ใช่ละครนะฮะคุณผู้ฟังอันนี้ชีวิตจริงชีวิตจริงเรื่องจริงนะฮะเราก็เอาใจช่วยนะคุณผู้ฟังไม่ได้เอาใจช่วยอย่างเดียวนะฮะกำลังหาวิธีช่วยเหลืออื่นๆอยู่พวกขออนุญาตไปอ่านกลอนธรรมะสักนิดหนึ่งย้อมใจหน่อยได้ไหมฮะคนอื่นเขาจะกินเหล้าย้อมใจไม่เกี่ยวกับเรานะฮะเราต้องฟังกลอนธรรมะย้อมใจดีกว่านะฮะกลอนนี้มีว่าบัมแบมชนะใครไม่เท่าชนะตนเอาชนะคนอื่นได้หมื่นครั้งนับว่ายังไม่เลิศประเสริฐศรีเอาชนะคนอื่นได้หมื่นทียังไม่ดีเท่าเราชนะตนเอาชนะความชั่วตัวกิเลสที่เป็นเหตุเผาใจให้หมองหม่นจึงเรียกว่าชนะมณะตนเร่งฝึกฝนเอาไว้ให้ชำนาญว่าอย่างนั้นนะเอาฝากบทกลอนเป็นกำลังใจกันคราวนี้มาถึงกรณีเรื่องที่แจ้งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะคุณป้าสมบัติเผือกแก้วเผือกลาดพร้าวอยู่ปทุมธานีนะฮะนามสกุลเผือกลาดพร้าวแต่อยู่ปทุมธานีคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งงงนะฮะแจ้งเข้ามาค่ะบอกว่าลูกสะใภ้อายุ30ปีเป็นคนพิการประเภท5ก็คือทางสติปัญญาถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าแล้วก็มีหมายสารมาที่บ้านจำนวน3หมายหมายสารจากจังหวัดชลบุรี1ศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดน่านโอ้โห3ภาคเลยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือซึ่งทำได้ก็คือทำให้ต้องโทษนะฮะที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นเวลา5เดือนเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อวันที่5ธันวาคมปีที่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพไม่สามารถย้ายทะเบียนบ้านกลับมาที่บ้านได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าเรือนจำนะฮะเขาก็จะย้ายทะเบียนบ้านเราเข้าไปนะฮะซึ่งทางคุณป้าสมบัติบอกว่าลูกสะใภ้เนี่ยจำเป็นต้องใช้สิทธิ์คนพิการรับเบี้ยเลี้ยงคนพิการ800บาทเพื่อดำรงชีพแล้วก็รวมถึงรักษาพยาบาลด้วยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องนี้ทางรายการก็เลยปรึกษากับพี่เกิดผลแก้วเกิดซึ่งรับแจ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็พี่เกิดผลก็สงสารนะสงสารเขาซึ่งเป็นผู้พิการด้วยแล้วก็มาเจอปัญหาอย่างนี้ด้วยพี่เกิดผลก็เลยบอกเดี๋ยวลองลงพื้นที่ไปช่วยดูให้ล่าสุดเป็นยังไงต้องไปคุยกับท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เกิดผลค่ะ
12: สวัสดีครับพี่ปุ๊ก
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆเลยพี่เกิดผลอุตส่าห์ลงพื้นที่ไปดูกรณีนี้ให้เป็นยังไงบ้างพี่เกิดผลคะ
12: ก็รายงานสถานการณ์นะครับ
1: เป็นยังไงบ้าง
12: วันนี้ก็ลงพื้นที่นะ
1: ค่ะ
12: ปรากฏว่าข้อเท็จจริงก็คือน้องเขาก็เป็นผู้พิการนี่แหละผู้พิการทางสติปัญญานั่นแหละครับก็คือเป็นผู้พิการประเภท5และเคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสัญญามาแล้วใช่ไหมครับ
1: อ๋อ
12: ทำไมในระหว่างเมื่อประมาณปี67เนี่ยน้องเขาก็ไปถูกมิจฉาชีพหลอกให้เปิดบัญชีครับหลอกให้ใช้บัญชีก็เป็นบัญชีม้าครับเป็นบัญชีม้าคราวนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่มิจฉาชีพแบบไปหลอกเปิดบัญชีม้าแล้วมันก็เอาบัญชีน้องเนี่ยไปหลอกผู้เสียหายหลายคนจนกระทั่งมันมีหมายเรียกจากโรงพักต่างๆหลายพื้นที่ตั้งแต่นนทบุรีนะครับนนทบุรีศรีสะเกษท่าล่าสุดตรวจพบทีก็คือบุรีรัมย์ด้วยนะ
1: โอ้
12: เป็น4หมายใช่ไหมครับแต่เป็นหมายเรียกหมดปรากฏว่าในขณะที่มีหมายเรียกน้องไม่ไปน้องไม่ไปตามนั้นเลยสักตัวไหนมึง เราไม่ไปตามนั้นไปก็อาจจะด้วยความเข้าใจผิดหรือไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรแล้วนอกจากเขาไม่รู้กฎหมายก็อันนี้ต้องเรียนก่อนนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เมื่อเกิดสติปัญญาเขาก็ไม่ได้เต็มร้อยใช่ไหมครับ
1: เข้าใจ
12: คนข้างคนในบ้านเขาเองก็มีปัญหานะอย่างเช่นสามีเขาเนี่ยก็เป็นผู้พิการก็คือเป็นผู้พิการหูหนวกเป็นใบ้และไม่เข้าใจหนังสือนะครับแล้วก็มีแม่ย่าก็คือป้าสมบัติแหละก็อายุมากแล้วก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเลยครับนอกจากนั้นยังมีลูกที่เกิดจากกันระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ก็เป็นเด็กมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเด็กเปล่าพออายุของขวบเป็นอันนี้ก็ไม่มีใครปรึกษาใครได
1: ้
12: พอไม่มีใครปรึกษาใครได้ก็เกิดปัญหาว่าพอมีหมายเรียกมาก็ไม่ไปรายงานตัวไม่ไปรายงานตัวก็ทั้งถูกหมายจับนะครับพอถูกหมายจับพอที่จังหวัดน่านก็มาจับก่อนครับพอมาจับก่อนก็ไม่สามารถต่อสู้คดีด้วยตัวเองได
1: ้
12: คนทางบ้านก็ไม่สามารถไปแจ้งหรือไปชี้แจงอะไรได้แต่อย่างน้อยสอบพอปทุมธานีเขาก็ยังให้ความช่วยเหลือด้วยการบันทึกข้อเท็จจริงว่าน้องเขาเป็นผู้พิการมีบัตรประจำตัวพิการและด้วยเขาก็ไม่เข้าใจการต่อสู้กฎหมายเขาไปรับสารภาพใช่ไหมครับศาลก็เมตตาจำคุก9เดือนแต่จริงก็5เดือนไม่จ่ายได้รับอภัยครับไอ้ระหว่างที่เขาไปติดคุกหรือแม้กระทั่งเขาถูกหมายจับเนี่ยมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่ากรณีที่มีผู้ต้องหาถูกหมายจับนะครับและไม่สามารถติดตามจับตัวได้เกิน6เดือนเนี่ยกฎหมายบอกว่ากฎหมายทะเบียนราษฎร์นะให้ย้ายทะเบียนบ้านออกไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางเมื่อย้ายไปทะเบียนบ้านกลางปัญหาก็คือว่าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบต.หรืออบจ.ก็แล้วแต่เคยจ่ายเงินคิดเรื่องคิดผู้พิการนี่เมื่อเขาไม่อยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที
1: ่ท้องถิ่นก็ไม่ได้จ่าย
12: แต่ท้องถิ่นเขาก็จ่ายไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้อยู่ในทิ้นท้องถิ่นเขา
12: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือว่าเขาก็ไม่สามารถรับสิทธิผู้พิการได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะในระหว่างที่เขาติดคุกอยู่ที่โรงพยาบาลวันหน้าท่าเรือเนี่ยเขาไม่ได้กินยาเลยนะครับเขาไม่กินยาเลย
1: จะมีผลต่อสุขภาพจิตนะ
12: คราวนี้พอมันมีปัญหาเขาก็อารมณ์ควบคุมตัวเองไม่ได้อารมณ์ปั่นป่วนหมดกลับมาแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
12: แต่ผมเองก็ได้พอทราบข่าวผมก็เลยลงพื้นที่แต่ก่อนจะลงพื้นที่อ่ะทีมงานก็ประสานพม.จังหวัดให้ด้วยนะครับติดต่อพม.จังหวัดไปแล้วก็ก็มีข้อมูลว่าน้องเขาโดนหมายเรียกหมายจับผมกังวลใจว่ามันจะเป็นยังไงคดีมันคืบหน้าไหมเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดียักยอกแต่ว่าต่อโกงใช่ไหมคุณผู้ประสานติดต่อไปยังตำรวจรายส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คือคดีนี้มันสามารถพูดคุยเจรจาไก่เกี่ยได้นะครับยกเว้นคดีที่ปฏิคุกไปแล้วผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีทางช่วยก็เลยลงพื้นที
1: ่
12: นะก็ปรากฏว่าวันนี้โชคดีนะ
1: วัน
12: น
1: ี้
12: เจอน้องเจอสามีเขาเจอแม่ย่าเขาปรากฏว่าน้องคุยเรื่องกับสำหรับผมนะต้องคุยกันอยู่พักหนึ่งแหละเขาก็ตั้งสตินั่งใจลอยตามองเหมือนกับต้องใช้เวลาในการตอบใช้เวลาในการคิดแต่เมื่อเขาตั้งใจฟังนะครับ
1: ค่ะ
12: ก็ปรากฏว่าพอคุยกันรู้เรื่องผมก็เลยบอกเขาว่าคดีเหล่านี้พอจะมีทางช่วยนะแต่ถ้าจะให้ช่วยเนี่ยน้องต้องช่วยตัวเองด้วยที่จะได้ช่วยทนายก
1: ็
12: คือผมเนื่องจากเขาไม่ไปหาหมอเลยตั้งแต่เขาออกจากเรือนจำมาเขาไม่กินยาเลยเขาจะใช้อารมณ์เยอะมากกับคนรอบข้างจะไม่มีใครคุยกับเขาได้พอดีผมคุยวันนี้เขาเข้าใจผมบอกว่าถ้าคุณจะให้ผมช่วยเนี่ยคุณไปช่วยผมในการไปหาหม
1: อ
12: จะกินยาต่อเนื่องเนื่องจากว่าหนึ่งคุณจำเป็นต้องไปเอาใบรับรองแพทย
1: ์
12: บัตรพิการอย่างเดียวมันไม่พอ
1: ค
12: ุณต้องไปรับรองแพทย์ว่าคุณป่วยเคยรักษาที่นี่ที่นี่มาใช่ไหมครับอย่างน้อยเวลาตำรวจจับผมจะได้คุยกับตำรวจมีหลักฐานให้ตำรวจดูหรือให้สารดูผมก็พูดอย่างนี
1: ้
12: น้องเขาก็เข้าใจใช่ไหมครับเขาก็รับปากว่าเขาจะไปผมบอกไปต้องไปต่อเนื่องไม่ใช่ไปเอาใบรับรองแพทย์เดียวใช่ไหมครับเพราะว่าคุณจะต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณมีสมาธิมีสติในการพูดคุยเพราะวันที่ตำรวจเขามาถ้าเขามีหมายจับและเขามาจับคุณเนี่ยคุณจะได้โทรหาทนายได้แล้วพูดคุยกับทนายรู้เรื่องถ้าคุณไม่คุยรู้เรื่องผมถามไม่รู้ว่าคุณถูกจับไปที่ไหนผมก็ช่วยคุณไม่ได้นะผมบอกเลยใช่ไหมเขาก็รับทราบนะแล้วผมก็บอกเขาว่าอีกอย่างนึงถ้าคุณคุยไม่รู้เรื่องทนายไปเจอเนี่ยคุณไม่ยอมเซ็นใบแต่งทนายความหรือไม่ยอมเซ็นเอกสารเนี่ยทนายก็บังคับไม่ได้ใครก็ช่วยอะไรไม่ได้น
1: ะ
12: เพ ราะฉะนั้นถ้าจะช่วยทนายทนายจะช่วยเต็มที่ถ้าคุณจะช่วยทนายด้วยคุณต้องไปหาหมอเขาก็รับปากผมนะ
1: แสดงว่าเราก็ต้องรอเขาไปหาหมอให้เขามีสติสตังสมบูรณ์ขึ้น
12: เขาก็รับปากผมแล้วล่ะเขาจะไปขอใบรับแพทย์จะไปกินยารักษาตัวเนื่องเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่าจะมีหมายจับไหมจับเลยไหมแต่ในระหว่างที่ยังไม่ถูกหมายจับเนี่ยผมก็วางแนวคิดไว้ว่าผมจะติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อพูดคุยกับผู้เสียหายเขาว่าผู้เสียหายเขาถ้ารู้ความจริงเขาอาจจะเมตตาน้องแล้วอ่อนแจ้งความก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่ถอนแจ้งความผมก็จะพยายามพูดคุยร้องขอความเป็นธรรมไปยังพนักงานสอบสวนพนักงานพิจารณาว่าเขากระทำลงไปด้วยการที่เขาไม่รู้เรื่องแบบประมาณนี้คือมันมีทางในการดำเนินการแล้วต่อสู้คดีได้นะครับแต่เขาจะต้องติดต่อผมทันทีที่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าเขาไม่ไปหาหมอผมก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาจะไม่มีใครบอกผมได้เลยและเขาไม่สามารถแต่งตั้งทนายได้ผมบอกเขาอย่างนี้อันนี้ผมตั้งใจจะลงไปช่วยเต็มที่ถ้าผมก็บอกว่าไม่ว่าน้องจะถูกจับไปที่ท้องที่ไหนเมื่อเป็นสุเกตบุรีรัมย
1: ์
12: ผมจะตามไปทั้งทุกที
1: ่
12: แล้วก็ถ้าประกันตัวได้ผมจะประกันตัวเองเพราะดูท่าทางเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้หรอกเป็นทองเขาไม่มีเลย
1: เข้าใจ
12: ส่วนพม.ผมคุยกับพม.ไว้ตั้งแต่เมื่อวานบอดีเขาติดภารกิจผมไม่สามารถร่วมลงพื้นที่ได
1: ้
12: ผมก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวผมไปซื้อดีกว่าตอนมันติดขัดอะไรไหมมีเหตุอะไรไหมตอนนี้มันมีเหตุเรื่องเดียวคือเขาไม่สามารถใช้สิทธิ์ของผู้พิการได้นะครับและฐานะเขายากเต็มทั้งหมดเลยแต่เขาไม่มีรายได้ทั้งสามีและภรรยาต้องอาศัยแม่ย่าคุณป้าสมบัติแหละเลี้ยงดูสามคนนะพ่อแม่ลูกป้าคนเดียวเลี้ยงดูหมดเลยบางวันก็ไปขอข้าวจากวัดกินครับก็มี
1: ชีวิตคนเรานะฮะคุณผู้ฟังเราอยากจะช่วยเขาให้ได้นะฮะจะมากจะน้อยก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวในกรณีนี้นะฮะคุณผู้ฟังพี่เกิดผลค่ะทางรายการประสานงานไปยังคุณดุสิตาชาวเลิศพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีนะฮะแล้วก็ได้ฝากฝังท่านไว้แล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องความเป็นอยู่พื้นฐานนะกับการเข้าหมั่นไปดูแลเพื่อเตือนเขาให้ไปรับยาอย่างที่พี่เกิดผลว่านะฮะให้ไปรับยาอาการจะได้พูดคุยรู้เรื่องนะฮะสติสตังจะได้สมบูรณ์ขึ้นนะเนาะในการสื่อสารอันนี้คือสิ่งที่ทำได้แต่ตรงนี้เราต้องใช้เวลาไปอีกสักพักหนึ่งไหมฮะพี่เกิดผลกว่าจะได้พาเขาไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละท้องที่ที่เขาโดนหมายอ่ะ
12: ผมต้องประสานกับตำรวจก่อนและให้เขาพร้อมที่จะไปได้ก่อนเช่นให้เขาไปเอายาได้ระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเอาแพทย์มา
1: จ้ะ
12: ถ้าเขายังไม่ขยับตรงนั้นผมก็ไปต่อไม่ได้นอกจากผมคุยรอบๆกับตำรวจ
1: จ้ะได้งั้นเดี๋ยวปุ๊กจะประสานย้ำว่าอาจจะต้องฝากอพม.อาสาพัฒนาสังคมในพื้นที่นะฮะเพื่อนำไปสู่การรักษาเพื่อจะช่วยในแง่ของข้อกฎหมายต่อไปได้นะครับ
12: เพราะวันนี้เนี่ยผมนะคุยกับเขาก็ยังตาลอยบ้างตอบช้าบ้างแต่เขาเข้าใจผมไม่เขาสรุปว่าคุณต้องไปทำอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเขาต้องไปหาหม
1: อ
12: พอเราแพทย์แล้วเอายามากิน
1: จ้ะ
12: ผมก็บอกต้องกินต่อเนื่องนะถ้ากินไม่ต่อเนื่องขึ้นมาขาดไปหายไปเจอทนายต้องปลาหัวทนายแตกอีกแบบไม่รู้เรื่องกันอีก
1: อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยพี่เกิดผลแก้วเกิดที่รับเป็นธุระนะนอกจากช่วยให้คำปรึกษาในรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังลงพื้นที่ไปอีกนะฮะพี่เกิดผลเนาะยังไงเดี๋ยวปุ๊บก็จะประสานแล้วเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเป็นระยะกันยังไงขอบคุณพี่เกิดผลแก้วเกิดนะทนายความของเราที่ลงพื้นที่ไปถึงปทุมธานีให้เลยนะ
12: คร
1: ับขอบพระคุณมากๆค่ะ
12: คร
1: ับ
12: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้อาจจะไม่ได้หลากหลายเรื่องนะแต่หลายคนที่ฟังอยู่ก็บอกโอ้โหเข้มข้นมากเลยนะพยายามช่วยเหลือเรารับรู้ในปัญหาก็อยากหาทางออกร่วมกันเนาะวันพรุ่งนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ4 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับพวกอนุมาเกษตรพืชผลก็จะมานั่งตรงนี้นะจะมาพูดกลอนจะมาร้องเพลงจะมารับเรื่องมาหาทางออกของปัญหาด้วยกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนี่แหละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
13: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4 โมงเย็น

ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเด็ดขาดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการเด็ดขาดกับขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบหลังพบประเด็นต้องขยายผลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวางแนวทางการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไม่เพียงแต่ตรวจสอบตัวบุคคลหรือแก้ไขข้อมูลผิดปกติเท่านั้นแต่ให้สาวลึกถึงกระบวนการจัดทำทะเบียนเอกสารประกอบผู้ยื่นคำร้องผู้รับรองตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกรายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขยายผลจากปฏิบัติการครั้งก่อนโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและชุดปฏิบัติการในพื้นที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่เพื่อกวาดล้างขบวนการดังกล่าวให้หมดไปจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์
8: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับกับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยทางนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดหรือเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและขอให้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำ
9: นางสาวกัญจรัตน์เอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนางแสงเสน่ห์เกตกระทุ่มหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่กรณีการผันและระบายน้ำจากลำน้ำชีเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลหนองไผ่และตำบลโนนสำราญของอำเภอเมืองชัยภูมิซึ่งปัจจุบันลำน้ำชีมีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้ทำการปิดประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพื่อผลักดันน้ำไปยังพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้น้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองจอกมีน้ำไหลอย่างต่อเนื่องและจะไหลแรงขึ้นเมื่อระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันอำเภอเมืองชัยภูมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อไปศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่16กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับดูเวลา 17:00 น.เวลาเลิกงานของหลายๆคนและแน่นอนครับหน้าฝนแบบนี้ก็หลายคนมีข้อความมาเลยทีเดียวนะครับบอกว่าต้องรีบกลับบ้านก่อนที่ฝนจะตกเพราะเมื่อวานนี้โอ้โหหนักมากๆหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางเขนไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีนะครับรวมถึงใจกลางกทม.ก็เจอฝนหนักเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ครับที่กำลังติดตามอยู่ดูท่าทางเหมือนว่าวันนี้ก็น่าจะเจอเรื่องของฝนตกอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับคุณอาร์ตทักทายมาแล้วก็น้องมุกด้วยนะครับส่งข้อความมาเรียบร้อยพื้นที่ของคุณผู้ฟังครับวันนี้ทาง FM 92.5 MHz ครับมีการประกาศแจ้งเตือนด้วยนะครับในหลายๆพื้นที่ของกทม.นะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะครับที่บอกว่าวันนี้ก็จะมีเรื่องของฝนตกแล้วก็อีก 2-3 วันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับ105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ด้วยนะครับก็มีข้อความมาตั้งแต่ต้นๆรายการเลยทีเดียวนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเลิกงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยที่ FM 105 MHz นะครับส่วน AM ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับรวมถึง1467 KHz แล้วก็วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับทางเพจ Facebook ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้ววันนี้ทีมงานของเราครับก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณหนึ่งครับแนะนำวันนี้ภูสนิสาชูกลิ่นอยู่ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะฮะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีดูแลในส่วนของเทคนิควันนี้ครับไลฟ์สตรีมมิ่งว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นั่นเองนะครับวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันที่จะนำเสนอข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนเรื่องแรกเลยครับหนีไม่พ้นเรื่องราวของการประกาศเตือนนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับยาวไป16 17 18 19แล้วก็ถึง20กันยายนครับมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องประเทศไทยครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับล่าสุดนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นประกาศฉบับที่3ครับแน่นอนในช่วงของตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ17กันยายนจนถึง20กันยายน2569ประเทศไทยครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเริ่มกระทบตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไล่เรียงกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยก็จะเจอฝนในหลากหลายพื้นที่หลังจากนั้นครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับเป็นตั้งแต่วันที่18กันยายนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้มีการแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็มีภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันครับแล้วก็มีอ่าวไทยด้วยนะครับมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่ม ก็ให้ระมัดระวังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นที่ที่ได้นำเรียนไปทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ห่วงเวลาตั้งแต่วันที่17กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับยาวไปจนถึง20กันยายนมาดูในส่วนของคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงก็แน่นอนครับคลื่นสูงเนี่ย 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงถึง3เมตรด้วยนะครับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันครับก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเรือเล็กก็บริเวณทะเลอันดามันนะครับก็ควรงดออกจากฝั่งในห้วงเวลานี้ครับตั้งแต่17ถึง20กันยายน2569ครับนี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องมาเรียนแจ้งกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อนเลยนะครับตั้งแต่ต้นๆรายการนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากจะให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาดูข้อความกันครับตั้งแต่ต้นรายการก็จะมีจากทุกๆพื้นที่นะครับรายงานตัวมาหลังไมค์ก็เพิ่มเติมมานะครับมีน้องอัมซ่าด้วยวันนี้ก็ส่งมาคุณธีรพัฒน์ผลโพครับหลังเลิกงานตอนเย็นมาถึงแล้วนะครับรายงานตัวกับคุณบอล นะแล้วก็มีคุณพิกุลนะครับคุณพิกุลสวัสดีมาในเพจด้วยอย่าลืมครับฝากแชร์ด้วยนะครับคุณดาวมนทนะครับสวัสดีพี่บอลมาทางเพจของเรานะครับคุณรจนาบุรณกิตติก็แชร์เรียบร้อยใครที่แชร์ในเพจแล้วขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเดือนหน้านำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่แจ้งวัฒนะตอนนี้ครับคลึ้มมาเลยทีเดียวนะครับมีการแจ้งเตือนกันมาแล้วนะครับล่าสุดก็เป็นอีกเรื่องนึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับมีการแจ้งเตือนรัฐบาลเร่งครับเรื่องของการสกัดกั้นเงินที่เป็นของมิจฉาชีพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดตั้ง4ระบบกลางเพื่อสกัดเงินมิจฉาชีพเชื่อมต่อข้อมูลทุกหน่วยงานครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้นะครับทางด้านของรัฐบาลเร่งยกระดับการสกัดเส้นเงินนะฮะเป็นเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังมีการพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนครับแล้วก็รวดเร็วขึ้นไหลออกนอกประเทศภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงคุณผู้ฟังทำให้การประสานงานแบบเดิมเนี่ยอาจไม่ทันนะครับโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการวางเป็น4ระบบกลางระดับชาติเชื่อมต่อข้อมูลที่มีความเสี่ยงนะครับที่มีการรับแจ้งเหตุแล้วก็มีการติดตามเส้นทางเงินนะฮะที่เดินทางในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็รวมถึงการอายัดให้หน่วยงานเนี่ยทำต่อกันได้ทันทีนะครับโดยเรื่องนี้ครับ4ระบบดังกล่าวเนี่ยก็มีการออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับไปจนถึงตามเงินคืนประกอบ4ระบบมีระบบไหนบ้างเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังเรื่องแรกคือ1ตัวตนนะครับ1ตัวตน1ระบบความเสี่ยง1ตัวตน1ระดับความเสี่ยง2ครับวิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกง3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวนะครับแล้วก็4ไล่ให้ทันอายัดให้เร็วนะครับพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐานนะฮะ KYC CDD และ EDD เพื่อเพิ่มความเข้มข้นครับในการที่จะตรวจสอบลูกค้าแล้วก็ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงครับตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่ากับศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศนี่ก็เป็นการเดินหน้าคุณผู้ฟังครับในการที่จะเร่งรัดนะฮะของรัฐบาลเร่งตั้ง4ระบบนะฮะเป็น4ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานครับอย่างที่บอกคือแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดเร็วเพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้เงินคืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็ต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการวางระบบเป็น4ระบบกลางระดับชาติครับเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงรับแจ้งเหตุติดตามเส้นทางเงินนะครับแล้วก็การอายัดอย่างที่บอกคือแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดเร็วเพิ่มโอกาสผู้เสียหายให้ได้รับเงินคืนเร็วขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันในทุกๆวันครับต้องบอกว่าทุกเรื่องที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์คุณตาคำครับวันนี้รายงานตัวมาเรียบร้อยจากศรีสะเกษนะฮะตอนนี้ศรีสะเกษฝนยังไม่ตกครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเรียกว่าใครยังไม่ได้รายงานตัวก็ ็ยังไม่ได้ขานนะฮะดังนั้นเนี่ยโทรมาเพื่อที่จะได้มีการเช็คชื่อกันในห่วงเวลาสำคัญแบบนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณผู้ฟังที่เดินหน้าในการส่งข้อความมาด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับแฟนๆรายการหรือว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องราวที่แจ้งเตือนกันก่อนในห่วงเวลานี้เนี่ยเรื่องของเขาเรียกโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดต้องบอกว่าทางด้านของกรมควบคุมโรคเผยครับฤดูฝนแบบนี้ฝนตกบ่อยหลายคนป่วยหลายคนเป็นหวัดหลายคนไม่สบายคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจRSV ครับตอนนี้เนี่ยฆ่าชีวิตหนูน้อยวัยเพียงแค่2เดือนแล้วก็ถือเป็นรายแรกของปี2569ด้วยนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังในห้วงเวลาของหน้าฝนหลายคนป่วยครับทั้งป่วยเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าบางคนก็มีอาการแบบเรียกว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีมากในช่วงของฤดูฝนเพราะว่าป่วยบ่อยล่าสุดครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเผยเลยฮะว่าฤดูฝนแบบนี้เนี่ยทำคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่ป่วยโควิดเนี่ยยอดสูงจริงๆครับในช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะครับหลายคนก็บอกว่าป่วยแล้วเวลาป่วยทีนึงเนี่ยป่วยหนักเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกคือRSV ครับพบมากเลยตอนนี้เด็กๆป่วยกันเยอะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครับผู้ปกครองนะครับฟังข่าวนี้เลยเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่คุณพ่อคุณแม่จะได้รู้เรื่องอาการป่วยของบุตรหลานด้วยนะครับจากกรมควบคุมโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอย่างที่บอกก็คือ RSV ในกลุ่มเด็กเล็กนะครับตอนนี้เนี่ยนำเรียนนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของปีแล้วด้วยเป็นหนูน้อยครับวัยเพียงแค่2เดือนเท่านั้นคุณผู้ฟังนะครับเสียชีวิตจาก RSV มีประวัติน้องก็คือคลอดก่อนกำหนดด้วยทางด้านของแพทย์หญิงจุไลวงสวัสดิ์ครับได้มีการแถลงข่าวบอกว่าแคมเปญคือกันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพนะฮะเน้นย้ำประชาชนต้องติดตามข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของสถานการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่มาในห่วงเวลาของหน้าฝนแบบนี้นะครับหลายคนเด็กๆเนาะโดนฝนแล้วก็บางทีก็ป่วยพอป่วยเนี่ยภูมิคุ้มกันแบบบางทีภูมิตกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยหนักล่าสุดครับมาดูตัวเลขน่าสนใจ5อันดับโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนในห่วงเวลานี้ย้อนไปตั้งแต่9สิงหาคมจนถึง8

เอฟด้วยน่ากลัวเลยทีเดียวโควิด19ครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง15กันยายนเนี่ยบอกว่าพบผู้ป่วยสะสม 135,667 รายแล้วก็เสียชีวิตครับคุณผู้ฟัง26รายนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียชีวิตนะครับต้องเป็นกลุ่ม608นะฮะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุมีอายุ60ปีขึ้นไปก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องราวของอาการเจ็บป่วยผลคาดการณ์ครับแนวโน้มผู้ป่วยโควิด19เนี่ยต้องบอกว่าก็มีอัตราสูงขึ้นในห่วงเวลาของหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับก็ยังมีไข้หวัดใหญ่หลายคนเป็นนะครับพบผู้ป่วยตั้งแต่1มกราคมนะครับ1มกราคมจนมาถึง8กันยายนเนี่ยไข้หวัดใหญ่นะ359,672 รายแล้วก็เสียชีวิตครับ57รายไม่น้อยเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กครับเด็กต้องเฝ้าระวังเลยนะฮะสำหรับไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก็มีเด็กทั้งอายุ 5-9 ปีส่วนใหญ่น้องไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีRSV อย่างที่บอกครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าผู้ติดเชื้อไวรัส RSV นะครับก็มีผู้ป่วยประมาณ 8,578 รายเสียชีวิต1รายอย่างที่บอกตอนต้นครับอายุ2เดือนมีประวัตินะฮะก็คือคลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของ RSV เนี่ยก็คือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีด้วยและที่สำคัญน่าสนใจครับแนวโน้มผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับในห่วงเวลาของหน้าฝนด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับนำมาเพื่อที่จะเล่าแล้วก็ขยายผลต่อให้กับคุณผู้ฟังผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ด้วยต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สังเกตอาการป่วยของบุตรหลานในช่วงเวลาหน้าฝนด้วยนะครับบางคนก็มีอาการไข้นะครับมีอาการป่วยต้องเตรียมยังไงบ้างครับหนึ่งเลยต้องสวมหน้ากากอนามัยให้บ่อยครั้งถ้าเกิดว่าบุตรหลานมีอาการไอจามก็ควรจะปิดปากนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของการควบคุมล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยน้ำสะอาดแล้วก็มีสบู่มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอย่าลืมต้องมีการทำความสะอาดนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบางทีเราก็ลืมไปเมื่อก่อนนู้นจำได้ในช่วงของงดติดตอนที่มีไวรัสโควิด-19 ใช่ไหมหลายคนก็บอกว่ามีการล้างแอลกอฮอล์ตลอดเลยแต่พอมาตอนนี้อาจจะมีความหลงลืมไปบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะต้องกลับมาใส่ใจเรื่องนี้กันล้างมือนะครับด้วยน้ำด้วยสบู่ด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่บางทีเราเข้าห้องน้ำสาธารณะก็สามารถที่จะดูแลสุขอนามัยของเราได้นะครับหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีการแพร่ระบาดของทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของ RSV นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อต่างๆด้วยแล้วก็หากมีอาการที่บุตรหลานมีอาการผิดปกติเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรีบไปพบแพทย์ครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในห่วงเวลานี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ครับแล้วก็มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันในห่วงเวลานี้นะครับในช่วงของหน้าฝนในช่วงที่อาจจะสุขภาพร่างกายหลายท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องฟ้าฝนแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับหลายคนที่กำลังติดตามก็สามารถพูดคุยนะครับแล้วก็ส่งข้อความผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่พื้นที่ไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นมาติดตามกันนะครับเรื่องของฤดูฝนไปแล้วอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วต่อเนื่องกันสักนิดนึงครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ผนึกกำลังทั้งศุลกากรทั้ง DSI นะครับกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานด้วยลุยตรวจเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แหลมฉบังครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่งผลกับสุขภาพโดยตรงกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านเป็นประธานในการบูรณาการนะครับเรื่องของการตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยพบว่าการกระทำความผิดตามอนุสัญญาบาเซลนะครับซึ่งต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกเลยว่าเพื่อที่จะมีการติดตามนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนก็ไปลุยตรวจขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่บริเวณแหลมฉบังครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนว่าเป็นการขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำพวกของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ของเสียอันตรายอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจดังกล่าวครับไม่ได้มุ่งเฉพา

0: แค่การบังคับใช้กฎหมายแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญก็เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนเพราะอย่าลืมว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าของเสียอันตรายเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าส่งผลกระทบโดยตรงครับกับสุขภาพนะฮะเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตลอดจนการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยครับเป็นปลายทางของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ของเสียอันตรายจากต่างประเทศด้วยนะครับโดยผลครับมาดูการสรุปผลนิดนึงผลการดำเนินงานในการปกป้องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2569ช่วงต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยกรมศุลกากรครับก็สามารถจับกุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะครับได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวมูลค่าของกลางเนี่ยกว่า234ล้านบาทมีอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับจำนวนประมาณนะ 2.7 ล้านกิโลกรัมมีของเสียอันตรายเห็นไหมครับก็เจอแล้วก็มีการจับกุมได้โดยกรมศุลกากรก็เป็นของเสียอันตรายประมาณ 6.6 ล้านกิโลกรัมแล้วก็มีเศษพลาสติกเนี่ยจำนวนประมาณสัก 300,000 กิโลกรัมนะครับแน่นอนว่าการจับกุมในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าเพื่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับกรมศุลกากรครับได้ร่วมกันกับกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เข้ามาตรวจสอบตู้สินค้าจำนวน10ตู้นะฮะจำนวน10ตู้พบว่า4ตู้เนี่ยมีสินค้าตรงตามที่สำแดงขณะที่6ตู้เป็นตู้สินค้าที่ตรวจพบว่ามีความผิดโดยมีการปะปนของเขาเรียกว่าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าวัตถุที่อาจเข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายนะครับล่าสุดนะฮะจากการดำเนินการของกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการตรวจตู้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยบทบาทสำคัญของกรมศุลกากรก็มีบทบาททั้งการคัดกรองตรวจสอบสินค้านำเข้านะฮะข้อมูลรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลการนำเข้าเอกสารทางการศุลกากรแล้วก็ผลการตรวจสอบตู้นำไปสู่การเชื่อมโยงสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดำเนินการต่อไปด้วยนะครับกรมศุลกากรก็เดินหน้าภารกิจเชิงรุกครับทั้งในส่วนของการคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบสินค้านำเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์และก็ของเสียอันตรายทั้งนี้ครับเพื่อร่วมป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นปลายทางของขยะแล้วก็ของเสียอันตรายจากต่างประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 17:00 นถึง 19:00 นที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้หลายพื้นที่เมื่อกี้นี้เข้าไปดูระหว่างที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจก็บอกว่าลาดพร้าวครับตอนนี้นะฮะดูข้อความหน่อยใครอยู่แถวลาดพร้าวตอนนี้บอกว่าครึ้มเลยน้องชาตรีนะครับวันนี้ก็ส่งมาเรียบร้อยพื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ตอนนี้เห็นบอกว่ามีหลายพื้นที่ก็ฝนตกเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็ส่งข้อความมาผ่านทางเพจของเราก็ได้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกำลังออนอยู่พอดีแล้วก็ยังมีใน TikTok ก็ไลฟ์อยู่นะครับเผื่อว่าใครที่ชอบเล่นในโซเชียลมีเดียต่างๆก็ทักทายมาต่อเนื่องได้นะครับเอามาดูกันนิดนึงคุณจันทิวาครับส่งข้อความมาแล้วโอ้โหคุณบอลบอก3วัน3คืนเมืองร้อยเอ็ดฝนตกตลอดคิดว่าน้ำจะท่วมแล้วคุณบอลตอนนี้มีแดดออกมา1วันครับชัยโยได้ตากผ้าแล้วนี่ส่งมานะครับสนุกสนานเลยทีเดียวในมุมหนึ่งที่บางคนบอกว่าก็มีฝนตกมาตลอดเลยแต่ว่าก็ยังมีแก๊กมีมุกต่างๆให้ได้อมยิ้มกันนี่คุณจันทิวานะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีครับคุณอัชราแจ้งมาตอนนี้ฝนตกเพชรบุรีตอนนี้เลยนะครับทางเพจของเรามาลิแก้วครับสวัสดีมาเรียบร้อยนะครับคุณพิสมัยที่ราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกครับชัดเจนนะครับวันนี้ฟังอยู่ทาง AM โอเคนะครับคุณอเนกพลิกไทยด้วยใครที่ยังไม่ได้แชร์หรือว่ายังไม่ได้รายงานตัวนะครับก็เพิ่มเติมมาดูหนึ่งเรื่องราวของท่านรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ล่าสุดวันนี้ก็มีหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับวันนี้นะครับประกาศเดินหน้าเทคโนโลยีเพื่อประเทศไทยปั้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงทั้งงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์การขยายผลนะครับสร้างขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันระดับโลกครับวันนี้16กันยายน2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับร่วมงาน KBTGเทคโนเปียนะครับเทคโทเปียภายใต้แนวความคิด KBTG Techtopia Human for Tomorrow นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อสำคัญนั่นก็คือเทคโนโลยีเพื่อประเทศไทยการวิจัยและนวัตกรรมครับโดยมีนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอวและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าร่วมประชุมกันนะครับในวันนี้แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันนะครับแน่นอนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากเครื่องยนต์เดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม โดยยกระดับภาคเกษตรสุขภาพการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมครับด้วยเทคโนโลยีสำคัญอาทิเกษตรแม่นยำสุขภาพดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวัสดุขั้นสูงและเซมิคอนดักเตอร์นะครับพร้อมพัฒนาวิทยาศาสตร์เชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีของไทยลดการพึ่งพาต่างประเทศครับและที่สำคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลโดยการขับเคลื่อนดังกล่าวนะครับก็ต้องมีการเชื่อมโยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเรื่องของภาคการผลิตไปจนถึงธุรกิจเกิดใหม่โดยภาครัฐครับก็จะสนับสนุนในส่วนที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมกับการเปิดทางนะครับให้ภาคเอกชนมหาวิทยาลัยแล้วก็ธุรกิจเกิดใหม่เนี่ยร่วมลงทุนครับแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังก็ต้องเร่งนะครับเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของกำลังคนผ่านโครงการสำคัญต่างๆทั้งด้านเซมิคอนดักเตอร์ด้านสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาวะวิจัยทางคลินิกนะครับรวมถึงการรักษาด้วยเซลแล้วก็เรื่องยีนนะฮะมีวิทยาศาสตร์แกนนอยส์ครับมีสุขภาพดิจิทัลด้วยนะครับรวมถึงเรื่องราวของการสร้างระบบนิเวศที่สามารถนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยที่สำคัญครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญนะครับในการเพิ่มผลิตภาพในทุกภาคส่วนประเทศไทยต้องรักษาแล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ของประเทศผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ครับพร้อมกับการกระจายเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นโดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญครับควบคู่กับการยกระดับนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทักษะของกำลังคนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ระบบข้อมูลระบบคลาวด์และก็ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับทั้งนี้ก็เป็นการวางรากฐานในปีนี้ครับแน่นอนเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดผลงานวิจัยสู่การขยายผลในระดับประเทศและก็เป็นการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมต่อไปในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเรื่องของโซลาร์เซลล์หลายคนบอกว่าพอได้ติดโซลาร์เซลล์แน่นอนเรื่องของค่าไฟก็ลดลงแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับทางด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็หนุนครับโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนอย่างที่บอกครับแน่นอนลดภาระค่าไฟลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลได้มีการอุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือที่เรารู้จักกันก็คือโซล่ารูฟท็อปนะครับหรือว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดครับว่าจะให้ลงทะเบียนกันประมาณกลางเดือนตุลาคมนะฮะซึ่งสิ่งสำคัญก็คือทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยของผู้ฟังพร้อมกับความต้องการจำนวนมหาศาลนะฮะจากโครงการดังกล่าวตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสครับในการสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังกล่าวต่อเนื่องด้วยนะครับท่านบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1.5 ล้านครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่เรื่องของการประกอบแผงโครงแผงเรื่องกระจกเรื่องสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งนะครับตู้ไฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยเพื่อให้เงินลงทุนครับเกิดการหมุนเวียนในประเทศแล้วก็เกิดการผลิตเกิดการจ้างงานรวมถึงการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมคือต้องการเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะครับไปอยู่บนหลังคาบ้านของคนไทยแน่นอนว่าพอไปอยู่บนหลังคาใช่ไหมก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับมีมาตรฐานสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้กับประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะในการเดินหน้าหนุนโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชน ประโยชน์แน่ๆเลยคือ1เลยลดภาระเรื่องของค่าไฟลดลงครับอันนี้เห็นชัดเลยนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยนะครับก็เดินหน้าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือที่รู้จักกันก็คือ Solar Rooftop นะครับเป็นโครงการสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับภาคประชาชนนะฮะจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทก็ช่วยลดภาระค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ค่าไฟลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะหลังนั้นเนี่ยเผื่อว่าใครที่สนใจอยู่ก็ติดตามไว้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะได้อัปเดตข้อมูลทุกเรื่องเห็นไหมฮะว่าต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยฟังในทุกๆวันผ่านทางสวทของเรานะครับพาไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดในเพจของสวทเองนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้สักช่วงวันนี้แหละครับเรื่องราวของการเดินหน้าทางด่วนภูเก็ตเฟส1คุณผู้ฟังช่วงกระทู้ป่าตองเขาบอกเตรียมเข้าครม.ปลายปี2569นะครับโดยล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับความคืบหน้าเรื่องของการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็รองรับการขยายตัวครับของจังหวัดภูเก็ตซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่จะทราบเลยว่ารถติดเนาะนะแล้วก็ที่สำคัญคือหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเจริญมากๆเลยทีเดียวภูเก็ตตอนนี้การเดินหน้าในการขยายเรื่องราวของโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยปัจจุบันครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.นะครับก็ได้มีการเสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมคุณผู้ฟังโดยมีการปรับแบบโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรซึ่งตอนนี้ครับก็อยู่ในระหว่างการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยคาดว่านะครับเขามีการคาดการณ์ว่าจะเสนอให้กับที่ประชุมครม.ครับพิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม2569หากครม.มีมติเห็นชอบครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาหรือว่าการประมูลนะครับคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายน2570นะครับในส่วนของการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในประมาณเดือนมกราคม2570นะฮะซึ่งโครงการก็จะเริ่มก่อสร้างกันประมาณตุลาคมปีหน้านะครับตุลาคมปีหน้า2570โดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก4ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับเรื่องของทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทู้ป่าตองเนี่ยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยประมาณกันยายน2574นะครับก็เป็นการตั้งเป้าครับเปิดให้บริการประมาณตุลาคม2574ต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าโครงการดังกล่าวนะครับประโยชน์ก็คือช่วยให้การเดินทางระหว่างกระทู้นะครับกับป่าทองเนี่ยกับป่าตองเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเรื่องของเส้นทางเดิมครับโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งทางแยกต่างระดับป่าตองทางแยกต่างระดับกระทู้นะครับแล้วก็มีทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นการรองรับการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนโดยรอบแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังเขาต้องบอกว่าโครงการแล้วเสร็จเนี่ยนะครับประโยชน์แน่นอนเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดการพึ่งพาถนนเดิมที่มีข้อจำกัดทางด้านของกายภาพและก็ปริมาณการจราจรนะครับรวมถึงการเพิ่มความคล่องตัวครับในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจตลอดจนยกระดับความปลอดภัยประสิทธิภาพของระบบคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งครับยังเป็นการช่วยร่นระยะทางนะฮะการเดินทางระหว่างกระทู้และก็ป่าตองจากปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเดินทางประมาณนะเดิม30นาทีเมื่อมาใช้อุโมงค์ครับเหลือเพียงแค่5นาทีโอ้โหเร็วมากนะครับจาก30นาทีครึ่งชั่วโมงถ้าเนี่ยตรงนี้เสร็จนะครับก็จะใช้เวลาประมาณเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับก็คาดว่าจะเปิดให้บริการโครงการระยะที่1เนี่ยประมาณจะมีปริมาณการจราจรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คันต่อวันรวมทั้งรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับก็ไปดูภาพได้ครับ เพจของเราครับสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ทางด่วนภูเก็ตเฟส1นะครับช่วงกระทู้ป่าตองก็เตรียมเข้าครม.ในช่วงปลายปีนี้ครับ2569ทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าเกิดว่าเรียบร้อยเสร็จสรตะแล้วเนี่ยคาดว่าตุลาคม2574นะครับก็จะตั้งเป้าที่จะเปิดให้บริการได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าอย่างที่บอกยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของความสะดวกเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะฮะแล้วก็เรื่องของการเข้าพื้นที่เศรษฐกิจนะครับตลอดจนการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพการคมนาคมของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับแน่นอนว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็ต้องเดินหน้าเปิดเวทีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาไทยสู่ความยั่งยืนนะครับเปิดนิทรรศการ KM ต่อยอดองค์ความรู้ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องนี้ครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะครับเรื่องของการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างยั่งยืนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับโดยมีการเปิดการแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้นะครับ Knowledge Management หรือว่า KM นะฮะแล้วก็เป็นการแสดงผลงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี2569นะครับซึ่งต้องบอกว่าการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬาในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องใช้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรนะครับเรื่องศักยภาพของแต่ละภาคส่วนยกระดับขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันของประเทศในระยะยาวแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนครับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับภายใต้แนวคิดSustainable Tourism and Sport Commitment นะครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนการประชุมครั้งนี้ครับเป็นเวทีในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างยั่งยืนมองไปถึงโอกาสนะครับแล้วก็ความท้าทายในระยะต่อไปรวมถึงการเปิดพื้นที่คุณผู้ฟังครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็การกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันมีการเสวนาเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการบูรณาการพลังออกแบบอนาคตการท่องเที่ยวและกีฬาไทยครับสู่ความยั่งยืนนะครับโดยในโอกาสนี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการจัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงเพื่อแสดงความขอบคุณนะฮะแล้วก็ยกย่องบุคคลที่มีความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของภารกิจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการเดินหน้านะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับอย่างที่บอกก็เป็นการสะท้อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างครบวงจรทั้งในเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานนะครับการบูรณาการความร่วมมือการยกย่องบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ไปจนถึงการจัดการและก็การต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์กรด้วยนะครับอนาคตการท่องเที่ยวและกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับยังมีข้อความส่งมาแบบมากมายเลยทีเดียวจากทุกๆพื้นที่นะครับมาดูข้อความในที่ส่งมาจากทางด้านของเพจของเราก็มีวิภาวดีรังสิตตอนนี้ครับบริเวณขาออกมีการแจ้งมาแถวแถวแยกหลัก4นะครับมุ่งหน้าดอนเมืองโอ้ฝนตกแล้วนะฮะตอนนี้มีแจ้งมานะครับวิภาวดีรังสิตขาออกจากแยกหลัก4ที่จะมุ่งหน้าไปดอนเมืองนะครับตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวช้ามากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ฝนตกลงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับแถวๆบริเวณนั้นนะครับดอนเมืองด้วยก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยด้วยขอบคุณมากๆเลยครับที่สื่อสารกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แจ้งข้อมูลกันนะครับ ฝนตกปล่อยๆตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วคุณบอลเริ่มตกหนักแล้วที่บริเวณท่าพระนะครับครึ้มเลยทีเดียวท่าพระแจ้งมานะฮะก็ใครที่อยู่ตรงไหนก็เพิ่มเติมมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่สื่อสารการราชพฤกษ์ครับตอนนี้ราชพฤกษ์ขาออกนะครับช่วงบริเวณ BTS ตลาดพลูนะครับตอนนี้ก็สภาพการจราจรมีแจ้งมาบอกว่าค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของฝนที่ตั้งเขาด้วยนะครับแถวๆนั้นก็แจ้งมาเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้น้องฝนหลายพื้นที่ ที่ส่งเข้ามานะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้ฝนตกหนักเลยอ่ะนี่เห็นไหมก็เป็นการแจ้งข่าวกันนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ดำเนินเรื่องของการเดินทางบางทีแล้วอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าหลายๆพื้นที่การจราจรติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับหลายคนก็ติดตามกันส่งข้อความมาต่อเนื่องกันมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับมีพี่จิบสงขลานะครับบอกฝนไม่ตกป้าจิบพอเพียงตอนนี้สงขลาฝนไม่ตกนะครับแต่ว่ามีแดดใช่ไหมออกกำลังกายด้วยนะครับบางคนใช้เวลาช่วงการฟังรายการอยู่ตอนนี้ทั้งออกกำลังกายไปด้วยนะครับหรือว่าทำกับข้าวรอสมาชิกในการที่จะมาทานข้าวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าครับบรรเทาเรื่องค่าครองชีพนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนหลายๆคนบอกว่าตอนนี้อาจจะไปตลงตลาดแล้วก็ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงอันนี้น่าสนใจรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะฮะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดเขาก็มีกิจกรรม1กิจกรรมนะฮะเป็นกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ครอบคลุมนะครับทั้ง878อำเภอทั่วประเทศตรงนี้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนครับเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีที่ราคาถูกโอ้ชอบเลยของดีของถูกมีอยู่ในงานนี้นะครับเป็นการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนด้วยมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงเขามีการสรุปนะฮะทำกิจกรรมก็ต้องสรุปตัวเลขผลการดำเนินงานครั้งที่6เนี่ยต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะครับเป็นจำนวนมากสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก6ครั้งครับมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับจากกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยกว่า 86.56 ล้านบาทนะฮะก็ตัวเลขกลมๆก็ประมาณ86-87 ล้านบาทเลยทีเดียวลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยประมาณ 15.02 ล้านบาทก็กลมๆ ก็คือประมาณ15ล้านนะครับสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับในการนำเอาของดีสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าราคาถูกสินค้าราคาประหยัดมาส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนนะฮะก็เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับพอเราเห็นของดีของมีคุณภาพแล้วก็เป็นของราคาถูกแล้วก็ตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะเลือกช็อปใช่ไหมครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในทุกๆพื้นที่ด้วยโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยครับว่ารัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าครับในการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะฮะในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโดยการจัดกิจกรรมก็มีมาอย่างต่อเนื่องครับจนถึงกันยายน2569ก็เชิญชวนครับประชาชนทั่วประเทศก็ติดตามแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนนะครับในเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็บรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวหลายๆพื้นที่นะครับพอมีการจัดกิจกรรมแบบนี้รัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนขับเคลื่อนกิจกรรมเรื่องของการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพแต่ว่าราคาย่อมเยาเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าชอบมากแล้วก็มั่นใจว่าจะไปเดินเลือกซื้อนะครับไปเลือกของใช้ที่จำเป็นบางคนก็ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะครับบางคนก็ไป ซื้อเรื่องราวของอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะตุนเอาไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ได้มาสื่อสารแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมิสเตอร์ทีนะครับวันนี้ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็ติดตามกันอยู่ทุกๆวันนะครับในห้วงเวลาของ 17:00 นถึง 19:00 นนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันนิดนึงครับต้องบอกว่าแน่นอนครับเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยเมื่อชุดไทยพระราชนิยมและชุดนักกีฬาทีมชาติไทยล่าสุดขึ้นบิลบอร์ดกลางย่านกินซากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งต้องถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำระดับโลกเลยทีเดียวนะครับที่บิลบอร์ดขนาดใหญ่จอขนาดใหญ่ครับได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับในการสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีการออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีครับภายใต้คอนเซปต์สำคัญนั่นก็คือ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบแล้วก็ทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานด้วยนะครับแล้วก็มีการขึ้นจอบิลบอร์ดขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีทั้งชุดไทยพระราชนิยมชุดนักกีฬาทีมชาติไทยก็ขึ้นบิลบอร์ดใหญ่เลยใจกลางย่านกินซากรุงโตเกียวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสุดยอดเลยทีเดียวหลายๆคนได้เห็นภาพนะครับแนะนำให้คุณผู้ฟังไปดูภาพได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ในเพจด้วยนะครับเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมชุดนักกีฬาทีมชาติไทยขึ้นบิลบอร์ดกลางประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันครับในห้วงเวลาของ18:00 นครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
10: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงร่วมสืบสารและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2503เพื่อให้เด็กที่สูญเสียครอบครัวได้มีโอกาสเรียนหนังสือและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า50แห่งซึ่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้พัฒนาอาคารเรียนหอพักนักเรียนทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับทั้งความรู้อาชีพและคุณธรรมควบคู่กันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงเป็นสถานศึกษาที่เปรียบดังบ้านแห่งความรักที่แม่แห่งแผ่นดินได้พระราชทานแก่ลูกหลานไทยทั่วทุกถิ่นฐานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อหนุนการศึกษาของชาติสืบมาม
2: งคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: กลับมาแล้วครับ18:03 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลาดพร้าวฝนตกแล้วโอ้โหตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนรายงานตัวกันด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไว้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็เรียกว่าหน้าฝนปีนี้ฝนเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่ตอนนี้เจอฝนนะครับส่งมาบอกกัน02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ02-276-9721มาดูข้อความนิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่เมื่อกี้นี้ไปติดตามเรื่องของทางสถานีแล้วก็การไปเตรียมเคารพธงชาติกันมาในห่วงเวลา18:00 น.กลับมาในชั่วโมงนี้นะครับมีคุณฟิล์มนะครับวันนี้ส่งเข้ามาด้วยแล้วก็คุณวุฒิชัยมั่นจันทร์นะครับจับประเด็นเป็นข่าวฟังจากชลบุรีครับคุณณัฐชัยนะครับฟังในน่าจะเป็นในแอปใช่ไหมครับโอ้สัญญาณชัดเจนไหมก็แจ้งมาด้วยนะครับว่าบรรยากาศของการฟังเพราะว่าบางทีมีพื้นที่ที่ฝนตกนะครับก็อาจจะนิดนึงนะครับในหลายๆพื้นที่เลยอ่ะมาเข้าดูข้อความกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเรื่องของGasTech 2026ครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าชู3แนวทางเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนติดตามกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้พลังงานเรื่องราคาน้ำมันที่มีการผันผวนนะครับจากเรื่องราวของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ครับจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาในงานนี้ด้วยนะครับในงาน GasTech Exhibition and Conference 2026นะครับโดยหลักใหญ่ใจความครับที่ต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาสาระของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีการบอกกล่าวกันว่าประเทศทุกๆประเทศในปัจจุบันนี้ครับกำลังเผชิญกับโจทย์ที่สำคัญอย่างที่บอกในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะครับให้เพียงพอกับความต้องการที่เกิดขึ้นในราคาที่เหมาะสมด้วยควบคู่กับ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเราพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเรื่องพลังงานสะอาดนะฮะ Green Economy เรื่องของการลดใช้พลังงานที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ดูในส่วนของประเทศไทยครับต้องบอกว่าพลังงานเนี่ยส่งผลโดยตรงกับเรื่องของค่าครองชีพจะเห็นชัดเจนว่าต้นทุนก็ส่งผลใช่ไหมฮะการดำเนินธุรกิจก็ส่งผลขีดความสามารถในการแข่งขันในขณะเดียวกันครับความต้องการใช้พลังงานยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดจากการเติบโตนะครับของภาคอุตสาหกรรมด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนะครับก็ต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับเรื่องของความยั่งยืนในราคาที่เข้าถึงได้นะครับโดยโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึง3แนวทางสำคัญครับในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยแนวทางแรกนะครับนั่นก็คือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมนะฮะซึ่งมีทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ก็จะมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าขณะที่ไทยก็มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เรื่องของการกระจายแหล่งพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานครับแล้วก็ลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเกิดขึ้นได้จริงผ่านการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานนะครับแน่นอนก็รัฐบาลก็จะเดินหน้านะครับในการสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างที่บอกเลยยกเว้นภาษีนำเข้านะฮะส่วนประกอบบางประเภทช่วยลดเรื่องของค่าไฟนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพจากภาคเกษตรในการเพิ่มมูลค่านะครับสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจายรายได้สู่เกษตรกรแล้วก็ชุมชนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแนวทางสำคัญในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเวที Gas Tech นะฮะ2026นะครับทั้งเรื่องของความมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงต่อยอดการลงทุนพร้อมวางไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือพลังงานในส่วนภูมิภาคนั่นเองนะครับข้อความที่เดินหน้าในการติดตามข้อมูลต่างๆนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยังมีหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับมีเรื่องของการเดินหน้าวันแมปเรื่องน้ำนะครับรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการผลักดันโครงการวันแมปน้ำนะครับเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านน้ำจากหลายๆหน่วยงานเราจะเห็นเลยว่าบางทีก็มีหลายหน่วยงานนะครับเรื่องราวของข้อมูลน้ำให้มาเป็นแผนที่กลางชุดเดียวลดปัญหาข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยของประเทศโครงการดังกล่าวนี้นะครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นนะฮะจากบทเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งพบว่าข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างทั้งเรื่องปริมาณฝนนะครับเรื่องของน้ำในพื้นที่เสี่ยงการคาดการส่งผลอะไรคุณผู้ฟังส่งผลให้เกิดการปัญหาในเรื่องการตัดสินใจแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนก็ทำได้ยากด้วยนะครับเรื่องนี้นางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็น MOU ครับนี่เป็นก้าวแรกในการนำข้อมูลที่สำคัญทั่วประเทศเนี่ยมารวมไว้รวมกันนะครับถ้าข้อมูลพร้อมก็จะทำให้การเตรียมตัวพร้อมใช่ไหมฮะการเตรียมกำลังคนก็สามารถทำได้อย่างทันท่วงทีทำให้รัฐสามารถเข้าไปจัดการร่วมกันได้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับลดความเสียหายได้ด้วยการลงนามครั้งนี้ครับเป็นการทำงานข้ามกระทรวงเพื่อบูรณาการด้านข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำ Big Data แล้วก็เรื่องของ AI เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยประชาชนครับก็สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้ที่เว็บไซต์นะครับข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกันเป็นแผนที่เดียวคุณผู้ฟังอันนี้ดีเลยนะฮะจากที่ ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ก็จะรวมไว้ในแผนที่เดียวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเห็นภาพสถานการณ์ได้ร่วมกันวางแผนจัดการทั้งหมดได้ร่วมกันอย่างถูกต้องด้วยเรื่องการจัดเตรียมกำลังคนนะฮะการส่งไปช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัยแบบนี้นะครับรวดเร็วขึ้นแม่นยำมากยิ่งขึ้นประชาชนก็จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะจากหน่วยกลางแหล่งกลางในเรื่องการเตรียมตัวย้ายทรัพย์สินแล้วก็อพยพได้ทันท่วงทีด้วยนี่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างอว.กับดีอีผนึก4หน่วยงานครับพัฒนาวันแมปน้ำรวมข้อมูลเตือนภัยประโยชน์ก็คือลดความเสียหายจากน้ำท่วมน้ำจะท่วมตรงไหนสูงเท่าไหร่นะครับอีกกี่ชั่วโมงจะถึงนะฮะเราก็จำเป็นต้องมีวันแมปน้ำซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานทั้งข้อมูลฝนระดับน้ำภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับมาอยู่ที่แผนที่กลางชุดเดียวกันนะครับลดความคลาดเคลื่อนแล้วก็ลดความสับสนของพี่น้องประชาชนจากข้อมูลที่บางทีเราจะเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกันใช่ไหมการแจ้งเตือนการตัดสินใจแล้วก็การจัดส่งความช่วยเหลือก็บางทีไม่แม่นยำนะครับถ้าเกิดข้อมูลทั้งหมดรวมศูนย์ในวันแมปน้ำเนี่ยก็จะช่วยได้อย่างทันท่วงทีนะครับมีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีทั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับรวมถึงนะครับต้องบอกว่าทุกๆหน่วยงานทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสน.แล้วก็มีสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับสขร.ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆข้อมูลนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลสถานการณ์น้ำลดความสับสนนะฮะจากข้อมูลที่อาจจะไม่สอดคล้องกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมไปพักกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกา15นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยแน่นอนสอดคล้องกับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำที่วันนี้ก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการพูดคุยครับกับท่านผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสทนช.ประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันครับเรื่องเรดาร์ฝนทันใจสทนช.ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับมีหลายพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในห้วงเวลานี้แล้วก็แน่นอนเรื่องของการเดินหน้าเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
10: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
9: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
11: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะ พื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: จับประเด็น VIP
4: กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนตอนนี้มีลาดพร้าวก็บอกฝนตกหนักมากสวนจตุจักรก็ตกหนักล้ำลูกกาด้วยนะครับส่งมาบอกกันแน่นอนช่วงนี้พื้นที่ต่างๆกทมของเรานี่เรื่องของฟ้าฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่บอกกันครับมีการแจ้งเตือนมีการประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรวมถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยล่าสุดครับมีข่าวดีมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าได้มีการพัฒนาระบบเตือนภัยฝนตกหนักในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนิดนึงครับว่าจุดเด่นนะครับของระบบนี้มันจะช่วยเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรใครจะได้รับประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนอย่างไรบ้างวิธีการใช้ต่างๆด้วยนะครับเรื่องของวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชครับในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสทนชด้วยตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับต้อนรับสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับคุณบอลครับ
4: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ห่วงเวลานี้ครับ6โมงกว่าๆโอ้โหทุกพื้นที่กทมฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้สวนจตุจักรนี่คุณผู้ฟังเล่ามาว่าโอ้โหตกหนักเลยทีเดียวทราบข่าวมาครับว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยามีการพัฒนาระบบเตือนภัยเรื่องของฝนตกหนักในทุกพื้นที่ด้วยอยากให้ท่านรองโฆษกเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
18: ครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการที่จะพัฒนาในเรื่องของเรดาร์นะครับซึ่งเรดาร์ของกรมอุตุนั้นนะครับมีครอบคลุมทั้งประเทศไทยเนี่ย23สถานี
4: ครับ
18: นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราดูแต่ครั้งละสถานีแล้วจะไปดูสถานีอื่นจังหวัดอื่นก็ต้องไปเลือกดูแต่ละสถานีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับทางกรมอุตุได้มีการรวบรวมให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าคอมโพสิตคือเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งนะครับนอกจากนั้นครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเวลาเราดูเรดาร์เนี่ยมันจะมีค่าแค่คลื่นเสียงที่สะท้อนมันเป็นเดซิเบลนะครับแล้วก็เป็นเฉดสีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับได้มีการพัฒนาเป็นปริมาณน้ำฝนได้แล้วนะครับซึ่งในปีนี้นะครับทางกรมอุตุก็ได้แชร์ข้อมูลในส่วนนะครับให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับได้นำมันมาใช้งานนะครับซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับก็ได้มีการพัฒนาระบบนะครับเป็นผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็ชื่อ clpp นะครับ kidradar.onwr.go.kh นะครับซึ่งก็ระบบนั้นนะครับก็สามารถที่จะคาดการฝนสะสมล่วงหน้าเนี่ยครับได้3ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะทำให้เราติดตามปริมาณน้ำฝนครับว่าปัจจุบันตกเท่าไหร่แล้วนะครับ ในอนาคตจะมีตกอีกไหมนะครับใน3ชั่วโมงล่วงหน้า

0: มาณ60 มิลลิเมตรนะครับก็เริ่มน้ํานองและน้ําขังและนะครับต้องรอการระบายแล้วนะครับในพื้นที่ของฝั่งเขาก็มากกว่า150 มิลลิเมตรนะครับเป็นต้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงนะครับในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากแล้วนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นครับระบบตัวนี้ครับก็สามารถที่จะระบุนะครับพื้นที่ได้นะครับว่าอย่างเช่นเราอยู่ปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับเรากดปุ่มที่เป็นแสดงตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะแสดงเลยว่าปริมาณน้ำฝนนะครับใน3 ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีตกในพื้นที่เรานะครับหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งสามารถระบุรายละเอียดไปถึงในระดับตำบลได้เลยนะครับว่าในตำบลของเราจะมีฝนตกหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอำเภอจังหวัดให้ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะที่เราพัฒนาน่าจะครอบคลุมของการใช้งานนะครับรวมทั้งเรามีพื้นที่เสี่ยงนะครับของกรมทรัพยากรธรณีนะครับเอามาซ้อนทับให้เห็นนะครับว่าถ้าตกในบริเวณพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะครับน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับเราในพื้นที่เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่สีแดงๆนะครับที่ตามที่ระบบนะครับได้มีการแสดงให้เห็นนะครับนอกจากนั้นครับก็มีแสดงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับว่าพื้นที่เรานะครับอยู่ในเขตน้ำท่วมซ้ำซากนะครับมีฝนตกหนักแล้วนะครับในห้วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่อื่นนะครับที่อยู่นอกเขตท่วมซ้ำซากนะครับอาจจะความเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าในพื้นที่ที่เป็นอยู่ในขอบเขตน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยครับจำเป็นแล้วครับที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับ
1: นี่เราก็ทราบถึงที่ไปที่มาในส่วนของระบบเว็บนะฮะที่พี่น้องประชาชนจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลด้วยเมื่อสักครู่นี้ท่านรองโฆษกได้พูดถึงเรื่องของเรดาร์คอมโพสิตด้วยอยากให้ขยายความสักนิดนึงดีกว่าเผื่อว่าพี่น้องประชาชนฟังเอ๊ะคืออะไรเรดาร์คอมโพสิตแล้วมีประโยชน์ในการใช้งานอย่างไรรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับ
0: ครับเรดาร์คอมโพสิตนะครับก็คือการมาโมเสกกันนะครับการรวมให้เป็นพื้นเดียวกันนะครับแผ่นเดียวกันนะครับก็กรมอุตุเนี่ยมีสถานีวัดเรดาร์23สถานีนะครับเราเอา23สถานีครับมารวมเป็นภาพรวมของทั้งประเทศเลยนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้ในคราวเดียวเลยนะครับก็ซูมไปดูตัวพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับก็ไม่ต้องไปเปิดแผนที่นะครับสถานีเรดาร์แต่ละสถานีนะครับก็ทำให้เกิดในเรื่องของความสะดวกนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับ
1: ครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของการใช้งานระบบนี้ครับมีจุดเด่นที่เป็นที่น่าสนใจอย่างไรบ้างและใครบ้างครับที่จะได้ใช้ประโยชน์จากระบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้งานบางคนอาจจะมีข้อกังวลใจด้วยว่าเอ๊ะใช้ยากใช้ง่ายยังไงบ้างด้วยครับ
0: การใช้งานเราก็พยายามนะครับดีไซน์ให้มันใช้งานง่ายมากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็เราก็เปิดรับฟังนะครับในส่วนของการปรับปรุงในส่วนของระบบนะครับระบบตรงนี้นะครับเอามาเติมเต็มบริเวณที่ไม่มีสถานีวัดน้ำฝนนะครับโดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำนะครับในฝั่งที่เป็นต้นน้ำที่เป็นภูเขานะครับสัญญาณโทรศัพท์เข้าไปไม่ถึงนะครับแบบนี้ครับก็จะมาเติมเต็มว่าเราสามารถที่จะรู้ในเรื่องของฝนที่เราคาดการณ์ว่าจะตกนะครับเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของสถานการณ์นะครับว่าตกหนักไหมถ้าตกหนักนะครับคืนนี้เราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นต้นหรือตกหนักแล้วนะครับยังมีตกหนักต่อเนื่องหรือไม่นะครับในบริเวณที่ไม่มีสถานีวัดน้ำฝนนะครับก็จะมาเติมเต็มในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของดินโคลนถล่มบริเวณบ่าบนภูเขานะครับหรือน้ำป่าไหลหลากนะครับที่จะหลากลงมาจากบนต้นน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เติมเต็มให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนนี้นะครับที่เราได้มีการประยุกต์ใช้อยู่นะครับก็คือในส่วนของจังหวัดน่านนะครับที่เห็นผลเลยนะครับว่าจะตกอีกประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับในส่วนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการนะครับเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนแล้วก็ทำการเฝ้าระวังนะครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่สถานีวัดน้ำฝนนะครับไม่ครอบคลุมต้นทางต้นน้ำครับก็คือจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเนี่ยสถานีการตรวจวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทางจังหวัดเองนะครับโดยทางผู้ว่านะครับก็ได้มีการใช้นะครับเรดาร์นะครับ clvp-radar.onwr.go.th นะครับในการติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้ใช้ข้อมูลในส่วนของเรดาร์ที่

0: ติดตามนะครับมีการแจ้งเซอร์บอร์ดแคสนะครับให้กับในพื้นที่นะครับให้มีการเฝ้าระวังว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากนะครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือนไปในวันนี้ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกทั้งจังหวัดน่านใช่ไหมครับมีจังหวัดตากแล้วก็มีแม่ฮ่องสอนด้วยที่ค่อนข้างที่จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าได้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนกระบวนการทำงานของทางสทนช.ครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าได้ใช้ระบบนี้ในการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆบริหารจัดการกับหน่วยงานไหนบ้างอย่างไรบ้างครับ
0: ครับตอนนี้ครับแนวทางในการติดตามเฝ้าระวังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยได้มีการจับในเรื่องของกระบวนการนะครับเราจะเริ่มจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะมีสทช.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับในเรื่องของน้ำในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับมีการประเมินร่วมกันนะครับเมื่อมีความเสี่ยงนะครับเราก็จะมีการแจ้งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรวมทั้งกระทรวงต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงดิจิตอลนะครับรวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยงนะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเราก็จะแจ้งไปล่วงหน้านะครับอย่างน้อย3วันนะครับพอมาในส่วนของกระบวนการที่ปภ.ได้มีการแจ้งเตือนไปตามโปรโตคอลของเขาแล้วเนี่ยนะครับไปจนถึงพื้นที่นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเรดาร์นะครับในการติดตามนะครับในพื้นที่เสี่ยงนั้นๆนะครับว่ามีฝนตกขึ้นเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพื่อที่จะนำมาในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการคาดการณ์ของเราเนี่ยนะครับระยะไกลๆเนี่ย3วันถึง7วันเนี่ยนะครับในเรื่องของความคาดเคลื่อนนะครับก็มีอยู่นะครับพอมาเป็นระยะใกล้ๆเนี่ยนะครับเราใช้เรดาร์เข้ามาเสริมนะครับก็จะช่วยทำให้มีความแม่นยำนะครับมากยิ่งขึ้นครับ
1: พอมีเรดาร์มาแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นครับอย่างวันนี้ที่เกริ่นบอกตั้งแต่ต้นว่าโอ้โหทั้งลาดพร้าววันนี้มีจตุจักรหลายพื้นที่เลยที่คุณผู้ฟังรายการอยู่แล้วส่งมาบอกว่าฝนตกหนักถามนิดนึงครับสถานการณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในห่วงเวลาสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะครับตั้งแต่วันนี้เลย16ยาวไปจนถึงวันไหนบ้างที่ต้องเตือนกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ครับ
0: ครับก็นะครับจากที่เราได้มีการประชุมคณะทำงานในทุกวัน
1: ครับ
0: นะครับณขณะนี้ครับจะประชุม7:30 นะครับแล้วก็4:30นะครับของทุกวัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่อมีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมีพื้นที่เสี่ยงหรือไม่อย่างไรนะครับก็ณวันนี้นะครับเราก็มีการแจ้งเตือนไปนะครับว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับดินโคลนถล่มในช่วงของวันที่15ถึงวันที่19กันยายนนี้นะครับก็มีในหลายๆพื้นที่นะครับภาคเหนือนะครับอาทิเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำปางพะเยาแพร่น่านแล้วก็จังหวัดตากนะครับอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็พิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์อุทัยธานีนะครับเป็นต้นนะครับในส่วนภาคตะวันออกครับก็มีจังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดตราดนะครับภาคตอนออกเฉียงเหนือครับที่มีฝนน่าจะตกเข้มๆเลยนะครับก็คือเลยชัยภูมินะครับสกลนครนะครับนครพนมส่วนตะวันตกครับก็เน้นไปที่จังหวัดเดียวเลยครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นแนวรับลมของฝั่งตะวันตกนะครับเฉียงเหนือนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับก็จะมีในส่วนของระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลนะครับสงขลายะลาปัตตานีนะครับแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนแม่น้ำครับแม่น้ำเนี่ยเราก็มีการเฝ้าระวังนะครับว่าณขณะนี้นะครับถ้ามีฝนตกเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแม่น้ำลำน้ำไหนบ้างนะครับที่จะเสี่ยงนะครับก็อาทิเช่นนะครับได้แก่นะครับลำน้ำยวมนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับลำน้ำแม่สายนะครับลำน้ำกกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จังหวัดน่านนะครับแม่น้ำน่านนะครับแม่น้ำเมยจังหวัดตากนะครับแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ป่าสักนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำสงขลานะครับจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ไปทางภาคใต้ครับแม่น้ำกลกนะครับกับตันหยงมัดนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับที่จะต้อง เฝ้าระวังครับในช่วงของวันที่15ถึงวันที่19กันยายนนี้ครับ
1: ครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในหลายพื้นที่ที่ท่านรองโฆษกได้บอกด้วยบอกว่าขอบคุณมากสำหรับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ลดเรื่องของความรุนแรงต่างๆแล้วก็ได้ยกข้าวยกของทันในช่วงของเวลานี้ด้วยการบริหารจัดการน้ำณเวลานี้ครับเป็นไปตามแผนแล้วก็ดูแลอย่างไรบ้างในห่วงเวลาของการบริหารจัดการน้ำช่วงนี้ครับ
0: ครับจากที่เรามีการประเมินนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำต้นทุนนะครับในช่วงของต้นฤดูนั้นนะครับเราประเมินว่าปีนี้นะครับนับต้นฤดูแล้งเนี่ยนะครับ1พฤศจิกายนเนี่ยเราจะมีปริมาณน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในกิจกรรมหลักๆนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับต้นฤดูเนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบแล้วน้อยกว่าปี68เนี่ยประมาณ10,000กว่าล้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเรามีการปรับนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับประเมินติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยในทุกๆเดือนนะครับของแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เรามีการประเมินใหม่นะครับอัปเดตใหม่นะครับก็คือปริมาณน้ำเนี่ยเรามีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับเริ่มมีการปรับตัวนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าที่เราคาดการณ์นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับของต้นฤดูแล้งนะครับที่เราจะมีน้ำนะครับใช้ในระดับของเพียงพอนะครับแต่ไม่เหลือเฟือ นะครับแต่ก็ต้องมีการอะไรครับควบคุมนะครับในเรื่องของการที่จะประหยัดน้ำนะครับแล้วก็ในช่วงของปลายฤดูในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยนะครับฝนเริ่มขยับลงมาตกในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและนะครับแล้วก็พาดไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยครับจะมีปริมาณฝนที่ตกน้อยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีโอกาสรับน้ำนะครับในช่วงของเดือนกันยายนครึ่งเดือนนี้นะครับกับครึ่งเดือนของตุลาค
1: ม
0: นะครับถ้าพ้นจากนี้ไปแล้วนะครับปริมาณน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำตะคองลำพะเพิงบนลำแชะลำนางรองเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำแค่ประมาณ 30% เท่านั้นนะครับมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของปริมาณน้ำไม่เพียงพอนะครับในส่วนของฤดูแล้งนะครับฝั่งกลับกันมาภาคกลางครับก็มีอ่างเก็บน้ำกระเสียวนะครับแล้วก็ทับเสลานะครับค่อนข้างที่จะมีปริมาณน้ำนะครับไม่มากนักนะครับก็อยู่ในเกณฑ์สักประมาณ 40-50% นะครับก็ถ้าจะต้องส่งน้ำในกิจกรรมการเพาะปลูกนะครับในช่วงของฤดูแล้งนะครับก็ไม่เพียงพอทั้งพื้นที่นะครับก็จะต้องมีการจัดในเรื่องของรอบเรียนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราจะพยายามที่จะเก็บน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับอาทิเช่นนะครับณขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำที่มีหลากลงมานะครับท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์นะครับก็ได้มีความพยายามที่จะลดนะครับการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์ลงนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้นะครับแล้วก็ใช้น้ำที่ตกทางด้านท้ายเขื่อนนะครับใช้และเก็บในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะพยายามที่จะทดน้ำนะครับเพื่อที่ส่งน้ำเนี่ยนะครับที่จะหลากลงมานะครับจากตอนภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับมาผ่านจังหวัดนครสวรรค์มาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับหันน้ำออกไปทางฝั่งตะวันออกนะครับเพื่อที่จะส่งน้ำนะครับเข้าระบบชลประทานแล้วก็ส่งน้ำเพื่อไปสู่ที่คลองพระองค์ทยานุชิตนะครับเพื่อส่งต่อน้ำไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะครับซึ่งปริมาณน้ำของฝนที่ตกเนี่ยนะครับก็ไม่เพียงพอนะครับก็จะเป็นที่ต้องมีการสูบน้ำส่วนเกินนะครับของเจ้าพญาเนี่ยนะครับไปเติมที่เขื่อนบางพระนะครับซึ่งณขณะนี้เขื่อนบางพระครับมีปริมาณน้ำแค่เพียง 52% เท่านั้นนะครับก็ต้องพยายามสูบน้ำนะครับจากรุ่มน้ำเจ้าพญานะครับไปเติมให้เต็มครับให้ได้มากที่สุดครับ
1: ครับนี่ก็เป็นภาพรวมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำณเวลานี้นะครับช่วงสุดท้ายคำถามสุดท้ายครับแน่นอนช่องทางที่พี่น้องประชาชนในห่วงเวลานี้หน้าฝนด้วยนะครับหลายๆคนมีข้อกังวลใจจะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสทนช.ได้อย่างไรบ้างรวมถึงการที่จะไปติดตามต่างๆมีช่องทางไหนบ้างครับ
0: ครับก็น่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียครับทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะ inbox นะครับเข้ามาได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะติดตามนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับก็หลายๆกรณีครับที่เราได้สามารถนะครับรับเรื่องนะครับแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในการอินบ็อกซ์มาเนี่ยนะครับก็อยากให้ฝากในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับไปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดต่อประสานนะครับได้โดยตรงนะครับว่าเป็นพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะประสานเจ้าหน้าที่นะครับลงไปช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีสายด่วนนะครับ11นะครับ14ตัวครับ111นะครับเพื่อเป็นเรื่องร้องราวรับเรื่องร้องเรียนนะครับผ่านทางช่องทางสายด่วนได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับในการที่จะรับเรื่องนะครับก็จะส่งต่อมาให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับในการที่จะรับเข้าไปดูแลนะครับหรือเข้าไปประสานในการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ครับในฐานะรองโฆษกสทนช.ที่วันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็เรียกว่าให้รายละเอียดทั้งหมดเลยกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังอย่างที่ย้ำกัน15ถึง19กันยายนนี้นะครับบนเข้าไปดูในเพจของสทนช.ก็มีการแจ้งเตือนอย่างที่ท่านรองโฆษกสทนช.ได้บอกไว้เรื่องของการประกาศแจ้งเตือนนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมนะครับในห้วงเวลาของวันที่15นะครับคือเมื่อวานนี้จนถึง19กันยายน2569นะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะฮะอาจจะมีฝนตกถึงฝนตกมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างที่บอกครับเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดตากอุตรดิตนะครับจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิสกลนครนครพนมนะครับจันทบุรีจังหวัดตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับแน่นอนว่านี่คือในเพจของสทนช.นะครับเมื่อกี้ท่านรองโฆษกสทนช.ก็ได้เน้นย้ำก็ต้องไปติดตามครับคุณผู้ฟังในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้รายงานนะครับในทุกๆชั่วโมงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆพื้นที่เลยช่วงเย็นวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายก็เรียกว่าฝนตกนะครับยาวมาจนถึงช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับก็มีการติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่แจ้งข่าวมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามในรายการอยู่นะครับบอกว่าพื้นที่ของจตุจักรวันนี้ก็ฝนตกหนักนะครับมีบางเขนด้วยนะฮะส่งข้อความมาแล้วก็ให้แยกลาดพร้าวครับตอนนี้สดๆเลยเมื่อประมาณสัก 3-4 นาทีที่ผ่านมานะครับให้แยกลาดพร้าวนี่ก็น้ำปิ่มแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะรถติดด้วยนะครับให้แยกลาดพร้าวเดินทางด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าฝนตกหนักสายไหมครับสำนักงานเขตสายไหมก็แจ้งมาฝ่ายโยธาเร่งระบายน้ำแล้วก็มีการเปิดเครื่องสูบน้ำแล้วนะครับช่วงนี้ในบริเวณสายไหมนะครับภาพข่าวที่ได้มีการติดตามอยู่นะครับก็สถานการณ์ช่วงประมาณ6โมงเย็นฝนตกหนักครับน้ำท่วมขังผิวจราจรนะครับประมาณ 5-15 เซนติเมตรทั้งวัชรพลนะครับหน้าตลาดอเงินหน้าสำนักงานเขตสายไหมนี่น้ำท่วมขังประมาณ10-15เซนติเมตรด้วยนะครับดังนั้นก็เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับรวมถึงหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่มีบริเวณถนนปัญญาเนเชอรัลพาร์คนะครับหมู่บ้านพร้อม1,200ที่คุณผู้ฟังรายงานมาก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับระยะทางนี่ยาวประมาณ50เมตรด้วยกันนะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับมีพัฒนาการตัดใหม่ก็เรียกว่าส่งข้อความมานี่คือส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าสื่อสารกันในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกๆช่องทางเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ว่าในแต่ละจุดของพื้นที่ของกทม.เอง องนะครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ท่านรองโฆษกสทนช.ก็มาติดตามแล้วก็มีแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมมาใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนได้ติดตามข่าวกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการแสดงวิสัยทัศน์สร้างรันเวย์ประเทศไทยเร่ง transform คนธุรกิจภาครัฐจับมือทุกภาคส่วนรับกับโลกที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วนะครับโดยวันนี้ครับ16กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านได้กล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อสำคัญโดยที่ชี้ครับว่าโลกตอนนี้ต้องนำเรียนว่ากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับด้านภูมิเศรษฐศาสตร์โครงสร้างการค้านะฮะสิ่งแวดล้อมโครงสร้างของประชากรรวมถึงเทคโนโลยีประเทศไทยต้องมีการปรับตัวครับจากวิธีแนวคิดการทำงานแบบเดิมโดยการสร้างรันเวย์ให้คนและธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสร้างมูลค่าแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในโลกอนาคตนะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังนำไปสู่ความแตกต่างแล้วก็แบ่งขั้วมากขึ้นนะครับทำให้ประเทศต่างๆในปัจจุบันครับก็มีการปรับเรื่องของจุดยืนรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับโลกที่ต้องบอกเปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันครับเศรษฐกิจไทยยังมีการกระจุกตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการส่งออกแม้ว่าการส่งออกของไทยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 11.1 ล้านล้านบาทและก็ยังคงเติบโตได้ดีแต่ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ครับก็เป็นผู้ประกอบการที่ต้องบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเดินหน้าในการที่จะขยับขยายด้วยต้องมีการเร่งเรื่องของการกระจายตลาดแล้วก็โอกาสไปยังผู้ประกอบการนะครับนอกจากนี้ครับไทยก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องของเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดังนั้นครับต้องมีการสร้างรันเวย์ด้วยคนโครงสร้างพื้นฐานกติกาแล้วก็พลังงานการสร้างรันเวย์ที่บอกก็คือการสร้างรันเวย์สำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ต้องดำเนินการหลายๆด้านไปพร้อมกันทั้งเรื่องของคนนะครับคนต้องมีทักษะต้องมีความเข้าใจสามารถนำดิจิทัลแล้วก็ AI มาเพิ่มศักยภาพของตนเองให้ได้ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานก็ต้องเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลinfrastructure นะครับรวมถึง data center ในขณะเดียวกันครับแน่นอนว่าศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าด้วยดังนั้นครับแน่นอนทุกๆเรื่องนะฮะที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นครับประเทศไทยต้องมีการปรับตัวและก็แน่นอนสร้างรันเวย์ให้คนและธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงจากการสร้างมูลค่าและก็ต้องแข่งขันได้ในโลกอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นควันนะครับภาคเหนือล่าสุดครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านเป็นประธานเปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและก็การพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือโดยการนำบทเรียนจากหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องทั้งไฟป่าทั้งฝุ่นควันทั้ง PM 2.5 รวมถึงเรื่องของภัยพิบัตินะฮะล่าสุดการแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันครับเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลเดินหน้า แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับซึ่งในวันนี้ก็มารับฟังนะครับข้อเสนอจากภาคประชาสังคมและก็ประชาชนที่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยที่ผ่านมาครับเรื่องราวสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาก็มีมาอย่างต่อเนื่องโดยการใช้นวัตกรรมในการเข้ามาตรวจจุดความร้อนนะครับว่าจุดไหนที่เป็นจุดความร้อนก็ดำเนินการแก้ไขสามารถทำได้ทันทีคือการติดตั้งกล้องนะครับเป็นการติดตั้งกล้องเพิ่มตามจุดเฝ้าระวังไฟป่ารวมถึงการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับตั้งเป้าไว้ครับว่าจะต้องแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนเรื่องของหมอกควันนะครับแล้วก็เรื่องของไฟป่าพร้อมกันนี้ครับก็ได้มีการนำเสนอนโยบายนะครับในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือก็ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเสาหลัก5เรื่องเสาหลักแรกนะครับคือมาตรการหยุดทำปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการกับคำสั่งภาครัฐโมเดลพื้นที่ทดลองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดสระบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครโมเดลที่2ครับคือนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็การต่อต้านการทุจริตที่จะมาช่วยสร้างความโปร่งใสในข้อมูลทุกด้านเสาที่3โมเดลที่3คือการปฏิรูปเขตป่าสิทธิ์ที่ดินทำกินนะครับแล้วก็ยกระดับป่าชุมชนเรื่องที่4ครับก็คือนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดหางบประมาณเพื่อแก้ปัญหาอย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับมิติด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพประชาชนการจัดการกลุ่มควันข้ามแดนนะฮะโดยต้องยกระดับความร่วมมือระดับประชาชนในชายแดนมาตรการหยุดทำก็คือยุติการให้ประชาชนเป็นจำเลยของสังคมยุติเรื่องการเผาห้ามเผาโดยเด็ดขาดนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าในการที่จะดูแลเรื่องราวของปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านก็กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความที่เดินหน้ามาในการส่งต่อกันยังมีเพิ่มเติมคุณปลั้งนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาเยอะแยะเลยใน TikTok ของเราด้วยแล้วก็ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีจากชลบุรีตอนนี้ครับคุณณัฐชัยบอกฝนตกแล้วนะครับคุณสุเทพนะฮะแล้วก็มีจากพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยนะครับที่ฟังอยู่แล้วก็ยังมีพื้นที่ของพัทลุงนะครับแล้วก็จังหวัดสงขลาที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เพิ่มเติมกันมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่นะครับแน่นอนว่าห่วงเวลาสำคัญก็คือเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดเมื่อประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมาน้าแอดคาราบาวครับในเพจของ NBT Connect ลงไว้น่าสนใจท่านเล่าความประทับใจของบัตรทองน้าแอดคาราบาวเล่าเลยนะครับว่าใช้ดีจริงบัตรทองนี่ออกมาคอนเฟิร์มเลยนะครับดูแลทุกคนเท่าเทียมคุณหมอก็ดีนะครับยาก็ดีมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่หลายๆคนก็ติดตามผลงานมาโดยตลอดนะครับนะแอดคาราบาวหรือว่าคุณยืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติล่าสุดครับได้มีการออกมาเปิดเผยประสบการณ์เมื่อครั้งได้ไปใช้บริการสิทธิ์บัตรทองนะครับที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่จังหวัดเชียงรายท่านไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดท่านแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังด้วยนะแอดคาราบาวบอกว่าเริ่มต้นแบบนี้คุณผู้ฟังเริ่มต้นจากอาการป่วยก่อนนะฮะเนื่องจากนอนไม่หลับติดต่อกัน3วัน3คืนโอ้นะนอนไม่หลับ3วัน3คืนนะแอดคาราบาวก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลดังกล่าวนะฮะซึ่งใกล้กับที่พักปรากฏว่าเมื่อเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลนะฮะก็เริ่มขั้นตอนดังที่คนปกติทั่วไปเลยนะครับทุกประการเลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าตนเป็นใครนะฮะบอกกับแพทย์ว่าต้องการมารักษาคอนะฮะขณะที่ไปทำการรักษาเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกาแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องเสียเงินพิเศษเนี่ยจำนวน300บาทนะส่วนตัวก็บอกว่ายินดีมากยินดีจ่าย300บาทหากรักษาที่กรุงเทพนะฮะก็เคยรักษาหมดไปเป็นหมื่นเหมือนกัน300บาทเนี่ยบอกสบายมากนะฮะจากนั้นก็ไปเจอคุณหมอตามปกติก็ได้ยามาทานนะฮะแล้วก็จ่ายเงินเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองคุณผู้ฟังนะครับทำไมก็ถามแหละว่าทำไมจ่ายเพียงเท่านี้ก็ตอบว่าก็ใช้สิทธิ์บัตรทองไงเจ้าหน้าที่บอกนะฮะนี่คือการแชร์ประสบการณ์ที่ คุณแอดคาราบาวนะครับคุณยืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติก็ได้แชร์มาจากที่ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าเอ๊ะเป็นยังไงยอมรับครับว่าโครงการนี้นะครับสิทธิ์บัตรทองดีจริงๆนะฮะคุณหมอใจดีนี่คอนเฟิร์มมาแล้วถามรายละเอียดดีเจ้าหน้าที่ก็น่ารักทุกคนก็ให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลดีมากๆเลยทีเดียวภาพก็อยู่ในเพจนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะฮะในเพจของMBT Connect ครับขอบคุณด้วยข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังที่บางคนก็มีโอกาสไปใช้ด้วยนะครับบัตรทอง30บาทก็เป็นการยืนยันจากคุณยืนยงโอภากุลนะแอดคาราบาวของเรานะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังใครเคยบี้เคยจับเห็บมือเปล่าบ้างอันตรายนะครับล่าสุดนี่เตือนกันนะฮะว่าห้ามเด็ดขาดเลยอาจรุนแรงนะครับเราไปบี้เห็บมือเปล่าเนี่ยอันตรายถึงภาวะอวัยวะล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เตือนเลยนะกรมควบคุมโรคเตือนคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับบางทีแล้วเนี่ยชอบไปจับเห็บนะฮะด้วยมือเปล่าอันตรายมากเสี่ยงเป็นโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำนะฮะแล้วก็อันตรายมากๆเลยเรื่องนี้ครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคครับเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะฮะหรือว่าบางคนชอบบางทีบี้เห็บจับเห็บมานะฮะทางด้านของกรมควบคุมโรคครับออกมาเตือนประชาชนให้รู้จักกับโรคนี้คุณผู้ฟัง HFTS นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำโดยมีเห็บนี่แหละเห็บนะเป็นพาหะนำโรคนะครับกลุ่มโดยเฉพาะผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดกับสัตว์เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าโรคนี้รุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับทั้งนี้ครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับมาแจ้งข่าวแล้วก็มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งต้องบอกว่าสัตว์แหล่งที่เป็นพาหะอาจจะเป็นทั้งสุนัขด้วยนะครับแล้วก็มีแมวมีวัวมีควายมีแพะมีแกะมีหมูมีไก่แล้วก็หนูติดต่อสู่คนผ่านการถูกเห็บกัดนะฮะรวมถึงการสัมผัสเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งนะครับถ้าเกิดว่าถูกกัด 1-2 สัปดาห์เนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีไข้สูงนะครับหลังจากนั้นก็อ่อนเพลียหลังจากนั้นก็ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีอาการเกล็ดเลือดต่ำรายที่มีความรุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดเลือดออกผิดปกติอวัยวะหลายระบบในร่างกายเนี่ยอาจจะล้มเหลวแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ติดตามข้อมูลกันทุกครั้งครับแนะนำแบบนี้แล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับการใช้มือเปล่าในการบี้หรือว่าจับเห็บนะฮะสวมถุงมือทุกครั้งนะฮะที่ท่านต้องสัมผัสกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอาบน้ำทันทีที่เข้าในพื้นที่เสี่ยงหากท่านมีอาการไข้สูงนะครับต้องไปหาคุณหมอรีบพบแพทย์ทันทีนะครับซึ่งมีเบอร์สายด่วนเอาไว้หน่อยนึงนะครับเพื่อประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วย1422สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ก็ฝากมานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังก็เลยต้องนำมารีบบอกกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวนะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบมาบอกกันนะฮะอันตรายเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับพาไปที่อินโดนีเซียกันหน่อยนึงครับเรื่องของควันไฟป่าที่อินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยภาพจากเรดาร์ด้วยนะครับพุ่งถึงหมื่นจุดเลยทีเดียวครับล่าสุดครับสถานการณ์ไฟป่าที่อินโดนีเซียยังไม่คลี่คลายนะครับจุดความร้อนเนี่ยพุ่งทะลุ 12,000 จุดนะฮะก็พบควันพิษลอยข้ามแดนเนี่ยกระทบ4ประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่ข่าวยังก็คือไทยยังรอดอยู่แต่ว่าก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียตอนนี้ครับต้องนำเรียนว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงโดยภาพถ่ายดาวเทียมครับได้มีการเผยนะฮะเป็นจุดความร้อนพุ่งสูงอย่างรวดเร็วครับจาก 2,351 จุดเป็น 12,241 จุดนะครับโดยไฟป่าที่อินโดนีเซียตอนนี้คุณผู้ฟังเริ่มลุกลามนะฮะเข้าใกล้เมืองหลวงแล้วก็เสียหายตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่าเนี่ยเสียหายกว่า 400,000 ไร่พบผู้ป่วยครับเรื่องของทางเดินหายใจเนี่ยนะฮะกว่า 50,000 คนพิษของควันไฟป่าเหล่านี้นะครับก็ส่งผลโดยตรงกับทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิงคโปร์นะครับทั้งฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็บรูไนเป็นที่เรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันครับประเทศไทยจากการวิเคราะห์ทิศทางลมในปัจจุบันก ลุ่มควันยังไม่กระทบภาคใต้ของเราโดยตรงนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ของภาคใต้เพราะว่าใต้ของเราก็ติดค่อนข้างใกล้กับอินโดนีเซียด้วยนะครับหากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางอาจพัดหมอกควันนะครับข้ามแดนมาสู่ประเทศไทยได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียต้องบอกว่าตอนนี้ล่าสุดจากภาพถ่ายดาวเทียมครับยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็เรื่องของความร้อนจุดต่างๆเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นหมื่นๆจุดแล้วนะครับสร้างความเสียหายมากมายเลยทีเดียวให้กับประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าวนะครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีผู้โดยสารที่ส่งข้อความมาบอกว่าอยู่ที่ BTS นะครับอยู่ที่สถานีเสนานิคมตอนนี้โอ้บอกว่าด้านล่างนี่น้ำท่วมฟุตบาทเดินไม่ได้เลยทีเดียวนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยนะครับก็เดินทางวันนี้ค่อนข้างลำบากแล้วก็เข้าใจเลยว่าฝนตกหนักในช่วงเวลาเลิกงานชีวิตของคนกทมครับต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้ในหลายๆพื้นที่ที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกหนักเลยแล้วก็มีน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อที่สวทของเรานะครับวันนี้เวลาหมดละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยข่าวกันต่อแบบอัปเดตเรียลไทม์เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17-19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19-20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเป็นเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดภูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวัดที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยมิชอบหรือพ่อทิพย์ แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่ตระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสกล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบรรดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเชื้อรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะลุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดริเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17 ถึง 20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17 ถึง 20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17 ถึง 20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูบึงกาฬอุดรธานีสกลนคร

0: นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตเราคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็ทีมงานเช่นเคยนะครับคุณสุภฤกษ์ คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคภิระเดชธรชัยโสดาคุณอกรสิมพิทักษ์นะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะช่วงนี้ก็ติดตามเรื่องของพายุนะเรื่องของฝนอะไรต่างๆนะทางข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางปภ.มหาไทยนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนระยะเรื่องฟ้าฝนนะพอมีฝนตกมานะครับมากหนักมากน้อยแค่ไหนเราจะได้วางแผนในการเดินทางนะครับให้มันถูกต้องนะครับจะได้ไม่เสียเวลาการเดินทางนะครับวิทยุแห่งประเทศไทยครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับตลอดการเดินทางนะจะฟังกันอยู่นะครับวันนี้เริ่มต้นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับถึงแม้ว่ายังไม่เปิดเป็นทางการแต่ว่าหลายๆกีฬาแข่งขันกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จบไปวันนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันนะครับในการแข่งขันไฮไลท์สำคัญก็คือวอลเลย์บอลก่อนนะในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับที่สนามโอกาซากิซูโอซุกิปาร์คยิมเนเซียมนครโอกาซากิจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับสนามโอกาซากิซูโกโซโกปาร์คนะครับนะญี่ปุ่นนะครับไทยดีกรีแชมป์เอเชียปีนี้นะครับอยู่ร่วมกลุ่ม4นะครับวันนี้นัดแรกเจอกับมองโกเลียอันดับ130ของโลกนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะครับลงในชุดแรกโดยกัญญารัตน์ขุนเมืองศาสิภาพรจันทวิสูตรรัตนิชาใจแสนนะครับแล้วก็อัชรพรคงยศชาชลอ่อนโมกศรีแก้วกัลยากบุญธราโดยมีปีนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับเซตแรกเนี่ยเราชนะไป25-12ครับเซต2มองโกเลียก็สู้กับเราได้อย่างสูสีครับเก่งกว่าเดิมเลยนะฮะมองโกเลียแต่ว่าไทยก็ยังเหนือกว่าครับก็ดึงแต้มระยะห่างไว้ไม่ให้เข้าใกล้นะชนะไปเซตที่2 25-18นะครับเซตที่3สกอร์เดียวเลยนะครับสกอร์เดิมเลยนะครับในเหมือนกับเซตที่2นะครับมองโกเลียพยายามสู้นะช่วงต้นก็นะสู้กับเราได้อย่างสนุกแต่พอปลายไทยก็รักษาความฟอร์มเก่งนะครับชนะ25-18ชนะ3-0เซตนะครับนัดต่อไปเนี่ยไทยจะเจอกับคีร์กีสถานนะครับ17 กันยายนพรุ่งนี้เวลา17:00 นช่อง PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับปียนุชแป้นน้อยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามองโกเลียเนี่ย เล่นดีขึ้นเยอะนะครับเล่นดีขึ้นเยอะนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่ร่วมเชียร์นะไทยคว้ามา3แต้มเรียบร้อยนะครับถัดมานะหลังจากวอลเลย์บอลนะครับก็น่าจะแข่งพร้อมๆกับฟุตบอลแหละแต่ว่าวอลเลย์บอลจบไวฟุตบอลครับโอ้โหไทยเนี่ยแม่เกือบนะตกม้าตายแล้วนัดแรกนะฮะเจอกับคีร์กีสถานเล่นไปเล่นมานะไทยของเราเจอกับคีร์กีสถานนะครับก็เจอคีร์กีสถานบุกนำไปก่อนด้วยนะครับกว่าที่จะไล่ตีเสมอมีโอกาสยิงตั้งหลายครั้งแต่ว่าไปมาเจอคีร์กีสถานเนี่ยนะครับหนีไปอีก 2-0 นะหูหนักเลยทีมชาติไทยนะครับก็โค้ชทวชัยดำรงอ่องตระกูลนะก็โอ้โหแก้เกมนะแก้เกมหนักเลยนะครับครึ่งแรกตามหลัง 0-1 ครึ่งหลังก็บึ้งเคลียร์ปั๊บก็เสียอีกประตูหนึ่งนะครับต้องแก้เกมการส่งผู้เล่นตัวจริงอะไรลงมานะครับก็กว่าที่จะชนะได้นะครับของเราเนี่ย11ผู้เล่นนะครับก็มีสรวัตรโพสมันนะครับผู้สาประตูชานนนำพาชนพัฒน์บัวพันธ์สิทธาบุญล่าชวันวิศลาวนะธนกิจโชคเมืองปักอัตกพลแสงทองเจฮานาฟีมามะนะครับพิชิตชัยเสียนกระโทกวรวุฒิน้อยสีและพลเอกมณีกรนะครับนะฮะพลเอกมณีกรก็เป็นชุดใหญ่ของเรานะในการเล่นกันในนัดนี้นะครับแล้วก็เราก็มีการมีตัวสำรองที่รอเปลี่ยนอยู่นะครับนะตัวสำรองของเราที่รอเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธนาวุฒิโพชัย ปริพันธ์วงศานะครับนะทางด้านของยศกรบุรพานะก็รอเปลี่ยนอยู่นะครับก็เป็นตัวหลักของเรายศกรนี่บินมาสมทบนะนะครับก็ลูกแรกที่เราเสียนะชานนนำพานะก่อนหลังของเราสกัดนะสกัดแล้วก็เข้าทางทางด้านของอีกันดาบิ๊กออฟนะครับยิงประตูนะอีกันดาบิ๊กออฟคูตูเรสยิงประตูสวนเข้าไปให้คีร์กีสถาน 1-0 นะครับไทยก็มีโอกาสตีเสมออย่างที่บอกนะแต่ว่าผู้สาประตูของคีร์กีสถานก็เหนียวนะนะครับวันนี้เหนียวเรามีโอกาสหลุดเข้าไปยิงนะจากเชฮอนาฟีมามะนะครับเชฮอนาฟีมามะนะครับแต่ว่าติดผู้สาประตูของคีร์กีสอีกนะเขาใช้เท้าสกัดไว้นะครับไม่เข้านะเราก็แก้เกมอ่ะนะโค้ชทอชัยดำรงอนตระกูลส่งยศกรบุรพานะมาแทนพิชัยศิริกระโทกครึ่งหลัง2นาทีนะครับคีกิสานได้เตะมุมนะครับทางด้านของบาบาตอฟโอเทนิกนะครับขึ้นอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็จังหวะซ้ำน่ะนะเราสกัดเข้าทางเขาก็ยืนแล้วจิ้มเข้าไปนะครับนํา 2-0 นะครับคราวนี้เราก็โอ้โหนะพยายามบุกอย่างหนักแหละเพราะว่าเปิดหัวถ้าเกิดแพ้นัดแรกเนี่ยเสียไปเสียเลยนะนะครับโอกาสจะเข้ารอบก็น้อยลงนะก็ว่าเราก็แก้เกมมีโอกาสเจาะขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ลูกเตะมุมครับธนกิจโชคเมืองปักเปิดมานะครับเข้าหัวเชฮานาฟีมาม่าครับประกบไม่มีใครประกบนะครับขึ้นคนเดียวเลยนะครับไทยไล่มา1-2แล้วก็จุดเปลี่ยนของเราก็คือนี่แหละครับผู้ตัวสำรองของเรานะก็คือธนาวุฒิโพชัยกับปริพันธ์วงศาลงมาแทนนะลงมานะครับได้จังหวะตีเสมอครับปริพันธ์วงศาได้บอลนะทางปีกขวาแล้วตัดด้วยเท้าซ้ายนะปั่นเข้าไปลูกยิงแบบนี้ให้นึกถึงโมซาร่าครับของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับคือคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นกองเป็นผู้เล่นเท้าซ้ายแต่เล่นทางปีกขวาครับล็อกหักเข้ากลางเหนือกรอบเขตโทษแล้วก็ปั่นโค้งๆเข้าไปนะครับไทยตีเสมอ 2-2 นะครับและอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่คิกิสันบุกเข้ามาไทยตัดบอลได้นะครับและจ่ายไปทางขวาครับให้ปฏิพันธ์วงศาครับได้บอลครับคราวนี้เหมือนเดิมและมุมเดิมด้วยนะครับแต่ไม่ยิงโค้งไปทางขวามือผู้รักษาประตูครับยิงยัดเสาแรกครับโอ้โหไทยนำ 3-2 ครับนำ 3-2 แล้วก็มีโอกาสปิด 4-2 ด้วยนะยศกรบุรพาล็อกแล้วก็ยิงเน่งๆและข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายจบเกมเราชนะ 3-2 นะครับคว้า3แต้มเนี่ยนะครับก็หลังจากจบเกมธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลนะก็บอกเลยนะว่า นะก็ตามแผนเราอะนะครับเราก็เล่นตามเกมของเราแต่ว่าเราเสียประตูนะครับก็เลยต้องเปิดเกมรุกนะส่งยศกรมาในครึ่งหลังเปิดเกมรุกเอาตัวรุกลงไปมากขึ้นนะนั่นคือแก้เกมแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะที่ทุ่มเทเกินร้อยและสามารถกลับมาได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านของปริพันธ์วงศาเนี่ยนะตัวสำรองเนี่ยบอกว่าอยู่กับเรามาหลายแคมป์ทีมชาตินะหลายรุ่นนะครับก็น้องมีความสามารถนะครับแล้วขอบคุณน้องๆนะที่ช่วยกันแล้วก็กองเชียร์ด้วยนะที่มาเชียร์นะครับนัดต่อไปของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจะลงเจอกับฮ่องกงที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนนะครับซึ่งการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS นะครับแล้วก็ฟุตบอลหญิงของเรานะครับก็แข่งพรุ่งนี้นะนัดที่2เจอกับชนิดไทเปที่ซิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้านะครับพรุ่งนี้ในเวลา 14:00 น M-Cord 30ถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับตั้งแต่คู่เมื่อวานจนถึงคู่วันนี้นะที่กำลังแข่งขันกันอยู่เมื่อวานอุซเบกิสถานชนะฟิลิปปินส์รายงานไปแล้วนะครับ 5-1 เวียดนามเสมอคูเวต 1-1 กาตาร์แพ้เกาหลีใต้ 1-4 นะครับอิหร่านชนะ UAE 3-1 นะครับจีนชนะเกาหลีเหนือ 2-1 นะครับไทยชนะคีร์กีสถานนะ 3-2 และที่กำลังแข่งขันคือเจ้าภาพครับกองเชียร์ไปเต็มสนามรอเข้าคิวนะเต็มสนามเจอกับฮ่องกงซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านของญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะนำฮ่องกงอยู่2-0นะจบเกมหรือยังผมไม่แน่ใจนะ2-0น่าจะจบแล้วล่ะนะเพราะประตูที่2เนี่ยนาทีที่89นะฮะก็คว้าประเดิม3แต้มสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะเจ้าภาพนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลแข่งขันกันนะครับส่วนรายการอื่นๆนะครับของเอเชียนเกมตอนนี้ขออนุญาตคุยเรื่องของเอเชียนเกมก่อนนะร้องรวงข้าวลานาธาราฤดีนะเมื่อวานยังแจ้งข่าวอยู่นะว่าน้องอันดับโลกขยับขึ้นมามาอยู่ที่61ของโลกแล้วก็ได้เข้าพบกับทางสิงคโปร์ชั่นนะครับที่สับสนเธอนะตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับก็เธอได้แจ้งถอนตัวนะถอนตัวในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเพราะว่าหมุดหมายของน้องรวงข้าวลานาธาราฤดีขณะนี้ขยับมาอยู่ที่61ของโลกนะแล้วก็เธอมีหมุดหมายนะฮะหมุดหมาย ในการไปแข่งขันนะฮะนักกีฬาของเราไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาก็ต้องทำอันดับเข้าสู่50อันดับแรกนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันที่รายการสำคัญในปีต่อไปซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่โอลิมปิกนะครับนะก็ทางด้านของรวงข้าวและนาชวรดีก็ทำหนังสือไปยังลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์นะครับเพราะว่าขอโทษนะครับแล้วก็ขออภัยอย่างสูงต่อสมาคมต่อคณะกรรมการผู้ฝึกสอนและก็ผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือผลกระทบต่อทีมนะครับก็ขอบคุณสมาคมนะฮะที่ให้ความไว้วางใจต่อตัวละนามมาโดยตลอดนะครับยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธนะในการแข่งขันแนะนำทีมชาตินะครับแต่ว่าเพื่อในภาคหน้าในระดับเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญที่นักกีฬาไทยนานแล้วครับที่ไม่ได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะหมดยุคตั้งแต่พาราดอนใช่ไหมพาราดอนนะแทมมี่นะครับเบญจมาศแสงอารามสุวิมลดวงจันทร์สนชัยและสัญชัยรัตติวัฒน์เนี่ยซึ่งไปแข่งขันโอลิมปิกนะหลังจากนั้นไม่มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเลยนะฮะก็นานแล้วนะฮะก็นี่คือบุตรหมายที่รวงข้าวนะรนาธรดีจะไปนะโอลิมปิกเพื่ออย่างน้อยๆก็ทำอันดับท็อป50นะเพื่อจะมีตัวเลือกนะเข้าไปโอลิมปิกเกมนะครับคุณสุชัยพรศักดิ์ชัยอุดมขออภัยนะคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเข้าใจในการตัดสินของรันนานะครับเพราะอันดับโลกล่าสุดก็คืออยู่ที่61ใกล้เคียงท็อป50แล้วนะเรื่องเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็แสดงความยินดีในอันดับโลกด้วยนะครับแล้วก็โอลิมปิกเราไม่ได้ไปนานแล้วนะตั้งแต่ตามความอย่างที่บอกนะครับพระดอนแทมมี่เบญจมาศสุวิมลดวงจันทร์สนชัยและสัญชัยรัตติวัฒน์ไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับแล้วก็ทางรันนาก็มีเส้นทางในการเลือกนะครับก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจแล้วก็อวยพรให้รวงข้าวทำตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับส่วนนะนักกีฬาของเราก็ยังมีไหมบัญชยาสว่างแก้วนะครับตอนนี้มือ88ของโลกก็ทำผลงานได้ดีนะครับก็จะเป็นกำลังใจกับนักเทนนิสชาติไทยนะครับแล้วก็เอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยชิงชัยกัน5เหรียญทองนะฮะชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมก็อยากจะเห็นเหรียญรางวัลจากทีมเทนนิสไทยนะก็น่าลุ้นได้หลายประเภทโดยเฉพาะประเภทคู่ก็ขอกำลังใจให้กับทุกคนนะครับนายกสมาคมกีฬาเทนนิสนะครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับฟุตบอลต่างประเทศแล้วก็ฟุตบอลในประเทศนะครับเอาเริ่มที่ฟุตบอลต่างประเทศก็คือ AFC Champions League Elite นะครับเมื่อวานนี้บุรีรัมย์นะฮะทีมแกร่งจากไทยลีกบุกไปเยือนยอดทีมจากมาเลเซียยาโฮดารุนทักซิมนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะใบแรงฝั่งละใบนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะด้วยนะยาโฮนะครับแต่ว่าผู้สาประตูของบุรีรัมย์เซฟไว้ได้ครับนินแอชลิสนะครับเซฟไว้ได้จบเกมนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับอุตส่าห์ยิงนำไปก่อนด้วยนะทางด้านของยาโฮออสกาอาซิบาสนะครับแต่ว่าทางด้านของสเตฟานซิมเบอร์นะยิงตีเสมอกับบุรีรัมย์นะครับคเนตดูเกาเจอใบแดงนะครับแล้วก็เอ็ดดี้อิสราดีออฟนะครับของยาโฮยิงจุดโทษโดนใบแดงด้วยนะขออภัยนะครับโดนใบแดงท้ายเกมนะครับแล้วก็ได้จุดโทษยิงไม่เข้านะนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดต่อไปของยาโฮก็จะเยือนโบฮังสตีเลอร์ของเกาหลีใต้เดือนตุลาคมส่วนบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับปักกิ่งของยาโฮยิงจุดโทษโดนใบแดงด้วยนะขออภัยนะครับโดนใบแดงท้ายเกมนะครับแล้วก็ได้จุดโทษยิงไม่เข้านะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดต่อไปของยาโฮก็จะเยือนโบฮังสตีเลอร์ของเกาหลีใต้เดือนตุลาคมส่วนบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับปักของยาโฮยิงจุดโทษโดนใบแดงด้วยนะขออภัยนะครับโดนใบแดงท้ายเกมนะครับแล้วก็ได้จุดโทษยิงไม่เข้านะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดต่อไปของยาโฮก็จะเยือนโบฮังสตีเลอร์ของเกาหลีใต้เดือนตุลาคมส่วนบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับปักของยาโฮยิงจุดโทษโดนใบแดงด้วยนะขออภัยนะครับโดนใบแดงท้ายเกมนะครับแล้วก็ได้จุดโทษยิงไม่เข้านะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดต่อไปของยาโฮก็จะเยือนโบฮังสตีเลอร์ของเกาหลีใต้เดือนตุลาคมส่วนบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับปักของยาโฮยิงจุดโทษโดนใบแดงด้วยนะขออภัยนะครับโดนใบแดงท้ายเกมนะครับแล้วก็ได้จุดโทษยิงไม่เข้านะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดต่อไปของยาโฮก็จะเยือนโบฮังสตีเลอร์ของเกาหลีใต้เดือนตุลาคมส่วนบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับปักกิ่งครับก็ 2-1 นะครับส่วนผลจะเป็นอย่างไรทางการนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3นะครับแฟนแมนยูรอเชียร์คืนนี้นะเมื่อวานนี้อาร์เซนอลนะครับก็เปลี่ยนแปลงยกทีมนะครับใช้ระบบโรสเตชันนะครับใช้ดาวรุ่งลงมาแข่งขันด้วยนะก็เจอกับอิปสวิชทาวน์แล้วก็ชนะไป4ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแม็กดาวแมนโนนี่มาดูเอเก้นะครับ แล้วก็มิเกลเมริโน่นะยิงให้ทีมนำ 4-0 นะครับโดยเฉพาะแม็กดาวแมนเนี่ยยิงไป2ประตูแล้วดาวรุ่งนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของอิปสวิชจะไล่ตีใครแตกจากอานิสเมเดตี้กับซูบาอักบอนนะฮะไล่มา 1-4 และ 2-4 ก็ไม่ทันนะครับรองแชมป์เก่าอาร์เซนอลเข้ารอบนะครับศึกคาราบาวคัพนะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะน้องใหม่พรีเมียร์ลีกนะครับก็ไปตามคาดแหละนะครับก็เป็นทีมที่เหนือกว่านะครับชนะไปนะครับกลับมาในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนไบรตันนะครับส่วนอิปสวิชทาวน์เจอกับเอเวอร์ตันนะครับ19กันยายนนะส่วนลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการไปเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับลิเวอร์พูลก็ต้องการชัยชนะนะเพื่อเรียกความมั่นใจหลังจากที่แหมเสมอกันมาตั้ง3นัดนะนะครับล่าสุดเสมอฟูลแลมมาแบบไร้สกอร์ขณะที่ไก่เดือยทองสเปอร์ก็ต้องการชัยชนะต้องการประตูแรกในลีกนะของแล้วก็ประตูแรกในซีซั่นนี้นะลงทุนไป300กว่าล้านนะฮะยิงประตูแรกยังไม่ได้เลยไก่เดือยทองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแอดดี้โรบินสันอดีตแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลวัย32ปีนะฮะตอนนี้ย้ายมาใส่สีเสื้อสเปอร์นะครับมีชื่อประกาศปั๊บในเสียงปรบมือเต็มสนามเลยนะให้เกียรตินะก่อนเกมอันนี้โรบินสันนี่มีชื่อเป็นตัวสำรองนะเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะไปแบบสบายๆนะอาจจะมีตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับก็ชนะไป3ประตูต่อ1นะครับการีมแม็กอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ลูกแรกนาทีที่21ลูก2โคดี้กักโปนาทีที่54นะสเปอร์ตีไข่แตกได้จากลูกหม่งนะคอนเนอร์กาลาเกอร์นะฮะนี่เป็นลูกแรกของสเปอร์ในทุกรายการในซีซั่นนี้นะลิเวอร์พูลก็เป็นทีมแรกที่โดนสเปอร์ยิงด้วยนะครับและท้ายเกมนะครับโดมินิกโซโบสไลนะครับยิงไกลนะครับให้ทีมชนะ3ประตูต่อ1นะครับเกมต่อไปในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปเยือนบุกไปเยือนบอนมัธนะทีมที่ไม่ค่อยชนะลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็สเปอร์เปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่านะครับที่ผมบอกว่าสเปอร์เนี่ยนะลงทุนไปเยอะนะครับฤดูกาลนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของโรเบโต้เดเซบีนะฮะซื้อไป330ล้านปอนด์นะครับแต่ผลงานนี่บอกคุณผู้ฟังเลยนะครับโอ้โหย่ำแย่จริงๆนะไม่ทราบจะอยู่ได้นานแค่ไหนครับโรเบโต้เดเซบีเนี่ยแพ้เบนฟอร์ด0-3พรีเมียร์ลีกชนะชาตัน5-1คาราบาวครับแพ้นิวคาสเซิล0-2พรีเมียร์ลีกเสมอฟอร์เรสต์0-0พรีเมียร์ลีกเสมอเอเวอร์ตัน0-0พรีเมียร์ลีกและแพ้ลิเวอร์พูล1-3คาราบาวครับนะโอ้นะครับก็เป็นกำลังใจกับทางด้านของสเปอร์นะครับอดีตก็เคยเชียร์อยู่นะสเปอร์ตั้งแต่ยุคคริสมันนะทางด้านของไคล์อัลเลนพอลอัลเลนเนี่ยนะฮะดาวิดชิโนล่าเนี่ยนะตอนนั้นชอบมากนะแม้กระทั่งนักเตะจากเกาหลีนะพี่ซุนนะที่มาอยู่สเปอร์ก็ชื่นชมอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ก็มีการเรียงว่าและทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คงจะไม่เหมือนเดิมกว่าจะจับจูนอะไรติดก็ใช้เวลาหน่อยนะส่วนคาราบาวครับคู่อื่นๆปีเตอร์โบโรนะเสมอบาร์นสลีย์3-3นะฮะเวสต์แฮมแพ้ฟูลแลม2-3เรดดิ้งแพ้เบนฟอร์ด1-2นะครับค่ำคืนนี้นะฟรีวูดทาวน์เจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันเจอวูฟ

0: ตันโคเวนทรีเจออัสตันวิลล่านะครับแล้วก็แมนยูปีศาจแดงนะครับหลังจากที่คาบ้านนะคืนนี้เจอในบ้านอีกนะครับเจอกับไบรตันจะคาบ้านหรือจะชนะนะแฟนแมนยูก็ทนดูเนาะตีสองนะดึกหน่อยนะครับนะก็เชื่อว่าไม่น่าจะแพ้คาบ้านนัดที่สองนะแมนยูก็หวังถ้วยนี้แหละน่าเป็นถ้วยสำคัญของแมนยูที่มีโอกาสชนะได้สูงนะนะครับถ้วยคาราบาวคัพนี่แหละครับส่วนลาลิก้าสเปนก็จะมีรายโยบายกาโน่นะชนะเอสปานยอล2-1อาราเบสแพ้บาเลนเซีย0-1นะครับแล้วก็ราชันชุดขาวครับเรอัลมาดริดบุกไปชนะเอลเช่3-2นะครับชนะปั๊บก็มี12คะแนนจาก4นัดนะเท่ากับบาร์เซโลนานะโอ้มีแข่ง5นะเพราะว่าแข่งมากกว่า1นัดนะครับแข่งมากกว่านะฮะมี12คะแนนส่วนบาร์ซ่าเนี่ยก็เป็นจ่าฝูงรุ่นเสียดีกว่านะครับนะส่วนทางด้านของฮาลันเออร์ลิงฮาลันนะครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็เป็นนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดตลอดกาลนะฮะในเกมที่เกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นประตูชัยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาชนะแมนยู 1-0 นะก็จะเป็นดาวซันโวสูงสุดในศึกแมนเชสเตอร์ซิตี้ดาร์บี้นะบนพรีเมียร์ลีกนะครับเขายิงได้9ประตูนะจาก8นัดนะฮะแซงหน้ากุนอาเกโรเวนดูนี่นะที่ยิงได้8ประตูนะครับใครเป็นแฟนทางด้านของลีโอเมสซี่นะครับทางด้านของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาประกาศว่าวันที่6ตุลาคมนะครับทางด้านของฟ้าขาวอาร์เจนตินาจะจัดฟุตบอลในการเป็นเกียรติและพิธีอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการให้กับลีโอเมสซี่นะครับโดยอาร์เจนตินาทีมฟ้าขาวจะเจอกับทีมเบนินนะที่ประเทศอาร์เจนตินาแหละครับที่สนามเอสตาดิโอโนมูเมนตันนะครับกรุงบูโนไอเรสที่อาร์เจนตินานะครับเมสซี่39ปีแล้วนะฮะยุติบทบาทการรับใช้ทีมชาตินะครับแต่ว่าเรื่องของสโมสรยังเตะอยู่นะครับแล้วก็สมาคมก็เชิญเขามาสวมเสื้อหมายเลข10ลงเล่นต่อหน้าแฟนฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับปิดฉากการเล่น20ปีกับทีมชาตินะครับเจอกับเบนินนะครับ6ตุลาคมนะใครเป็นแฟนของเมสซี่ผมเชื่อว่ามีทุกมุมโลกอ่ะเมสซี่น่าเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในยุคนี้แหละครับนะครับเกมที่208ของลีโอเนลเมสซี่นะในสีเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแล้วก็จะเชิญเพื่อนร่วมทีมชุดแชมป์โลก2022นะมาร่วมด้วยนะครับนะบรรยากาศการจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับคุณฟังครับไปดูเรื่องกอล์ฟหน่อยนะฮะเรื่องของกอล์ฟ2รายการนะครับรายการแรกก็คือกอล์ฟที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีโดยการสนับสนุนของสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับนะฮะแข่งขันจากการแข่งขันสิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026นะครับเงินรางวัล4ล้านบาทนะครับแข่งขันกันพรุ่งนี้วันแรกนะครับ 17-19 กันยายน2569ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นนะครับมีนักกอล์ฟสตรีจาก7ชาติเข้าแข่งขันนะครับนอกจากสาวไทยแล้วนะฮะจากเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินเดียญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับ92คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ86คนแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่น6คนนะครับเมื่อผ่านการแข่งขัน2วัน36หลุมจะตัดคะแนนนะคนที่เข้ารอบสุดท้ายดีที่สุด50อันดับนะครับนะเข้าไปแข่งขันนะครับไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับแล้วก็ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลกว่า 520,000 บาทนะฮะส่วนแชมป์สมัครเล่นจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีวันนี้ก็รอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการนะครับนักกอล์ฟเนี่ยโหระดับแนวหน้าของไทยมากันซ้อมอย่างคึกคักนะครับก็หวังคว้าแชมป์รายการนี้แหละโปรเจนวิชานีมีชัยเนี่ยโดดเด่นอยู่ใน LPGA ทัวร์ถึง10ฤดูกาลมาด้วยนะตัวเต็งแหละนะโปรเจนวิชานีมีชัยเนี่ยครับโปรไบรท์พิญญาดาควานันนะครับนี่เพิ่งได้แชมป์นะในลงการแข่งขันไปแข่งขันแอฟซันทัวร์มาแล้ว4ฤดูกาลนะคนนี้ก็ฟอร์มดีด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของโปรชุมพู่นะสริทคาริสาจุนอักษรนะบัณฑิตจากไอโอวาสเตทนะครับรุกกี้น้องใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะรวมถึงโปรนุกบุษสบากรสุขพันธ์นะจากเชียงรายก็เป็นแชมป์ที่จีนในรอบ8ปีมาเมื่อต้นเดือนกันยายนนะครับแล้วก็มีโปรแชมเปญเชอร์มานสันติวิวัฒน์ขออภัยนะโปรเชอร์มานสันติวิวัฒนพงศ์นะจากเมืองการแชมป์ในไทยจีนแล้วก็ไต้หวันมาด้วยนะครับก็มีโปรกรีนนะวันชนาโพเรืองรองจากสุรินทร์ใช้เป็นแชมป์ไทยแอร์พีเชสองสมัยในสนามนี้นะครับโปรอ้ายสรัญพรลางคุณละเกษตรินนะครับนะจากภูเก็ตนะก็คนนี้ไปคว้าแชมป์มาหลายรายการนะทั้งไทยจีนไต้หวันญี่ปุ่นนะไปมาหมดแล้วนะแล้วก็คว้าแชมป์มาด้วยแล้วก็มีโปรจากลำปางด้วยนะโปรแพรวนะ ซึ่งทำกันอันดับที่2ใน TL นะฮะก็วันนี้นะมีการซ้อมอย่างเป็นทางการนะโปรหลายท่านก็มั่นใจนะถ้าออกพัดดีตีดีนะก็มีลุ้นได้แชมป์ล่ะพรุ่งนี้วันแรกนะครับออกสตาร์ทกันหลุม1และหลุม10นะครับเวลา 10:00 นนะครับก็ผลการแข่งขันวันแรกจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบนะครับอีกรายการนึงก็คือการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครั้งที่92นะครับนะด่วนรอบ2นะครับวันนี้นะครับที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพนะครับโดยนักกอล์ฟไทยก็ทำงานได้อย่างโดดเด่นทั้งประเภทชายและหญิงนะเป็นการแข่งขันพร้อมกันทั้งโปรชายและโปรหญิงนะครับประเภทหญิงเนี่ยโปรมาลีขวัญชนกบุญจันทร์ครับ5เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้จบ5อันเดอร์พาร์65รวม2วัน7อันเดอร์พาร์133นำเดี่ยวเลยนะฮะโปรมาลีขวัญชนกนะครับส่วนประเภทชายนะฮะพุทธอนุขอพานะพุทธนุกูลอุดมพาณิชย์นะฮะนะครับก็เก็บ6เบอร์ดี้ไม่เสียเบอร์กี้นะแล้วก็เบสภูริศวงสว่านะทางด้านของ4อันเดอร์พาร์นะทั้งคู่มีสกอร์รวม2วัน6อันเดอร์พาร์นะอยู่ที่2ร่วมนะก็มีมิเกลอีลาสนะครับจากฟิลิปปินส์นะก็อยู่ที่2ร่วมนะฮะผู้นำก็คือพักซีวูจากเกาหลีใต้นะครับ10อันเดอร์พาร์นะนำโด่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนะจัดการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมนะครับ 15-18 กันยายนนะแชมป์จะได้ครองถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7นะฮะส่วนแชมป์หญิงจะได้ครองถ้วยเกียรติยศนายรังสิตลักษิตานนท์นะครับก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะผลก็จะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนที่นครสวรรค์ติดตามหน่อยสำหรับแบดมินตันรายการที่นครสวรรค์นะครับก็เข้าชมฟรีนะโตโยต้านครสวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026นะครับที่อาคารพระศึกษา2นะฮะที่4,000ที่นั่งนะฮะสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ไปให้กำลังใจกับนักแบดมินตันนะที่ไปแข่งขันรายการนี้นะฮะโตโยต้านครสวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026ครับวันนี้วาดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรการินีพิริยาภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองฐานเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวบังคมทูลรายงานและกล่าวบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหว่านเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน มุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาริชโยรายงาน
1: สถานสาวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสาวภาและนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซรุ่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิงูเห่างูจงอางงูแมวซาวงูกระปะและงูเขียวหางไหม้ซึ่งงูทั้งหมดจะถูกนำมาตรวจสุขภาพเลี้ยงในระบบปิด และเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพื่อผลิตเป็นเซรั่มแก้พิษงูชนิดฉีดจำเพาะสายพันธุ์ด้านนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุปผาเปิดเผยว่าได้นำศักยภาพด้าน medical logistics และเครือข่ายขนส่งมาออกแบบระบบรองรับความปลอดภัยทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไพรสณีนายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 20:17 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนเมืองสตราบูร์ของฝรั่งเศสในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐข่มขู่และคุกคามอธิปไตยและเศรษฐกิจของแคนาดาหลายต่อหลายครั้งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีคานีมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามนายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93-29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนายท็อดแมคเคลย์รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ส่งออกของนิวซีแลนด์สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลทันทีและมีมูลค่ามหาศาลพร้อมหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นทั้งนี้ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของสาย C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับมองโกเลียผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 3-0 เซต 25-12 25-18 และ 25-18 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง 36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันลงประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พลิกกลับมาชนะคีกิสถานไปได้3-2คว้า3แต้มแรกได้เช่นเดียวกันโดยนัดต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนชิงชัย7ประเภทเกมในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
7: โค้ชอันวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย

0: แก่ประเภทไฟต์ติ้ง Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point eFootball และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดศึกวอลเลย์บอล2รายการใหญ่ Domestic Power Volleyball Academy League และวอลเลย์บอลอาชีพโปร Challenge ติดตามได้จากรายงาน
2: พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A A4H กอกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย Aอ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุดอดชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชลบุรี E-Tech ส่วนสาย B สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC สโมสรกาญจนบุรี Power วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ตั้งการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง30กันยายนก่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยทั้ง2รายการถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Channel และ True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล2026ถึง2027โซนภาคกลางโดยในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองนำโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะหลายสโมสรในไทยลีกโดยตั้งเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
5: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลสำเร็จความเจริญตามที่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลสำเร็จความเจริญตามที
6: ่ท่านคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไปเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของ

ทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันและเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในเวทีรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้ก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งทางรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยและผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้ประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันได้เลยค่ะ

พจของเราเป็นที่นิยมขึ้นตามลำดับจากเดิมมีผู้ติดตามหลักพันตอนนี้กลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างก้าวกระโดดต้องเพิ่มแอดมินแบ่งหน้าที่กันดูแลไม่ให้เกิดความผิดพลาดผมเป็นฝ่ายเอดิเตอร์สร้างความเคลื่อนไหวให้เพจเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการรวมถึงทำงานร่วมกับครีเอทีฟโปรดิวเซอร์เพื่อวางแนวทางการตัดต่อรายการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดลงพื้นที่เสนอข่าวทั้งแบบรายงานสดและรูปแบบบทความเชิงลึกประเด็นร้อนตีแผ่ให้สังคมควรรับรู้หลายครั้งเรานำเสนอชีวิตบุคคลผู้ถูกกระทำจนกลายเป็นกระแสพลิกชะตากรรมของเขาด้วยมหาชนช่วยกันสนับสนุนจากลบเป็นบวกชั่วข้ามคืนหนึ่งในพี่ที่ริเริ่มก่อตั้งเพจเตือนสติผมเสมอว่าอย่าให้ใครมาปรามาสเราพวกนักบุญเงินคนอื่นต้องกันกลองนำเสนออย่างถี่ถ้วนทุกมิติที่อาจจะส่งผลภายหลังแต่ก็นั่นแหละในกลุ่มผู้ก่อตั้งกอดคอฝ่าฟันสร้างเพจกันมาไม่ใช่มีแค่คนคนเดียวเมื่อมีหลายคนย่อมมีหลายรูปแบบความคิดวิธีการทำงานหลากหลายกันออกไปอุดมการณ์อย่างเดียวขับเคลื่อนเพจไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดไม่ได้ต้องมีทุนมาช่วยด้วยนนพี่อยากให้ไปทำข่าวเรื่องนี้หน่อยพี่วิทยาหนึ่งในผู้ก่อตั้งเรียกผมไปคุยบ่ายวันหนึ่งพี่คนนี้พวกเราทีมงานรู้ดีเป็นเส้นเลือดหลักในการหาทุนมาขับเคลื่อนเพจตั้งแต่แรกซึ่งมีหัวด้านการตลาดหน้าที่การงานประจำดีฐานะการเงินมั่นคงที่สุดจับต้องอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดอยากให้ไปทำข่าวเพื่อนพี่คนหนึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับนนนั่นแหละเรียนจบคณะเดียวกันกับพี่ชีวิตเขาน่าสนใจนะยอมออกจากงานประจำลงเล่นการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ยังสาวตอนนี้เห็นว่าลงสมัครสังกัดพรรคการเมืองหนึ่งลองไปหารายละเอียดเพิ่มเติมนะนนเก่งอยู่แล้วพี่เชื่อใจ

พี่ครับแล้วสังคมจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างล่ะครับผมรีบตะคุบคำไม่ให้หลุดออกจากลำคอพยักหน้ารับทราบเหมือนทุกทีเมื่อถูกใช้ไปทำงานในลักษณะนี้ผมชอบทำเรื่องทุกชาวบ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อสู้กับอยุติธรรมเปิดหน้ามากกว่าทำข่าวนักการเมืองทุกระดับไม่ใช่เพราะว่าอคติต่อนักการเมืองประเทศเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างไรเสียนักการเมืองก็คือกลไกหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้บ้านเมืองเดินทางไปข้างหน้าเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเพียงแค่คิดว่าทุกนักการเมืองกับทุกชาวบ้านต่างกันลิบลับเงิน100ของนักการเมืองกับ100ของชาวบ้านค่าต่างกันมากจากการค้นคว้าหาข้อมูลทำให้รู้ผู้หญิงที่จะไปทำข่าวอยู่ภาคเดียวกันกับผมแต่ว่าอยู่กันคนละจังหวัดแวบแรกรู้สึกดีใจที่ได้ถือโอกาสแวะบ้านเกิดแต่พอรู้ตัวกลับสะท้อนเหน็บหนาวขึ้นภายในลึกๆภาพบ้านเกิดตอนนี้กลายเป็นอดีตไปหมดแล้วพ่อแม่ไม่อยู่เป็นพระภูมิเจ้าที่ให้ลูกๆยึดเหนี่ยวจิตใจท่านทั้งสองเดินทางไกลไปสู่ภพภูมิอื่นตามเงื่อนไขการเวลาลูกสามคนเห็นพ้องกันขายพื้นดินมรดกย้ายไปลงหลักปักฐานภูมิภาคอื่นที่เอื้อต่อความเจริญของชีวิตมากกว่าบ้านเกิดของเราไม่จัดอยู่ในประเทศอันสมควรตามมงคล38โดยประการทั้งปวงรุ่นพ่อแม่ไม่มีเศรษฐกิจทางเลือกที่ลุ่มทำนาบนควรทำสวนยางโรงงานมีน้อยไม่พอรองรับแรงงานท้องถิ่นมีแต่โรงไม้โรงหม้อหินไม่เหมาะสำหรับแรงงานผู้หญิงโรงพยาบาลใหญ่มีแห่งเดียวในตัวจังหวัดเทียมไม่ได้กับจังหวัดใกล้ๆติดทะเลมีทะเลสาบแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ดินแดนเศรษฐกิจมีโรงพยาบาลดังระดับประเทศมีมหาวิทยาลัยดังมากกว่าหนึ่งผมเคยเสนอพ่อแม่ให้ย้ายไปอยู่จังหวัดที่ว่าแต่พ่อกับแม่ปฏิเสธเสียงแข็งตามภาษาคนรักพื้นดินฝังรกบรรพชนจังหวัดของเราถูกแช่แข็งอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ผมเกิดจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยถนนยังเป็นสองเลนค่าเฉลี่ยรายรับต่อหัวต่อคนจนติดอันดับต้นๆของประเทศพื้นที่ห่างไกลจากถนนใหญ่ยังไม่มีประปาไฟฟ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งมีสภาพเหมือนตลาดนัดคนอมโรคน่าเวทนาที่น่าสะอื้นใจก็คือตั้งแต่ผมจำความได้จังหวัดของเรามีพรรคการเมืองเดียวได้รับคะแนนเลือกตั้งหลายสมัยได้เป็นรัฐบาล 7-8 ปีให้หลังมานี้เองพอเห็นว่าภูมิภาคอื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนต่อไหนผู้แทนค่อยๆกระตือรือร้นที่จะผลักดันจังหวัดฐานเสียงตัวเองให้เปลี่ยนแปลงท่าเทียมเขาบ้างเสือนอนกินเริ่มสำเนียกปรับเปลี่ยนวิธีคิดยิ่งเข้าสู่ยุคชาวบ้านเข้าถึงข่าวสารฉับพลันผ่านหน้าจอไฟฟ้าบรรดาเสือก็เริ่มออกทำงานกันจ้าละวันรอนอนกินอยู่ดั้งเดิมไม่ได้อีกแล้ว

่อนจะถึงจังหวัดจุดหมายปลายทางต้องผ่านบ้านเกิดผมก่อนบทเพลงคิดถึงบ้านของน้าหมูพงเทพกระดนชำนาญแววขึ้นสะท้อนในใจจากมานานคิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ๋ยละอองท้องถิ่นภูเขาชุมทองและเห็นตระหง่านอยู่ทางซ้ายมือของถนนสายเอเชียผมค่อยๆชะลอความเร็วพารถเข้าจอดไหลทางโดยภูมิศาสตร์ตั้งแต่ริมถนนจนถึงเชิงเขาเป็นที่ราบลุ่มชุ่มน้ำเมื่อก่อนผู้คนทำนาท้องนากว้างต่อกันสุดลูกหูลูกตาสอดคล้องตำนานนิทานพื้นบ้านที่ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมีเรือสำเภาบรรทุกทองคำมาเต็มลำแล้วก็ล่มอับปางลงทองคำทั้งหมดกลายเป็นภูเขาชุมทองมาตราปัจจุบันสมัยเด็กผมกับพี่เคยสวมบทนักล่ายามรัตติการออกส่องปลาคืนหนึ่งคืนหนึ่งได้เป็นข้องโดยเฉพาะปลาช่อนชุกชุมเหลือเกินกินไม่ทันต้องขอดเกล็ดผ่าหลังหมักเกลือตากแดดไว้รอบบ้านปัจจุบันผืนนาทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราจากยุคสมัยหนึ่งราคายางแพงลิ่วล่อตาล่อใจชาวบ้านพวกเขาปลูกข้าวมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายไม่มีอะไรดีขึ้นเห็นคนอื่นปลูกยางร่ำรวยกันชั่วข้ามคืนมีหรอโจดใจไหวปลูกยางมีรถกระบะขับสวนยางเป็นสินทรัพย์ใช้ประกันเงินกู้ได้ยอดสูงลิ่วแต่นั่นมันตอนราคายางแพงเป็นที่ต้องการของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นจีนเมื่อความต้องการเปลี่ยนไปประเทศผู้ซื้อส่งเสริมให้คนในชาติปลูกเองจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แถมมียางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านส่งออกแข่งขันราคาที่เคยแพงเลยเริ่มตกต่ำลงตามกฎอุปสงค์อุปทานผมเปิดประตูรถเดินไปสูดกลิ่นอากาศบ้านเกิดแม้ว่าจะไม่หอมสะอาดเหมือนตอนเด็กช่วงหน้านามีข้าวกล้าเขียวชอุ่มแต่ก็รู้สึกสดชื่นโล่งใจกว่าอากาศในเมืองหลวงซึ่งฝุ่น PM 2.5 กำลังเป็นปัญหาอย่างหนักสภาพบ้านเก่าไม่เหลือเขาเดิมให้เห็นทอดตาแลไปไกลถึงไหล่เขาชุมทองสวนยางพาราต่อกันพืชเหมือนแผ่นพลาสเตอร์เก่าๆบางแปลงโตเต็มวัยบางแปลงยังหลงเหลงเพราะว่าเพิ่งปลูกอากาศร้อนอบอ้าวผมยกมือขึ้นไหว้ภูเขาชุมทองตรงหน้าเหมือนทำความเคารพญาติผู้ใหญ่ที่รอคอยการกลับมาของลูกหลานบ้านเกิดผมอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ที่ที่เคยเป็นบ้านไม่ใช่ของผมอีกแล้วเปลี่ยนมือต่อมือเป็นของใครไปก็ไม่รู้คนเฒ่าคนแก่ที่รู้จักก็ล้มหายตายจากไปหมดเหลือก็แต่ภูเขาชุมทองนี่แหละถือเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ยังคงอยู่ผมกลับขึ้นรถใช้ความเร็วปานกลางขับไปจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่ถัดไปอีก2จังหวัดผมออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่ตี4ตอนนี้ดูนาฬิกาดิจิตอลหน้ารถอีก20นาที5โมงเย็นกว่า800กิโลเมตรอยู่บนท้องถนนรู้สึกอ่อนเปลี้ยไปทั้งตัวตั้งใจว่าถึงที่หมายปลายทางก็คงจะราวๆทุ่มกว่าจะเปิดโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทเล็กพักผ่อนแบบทิ้งตัวรุ่งขึ้นค่อยไปเจอแหล่งข่าว

ทำไมถึงตัดสินใจลงเล่นการเมืองครับผมยิงคำถามพุ่งเข้าประเด็นทันทีหลังจากชวนคุยเรื่องทั่วไปอยู่ครู่หนึ่งปัจจุบันแม้เทคโนโลยีการทำข่าวจะทันสมัยมีกล้องอัดภาพเสียงคมชัดวางบนขาตั้งกล้องทำงานอยู่ข้างๆมีโน้ตบุ๊กสเปคแรงสำหรับตัดต่อคลิปแต่ก็ไม่ไหวผมยังติดนิสัยถือสมุดบันทึกปากกาจดประเด็นน่าสนใจไว้สำหรับขยายเขียนภายหลังเสมอส่วนภาพเสียงที่ได้จากกล้องค่อยเอาไปตัดต่อด้วยโปรแกรมสำหรับทำคลิปภายหลังหญิงสาวผู้ถูกถามคะเนจับสายตาน่าจะอายุ30ไปปลายใบหน้าผิวพรรณผุดผาดมีสง่าไว้ผมยาวรวบหลังแบบสุภาพผมอดคิดในใจไม่ได้ว่าถ้าผู้หญิงตรงหน้าปล่อยผมคงงามหน้าหลงไหลทีเดียวเธอนัดให้ผมไปคุยที่ออฟฟิศสำนักงานพักของเธอจากการเกริ่นคุยกันตอนแรกทำให้ทราบว่าเธอเรียนจบทางด้านรัฐศาสตร์รุ่นเดียวกับพี่ที่ทำงานครอบครัวมีอาชีพหลายอย่างทั้งเจ้าของเรือประมงอู่ซ่อมเรือขายวัสดุก่อสร้างรับถมที่รวมถึงธุรกิจร้านอาหารอีกหลายแห่งในภูมิภาคนี้จัดว่ามีหน้ามีตามีฐานะระดับแนวหน้าของจังหวัดพี่วิทยาคงจะเล่าให้ฟังบ้างแล้วใช่ไหมว่าพี่ขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่นะสมัยเรียนเนี่ยพี่คลั่งการเมืองมากก็เลยเลือกเรียนรัฐศาสตร์จบออกมาไฟแรงสมัครเข้าทำงานฝ่ายการตลาดให้บริษัทส่งออกสินค้าทะเลอยู่หลายปีการงานก็มั่นคงมีความก้าวหน้าแต่ก็นั่นแหละเหมือนตรงนั้นไม่ใช่เราอะสิ่งที่หัวใจเรียกร้องตลอดก็คือได้เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนผมรู้สึกเสียสมาธิแวบหนึ่งพอได้ยินคำว่าพี่น้องประชาชนพักหลังได้ยินคำนี้จากตลกเรียนเสียงนักการเมืองจนจำติดหูดีที่หญิงสาวไม่ทันสังเกตเห็นเธอจึงพูดสิ่งที่ต้องการให้อัดภาพเสียงทำคลิปลงเพจต่อพี่เติบโตมากับชุมชนย่านนี้เห็นความลำบากยากจนสาเหตุจากการวางแผนระบบเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงพี่เห็นช่องโหว่ก็เลยอยากอาสาเพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนที่นี่ให้ดีขึ้นทำไมเลือกลงสมัครผู้แทนในสังกัดพรรคการเมืองนี้ครับผมเปลี่ยนประเด็นเพื่อมิให้บทสนทนากลายเป็นคำปราศัยหาเสียงมากไปกว่านี้มีตัวแทนจากหลายพรรคมาติดต่อขอให้พี่เข้าร่วมแต่พี่เห็นว่าพรรคเนี้ยนโยบายอุดมการณ์สอดคล้องกันคือยึดโยงปากท้องพี่น้องประชาชนมากกว่ามุ่งเศรษฐกิจส่งออกจังหวัดพี่น่ะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีทั้งทะเลหลวงทะเลสาบท้องนาตาลตะโนดบรรพชนคนบ้านเราอยู่ดีกินดีมาตั้งแต่แรกถ้ามีวิสัยทัศน์พัฒนาพี่เชื่อว่าจังหวัดบ้านพี่ความเป็นอยู่จะดีกว่านี้นี่อะไรอ่ะผู้คนจนลงจนลงหญิงสาวทำหน้าสลดมองบนเพดานฝ้าแอร์เย็นในห้องสำนักงานสะอาดสะอ้านฟ้าผนังติดฉากรูปเธอกับคนดังทั้งระดับโลกระดับประเทศอดีตนายกผู้นำศาสนาดูโอ้อาอลังการเธอวางสีหน้าเศร้ากว่าเดิมค่อยๆเอ่ยต่อเพื่อไม่ให้สายทานคำพูดขาดช่วงวันก่อนนะพี่ขอเล่าเหตุการณ์สะเทือนใจให้ฟังพี่พาทีมงานไปตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพฟรีโครงการเนี้ยพี่ทำติดต่อมาหลายปีแล้วพี่เจอคุณยายท่านหนึ่งนั่งขายกล้วยอยู่ข้างถนนพี่เข้าไปถามถึงได้รู้ว่าคุณยายอยู่กับสามีที่ป่วยเป็นอัมพาตเงินทองไม่มีต้องมานั่งขายกล้วยริมทางขายได้บ้างไม่ได้บ้างพี่สงสารจับใจพอถามว่าแล้วโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐคุณยายได้ไหมคุณยายบอกไม่มีทำไม่เป็นที่บ้านอยู่กันสองคนภาษาตายายเทคโนโลยีอะไรไม่รู้เรื่องกับเขาผู้ใหญ่บ้านปล่อยปลาละเลยหลงหูหลงตาสิทธิ์ที่ควรได้กลับไม่ได้แต่คนไม่สมควรได้กลับได้พี่สงสารจับใจเวลาดูหนังถึงฉากเศร้าตัวละครร้องไห้ผมมักตั้งข้อสงสัยเสมอว่า
น้ำตาจริงรั่วเทียมถ้าจริงนักแสดงต้องเก่งการละครขนาดไหนถึงสามารถบีบน้ำตาตามใจสั่งหรือว่าเพราะอินกับบทจริงๆถึงรีดน้ำตาออกมาให้สมบทบาทได้นอกเหนือจากพ่อแม่ลูกเมียเพื่อนลักสัตว์เลี้ยงคนในครอบครัวเสียชีวิตคนคนหนึ่งต้องอาศัยความเศร้าความเสียใจขนาดไหนถึงหลั่งน้ำตาหญิงสาวเล่ามาถึงตอนนี้เธอมองข้างบนเพดานก่อนขอบตาล่างค่อยๆเอ่อทนเป็นหยาดน้ำตาใสๆหล่นอาบแก้มงามในจังหวะเดียวกันมีเด็กผู้หญิงอายุ4 ขวบกว่าๆน่ารักปุ๊กลุกหน้าตาสะอาดสะอ้านสวมเสื้อกระโปรงเหมือนตุ๊กตาเดินเข้ามาเธอเห็นแม่ร้องไห้รีบวิ่งไปสวมกอดแล้วก็ร้องแจ้วขึ้นแม่จ๋าอย่าร้องไห้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแม่จ๋าอย่าร้องไห้โดยทาราศีอนุรักษ์ยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ฟ้ามนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
5: รัฐบาลย้ำ6จุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชายืนยันพร้อมพูดคุยหาทางออกร่วมกันในฐานะเพื่อนบ้านแต่จะไม่ยอมเสียอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมของชาตินายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสที่สิงคโปร์ว่านายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญของไทยได้แก่ไทยต้องการสันติภาพและการพูดคุยแต่ต้องไม่แลกกับการเสียอธิปไตยการหารือครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตทางทะเลในอ่าวไทยไม่เกี่ยวกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศแต่การอ้างกฎหมายต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนที่ผ่านมาไทยเปิดประตูการเจรจาเสนอทางออกทวิภาคีมาโดยตลอดเน้นใช้การทูตควบคู่กับกฎหมายเพื่อความจริงใจและสร้างความไว้วางใจและประการสุดท้ายเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติที่เป็นธรรมและยั่งยืนโดยอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณายติด่วนหาแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วนแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรณโนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าเหตุความไม่สงบและความสูญเสียในพื้นที่ส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้หากงานข่าวกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเสนอให้กอรมน.ทบทวนการจัดสรรกำลังพลด้านการข่าวให้เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและใช้ AI ช่วยวิเคราะห์สัญญาณเตือนเพื่อให้ประเมินความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันได้ทันท่วงทีรวมถึงกำหนดแนวทางรับมือในแต่ละระดับเช่นเพิ่มการเฝ้าระวังโดยไม่จำเป็นต้องนำทุกสัญญาณไปสู่การจับกุมนอกจากนี้เห็นว่าการป้องกันเหตุต้องควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งด้านสังคมการศึกษาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการเพื่อแก้เงื่อนไขของปัญหาและลดความรุนแรงในระยะยาวจากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายอย่างกว้างขวางโดยจัดสรรเวลาไว้ประมาณ3ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม27กันยายนนี้
7: นางสาวบุญญกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้โดยมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรับบริการค้นหาหน่วยเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากโดยนางสาวบุญญกรเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้ารณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้ที่ www.sso.go.th ผ่านนิดคาดนารายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังสำหรับในวันพุธค่ะเชียร์นันวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังค่ะมีเรื่องราวต่างๆสาระดีๆนำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะพร้อมกับเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะมีเรื่องราวค่ะจากทางรัฐบาลก็มีการออกมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนให้ระวัง SMS ค่ะมิจฉาชีพหลอกแจ้งใบสั่งจราจรค้างชำระย้ำนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นไม่มีนโยบายในเรื่องการส่งลิงก์ค่ะให้ชำระค่าปรับแนะนำตรวจสอบผ่านช่องทาง Official เท่านั้นค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบพฤติการมิจฉาชีพส่ง SMS แอบอ้างเรื่องใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมให้แนบลิงก์นะคะแบบย่อหลอกให้คลิกค่ะเพื่อที่จะดู

ดูข้อมูลทะเบียนรถและรวมถึงยอดค่าปรับก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตบนเว็บไซต์ปลอมรัฐบาลขอแนะนำค่ะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นไม่มีนโยบายที่จะให้ส่ง SMS หรือว่า QR code ทวงถามค่าปรับแต่อย่างใดหากได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวก็ขอให้ประชาชนนั้นหยุดก่อนที่จะคลิกค่ะเช็คก่อนจ่ายอย่าหลงเชื่อแล้วไปกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อมูลโดยเด็ดขาดสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันค่ะ Police Care เว็บไซต์ใบสั่งจราจร PTM หรือว่าจะไปดูที่ ptm.police.go.th/e-ticket ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการที่จะแจ้งเหตุก็สามารถติดต่อสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการเตือนภัยกันอยู่ค่ะเตือนภัยว่าอย่าลงเชื่อหลอกลวงนะคะเรื่องของอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเพราะว่าการไฟฟ้าออกมาเตือนด้วยตนเองเลยค่ะ MTA ค่ะหรือไฟฟ้านครหลวงค่ะเตือนภัยประชาชนอย่าลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพเขามีการแอบอ้างผลิตหรือว่าจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้าทุกชนิดค่ะทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะตรวจสอบแล้วไม่สามารถที่จะลดไฟฟ้าได้จริงเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และผิดกฎหมายหากดัดแปลงระบบมิเตอร์นะคะโดยยังมีมิจฉาชีพที่โฆษณาในส่วนตรงนี้อยู่หลอกลวงจำหน่ายกล่องประหยัดไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานผ่านช่องทางออนไลน์ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงขอยืนยันตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะว่าไม่มีอุปกรณ์ใดที่เพียงนำไปเสียบเข้ากับเต้ารับที่บ้านแล้วจะช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าหรือว่าค่าไฟฟ้าลดลงได้การกระทำดังกล่าวค่ะนอกจากจะไม่ช่วยประหยัดแล้วตัวอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานยังอาจก่อให้เกิดความร้อนสูงจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและก็เกิดเพลิงไหม้ได้นอกจากนี้ค่ะการลักลอบดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไฟตรงหรือว่าดัดแปลงมิเตอร์เพื่อโกงค่าไฟฟ้าอันนี้มีความผิดหนักเลยนะครับเพราะว่าผิดตามกฎหมายอาญาทั้งคดีแพร่งแล้วก็คดีอาญาด้วยค่ะซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับอย่างหนักเลยสำหรับวิธีที่เราจะสามารถประหยัดพลังงานที่ปลอดภัยและเห็นผลได้จริงตามคำแนะนำของการไฟฟ้านครหลวงค่ะก็คือปรับเปลี่ยนพฤติการการใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นปิดสวิตช์และถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน 2. ค่ะตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสพร้อมกับเปิดพัดลมช่วย 3. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ2ครั้งสุดท้ายนะคะ 4. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ค่ะช่วยให้ท่านนั้นประหยัดพลังงานได้อย่างแน่นอนค่ะเรามาปิดท้ายกันที่เบรกแรกสำหรับวันนี้กันค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้แก่ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดของ

ราคาเพื่อให้ผู้ที่สนใจนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BOT Contract Center เบอร์โทรศัพท์ค่ะ1213และณจุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารค่ะขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปี2569ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนนั้นทราบต่อไปค่ะพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะชัยนันท์แก้วกล่ำทุกคืนวันพุธค่ะในช่วงที่2นี้ค่ะมีสาระดีๆเกราะป้องกันโรคไข้เลือดออกเริ่มได้ที่ตัวเราและบ้านของเรานะคะซึ่งวันนี้มีกันถึง3เกราะค่ะที่จะมาป้องกันไปดูกันที่เกราะที่1นั่นคือป้องกันยุงกัดเราสามารถป้องกันยุงกัดได้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดสวมเสื้อแขนยาวขายาวนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวดค่ะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มียุงชุกชุมค่ะอันนี้คือเกราะที่1เรื่องของการป้องกันยุงมากันที่เกราะที่2กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอันนี้เราสามารถทำได้ด้วยการเก็บบ้านและบริเวณรอบบ้านนั้นให้สะอาดปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดคว่ำหรือเก็บภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานเทน้ำที่ขังในภาชนะต่างๆสำรวจและจัดเก็บแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกๆ7วันค่ะส่วนเกราะที่3นั้นวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นวัคซีนนะคะเป็นอีก1ทางเลือก1ค่ะในการป้องกันโรคไข้เลือดออกผู้ที่สนใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะขอบคุณค่ะที่มากองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะอีกหนึ่งสาระค่ะที่วันนี้นำมาฝากกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยสามารถเริ่มได้ด้วยตัวของเราเองค่ะเราสามารถที่จะไปตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยระวังนะคะระมัดระวังการใช้แก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องใช้ที่ก่อความร้อนค่ะไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บวัสดุไฟฟ้าให้ห่างจากแหล่งความร้อนเตรียมถังดับเพลิงเอาไว้ค่ะและเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้องและหากพบไฟไหม้หรือจำเป็นต้องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็คือ1999นะคะสามารถติดต่อได้ทันทีค่ะปิดเบรกที่2วันนี้ค่ะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนั่นก็คืออย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักค่ะจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์ซึ่งเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว15กันยายน2569โดยทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยค่ะว่ายากลุ่ม GLP-1 Receptor Agonist นะคะเป็นยาชนิดที่ประชาชนค่ะมักรู้จักกันในชื่อของปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนปัจจุบันค่ะพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินหรือว่าดูแลจากแพทย์รวมทั้งมีการลักลอบจำหน่ายยาปลอมค่ะยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569ที่ผ่านมาเป็นต้นไปค่ะโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันนั้นต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการอาหารและยานั้นจะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามกระจายยากลุ่ม GLP-1 ผ่านระบบติดตามกระจายยาโดยในระยะแรกค่ะขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือว่าสั่งยาและก็ผู้ที่ได้รับอนุญาตยาในกลุ่มนี้รายงานข้อมูลที่จำหน่ายนั้นเข้าสู่ระบบค่ะเพื่อให้ติดตามเส้นทางยาได้ตั้งแต่การนำเข้าจัดเก็บการกระจายจนถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยและตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อพบความผิดปกติซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของยานอกระบบรวมถึงยาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยทั้งนี้อย.ค่ะก็อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายและกระจายยาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
การขายยาควบคุมพิเศษโดยมีใบสั่งแพทย์การขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีโทษทั้งจำคุกและก็ปรับค่ะส่วนการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายก็มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทเช่นกันค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะรัฐบาลเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมโยงข้อมูล58รายการผ่าน GDX ค่ะตั้งเป้าภายใน1ปีลดภาระพี่น้องประชาชนยกระดับบริการรัฐดิจิทัลโดยนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติที่จะเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐค่ะใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการค่ะอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบบรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานรัฐนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมติซึ่งขณะนี้มี37รายการด้วยกันที่มีข้อมูลพร้อมแล้วซึ่งจะได้เร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนครั้งนี้จะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนซึ่งหากหน่วยงานใดค่ะยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามอย่างต่อเนื่องโดยหากยังไม่ได้ดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจจะนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดชอบที่

างวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนปรับแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนมีมติลดระยะเวลาชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลเหลือเพียง1เท่าและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาประเทศ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศมีมติเห็นชอบแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่เนื่องจากจำนวนผู้สมัครขอรับทุนประเภทต่างๆมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ทุนรัฐบาลขาดแรงดึงดูดเมื่อเทียบกับทุนการศึกษารูปแบบอื่นในปัจจุบันที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าโดยที่ประชุมเห็นชอบในการลดระยะเวลาชดใช้ทุนเหลือเพียง1เท่าเพดานสูงสุดไม่เกิน10ปีและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งและผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรือทำงานในบริษัทเอกชนได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เกิน2ปีโดยให้นับรวมเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้การปรับครั้งนี้เปิดให้นักเรียนทุนได้ทำงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและมีความสุขกับการทำงานได้สั่งสมประสบการณ์และนำความรู้กลับมาขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้น3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างพบบางช่วงเวลามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงสูงขึ้น
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังวิกฤตหมอกควันข้ามแดนทางภาคใต้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนยกระดับแจ้งเตือนเป็นระดับ3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการพบจุดความร้อนจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียและมีทิศทางลมพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนภาพรวมฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีถึงดีมากแต่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและท้องฟ้ามัว เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินร้อยละ90และสภาพอากาศนิ่งประกอบกับกระแสลมพัดมวลอากาศและกลุ่มควันจากตอนใต้เข้ามาประชิดชายแดนไทยทางนี้ข้อมูลจากทิสดาณวันที่15กันยายนไม่พบจุดความร้อนในไทยแต่อินโดนีเซียพบสูงถึง 12,241 จุดกรมควบคุมมลพิษจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงานพิจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงานจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐที่เชื่อมโยงกับโรคหัดทั้งหมด
8: ที่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐที่เชื่อมโยงกับโรคหัดทั้งหมดรายสูงสุดนับตั้งแต่ปี2534น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569นะคะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2492ค่ะหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอาทิตย์อับแสงเพียง4วันนะคะอธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2492ค่ะหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอาทิตย์อับแสงเพียง4วันนะคะเป็นพระราชินีมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2492ค่ะหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอาทิตย์อับแสงเพียง4วันนะคะเป็นพระราชินีมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2492ค่ะหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอาทิตย์อับแสงเพียง4วันนะคะเป็นพระราชินี

ที่จบเป็นนั่นคือเทวาพาคู่ฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่9และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492หลังเพลงอาทิตย์อับแสงเพียง4วันนะคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นจะเริ่มได้เสียงของคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงราตรีอีกหน้าหนึ่งของเพลงราตรีก็คือดอกไม้เวียงเหนือทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

0: เราได้ฟังเพลงซึ่งคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องและครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่ชื่อเพลงราตรีและดอกไม้เวียงเหนือซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะมีเพลงพิเศษอยู่เพลงหนึ่งค่ะที่คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งฟังจากปากของคุณสุรัตน์ได้เลยค่ะ
1: ผมรักมากที่สุดก็คือเพลงอุตสาสวัสดิ์ครับเพลงนี้แต่งเมื่อปี2504นะฮะซึ่งก็มันไม่หนีกับความรักเพลงนะอันนี้ก็หมายความว่าผมมีความรักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณอุตสาเข้าใจไหมฮะก็เรียกว่ามีอายุห่างกันมากหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งหย่าร้างกับภรรยาคนเก่าเพราะเนื่องจากไม่มีเวลาไปนู่นไปนี่ไปถ่ายภาพยนตร์อยู่เกาะที่ชัง3เดือนไม่อยู่ไม่ได้อยู่โรงพิมพ์เลยครับนะฮะก็ไปพบตอนที่ผมไปช่วยงานที่บริษัท Asia Advertising นะฮะแกก็ลงไปหาผมไปอยากจะทำงานจบจะพานิดจะมาก็เกิดพอใจเพราะว่าหลังจากทดสอบขีดความสามารถของแกอันนี้เราไม่ได้รักผู้หญิงโดยรูปร่างอย่างเดียวเพราะงานของเราที่จะต้องทิ้งไปนะผมต้องทิ้งไปบางทีแรมเดือนนะโรงพิมพ์ผมไม่มีใครคุมแต่จะมีขีดความสามารถสูงมากนะผู้ใหญ่ถึงยังชมเชยว่าแกทำงานได้เท่ากับบุคคล2คนนะอันนี้ก็เริ่มเกิดชอบพอกันแต่กว่าจะลงเอยกันได้ก็นานมากเพราะว่าเป็นตำนานของเด็กสาวใช่ไหมเขาก็ทดลองน้ำใจเราเขาจะเกิดความรักจากเราโดยความจริงจากครั้งแรกเนี่ยเป็นไปไม่ได้นอกจากความสงสารนะต้องเกิดความสงสารขึ้นมาถึงจะเป็นความรัก

นั่นคือเพลงอุษาสวาทคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะความจริงแล้วคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งเพลงแรกคือเพลงหาดแสนสุขนะคะโดยครูเวทสุนทรจามรเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะและให้คุณสุปนีภุกสมบุญขับร้องเราจะฟังเพลงหาดแสนสุขนะคะเพลงแรกของคุณสุรัตน์ค่ะต่อได้เพลงชื่อเพลงจากดวงใจคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่คุณธนิตผลประเสริฐแต่งสำหรับวงของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยคุณสุรัตน์ภุกเวทเป็นผู้ใส่คำร้อง

สองเพลงที่จบไปนั้นหาดแสนสุขเพลงแรกที่คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งให้กับวงของกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์นะคะส่วนเพลงจากดวงใจก็เป็นเพลงแรกที่คุณธนิตผลประเสริฐแต่งให้วงกรมประชาสัมพันธ์ชั่วโมงแรกนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งเป็นเพลงแรกให้กับวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะครูเทิดวัฒนาแต่งเพลงแรกคือครวญถึงเจ้าสุนทรภรณ์ขับร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณชะอุ่มปัญจพันธ์ค่ะเพลงแรกของคุณชะอุ่มก็คือแสนห่วงครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยาเป็นผู้บันทึกเสียงคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงแรกโดยครูเอื้อใส่ทำนองให้ก็คือสวัสดีบางกอกจากการขับร้องของคุณอ้อยอัชรา

ที่เพิ่งจบคือสวัสดีบางกอกเป็นเพลงแรกที่คุณอาจินปัญจพันธ์แต่งชุดต่อไปเพลงแรกที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งและก็ครูเอื้อใส่ทำนองให้ก็คือฉันยังคอยสุนทรพรขับร้องค่ะสำหรับคุณเล็กโตปานแต่งเพลงแรกคือคืนเพ็ญครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและคุณบุษยาบันทึกเสียง

สำหรับครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเพลงแรกที่ท่านแต่งและครูเอื้อใส่ทำนองให้ก็คือลาทีปากน้ำคุณนพดลชาวไร่เงินบันทึกเสียงทวีปบอนหรือทวีปบอรดิลกน้องชายของคุณสุวัตบอรดิลกแต่งคำร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองก็คือเพลงโดมในดวงใจโดยคุณบุษยาจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางเทศกาลและประเพณีไทย77จังหวัดต่อยอดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางเทศกาลและประเพณีไทย77จังหวัดต่อยอดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสร้างโอกาสเศรษฐกิจฐานราก
7: นางสาวลิปิกากำลังชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดตัวโครงการ Thailand Festival Data IntelligenceFor Festival Economy เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านเทศกาลและประเพณีไทยผ่านเว็บไซต์ thaifestdata.com รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเทศกาลและประเพณีไทยไม่น้อยกว่า700ชุดข้อมูลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดเชื่อมโยงกับข้อมูลศิลปินปราท้องถิ่นผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่เอื้อต่อการพัฒนาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศทั้งเทศกาลประเพณีศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตซึ่งไม่เพียงสะท้อนรากเหง้าและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนแต่ยังสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศกาลในแต่ละพื้นที่การวางแผนจัดกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจให้แก่ศิลปินช่างฝีมือปราท้องถิ่นผู้ประกอบการและชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมช่วยสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ EEC เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในบางพื้นที่เนื่องจากกำลังซื้อที่ถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ
8: นายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราว่ายังคงเป็นตลาดที่อยู่อาศัยสำคัญอันดับต้นของประเทศด้วยฐานความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมการสร้างงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว โดยตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากตลาดที่เติบโตตามการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ตลาดที่ต้องขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์จริงมากขึ้นอย่างไรก็ตามกำลังซื้อยังคงถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของสินเชื่อและต้นทุนการพัฒนาที่สูงขึ้นส่งผลให้การเติบโตในระยะต่อไปอาจเกิดขึ้นไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ทุกประเภทและทุกราคาส่วนภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวกลับเข้าสู่สมดุลเดิมโดยปัจจัยการลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหนุนให้ตลาดที่อยู่อาศัยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนคนที่เลี้ยงสัตว์เพิ่มความระมัดระวังจากการสัมผัสเห็บเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเห็บมีความรุนแรงถึงชีวิตนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนให้รู้จักโรค SFTS หรือกลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำซึ่งมีเห็บเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ใกล้ชิดสัตว์ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากโรคนี้อาจรุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทั้งนี้สัตว์แหล่งรังโรคได้แก่สุนัขแมววัวควายแพะแกะหมูไก่และหนูติดต่อสู่คนหลังผ่านการถูกเห็บกัดรวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ติดเชื้อหลังถูกกัดประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและเกล็ดเลือดต่ำรุนแรงอาจมีเลือดออกผิดปกติและอวัยวะหลายระบบล้มเหลวจึงแนะนำให้มันตรวจและกำจัดเห็บในสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าจับหรือบี้เห็บสวมถุงมือเมื่อสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บและอาบน้ำทันทีหลังเข้าพื้นที่เสี่ยงหากมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุร่วมกับประวัติสัมผัสเห็บภายใน2สัปดาห์ควรรีบพบแพทย์ทันทีเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่16กันยายน2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือสุภฤกษ์ธรรมฤดีเพลงแรกคือเพลงกองทัพบุรพาคุณประหยัดไซสิริขับร้องนำค่ะบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธิน
1: เป็นเสียงตรากระต่ายเพลงกองทัพบุรพา

นั่นคือเพลงกองทัพบุรพาบรรเลงโดยวงดุริยโยธินนะคะคุณประหยัดไซสิริขับร้องนำต่อได้เพลงไกลแสนไกลโดยคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์จากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงไกลแสนไกลผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องนำชุดต่อไปจะเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางซึ่งอิงอ่อนเป็นผู้แต่งนะคะและอิงอ่อนก็แต่งเพลงร่วมกับอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงก็คือเดือนต่ำดาวตกโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาดัชนีฉายไลโดยคุณอดิเรกจันทร์เรืองและคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติและกลางสายชนคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีประกาศพันธ์2ศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้ง3เพลงนี้อิงอ่อนแต่งคำร้องทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติจากละครเรื่องดัชนีนาง

ชุดแรกจากละครเรื่องดัชนีนางจบไปแล้วนะคะชุดที่สองเป็นเพลงจากละครเรื่องสอนอนงค่ะเพลงแรกขุนพลแก้วขับร้องหมู่นะคะเพลงที่สองม้าแก้วคุณมนัสรามโยธินขับร้องนำเพลงที่สามนางแก้วไปกาขับร้องหมู่และเพลงที่สี่สอนอนงเราฟังจากการขับร้องของคุณกำธรสุวรรณปิยสิริและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติซึ่งแสดงเรื่องนี้คู่กันทั้งหมดนี้ทำร้องโดยคุณวิจิตรมาตราค่ะทำนองโดยโพชูประดิษฐ์

พลงจากละครเรื่องสอนอนงผ่านไปแล้วนะคะละครเรื่องต่อไปที่เราจะฟังก็คือละครเรื่องนันทาเทวีค่ะฟัง3เพลงจากละครเรื่องนี้นะคะเพลงแรกนันทาเทวีฟังจากการขับร้องของคุณยันยงเสลานนท์ผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเพลงที่2ปิ่นทองคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องขุนสวัสดิ์ที่คำพรและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3ปิ่นรักโดยคุณฉลองสีมาเสถียรค่ะทั้งหมดนี้จากละครเรื่องนันทาเทวี

มาถึงเพลงที่มาจากละครเรื่องราชินีบอดบ้างค่ะชื่อเพลงในรัศมีเดือนจากคุณกำธรและคุณนันทวรรณค่ะผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นที่สองจากละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์เพลงน้ำตาแสงใต้จากการขับร้องของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะมารุธและเนรมิตร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงจากละครเรื่องบ้านทรายทองฟังคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเพลงบ้านทรายทองครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

และก่อนจากกันในคืนนี้ก็จะฟังเพลงจากละครซึ่งย้อนไปเมื่อปี2483คือละครเรื่องแนวที่5เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยเพราะว่าได้มีการนำมาขับร้องในภายหลังแล้วก็ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้วยนั่นก็คือเพลงเดือนดาราคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะคะผลงานของครูสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรค่ะเพื่อนฝันในคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรท่านผู้ฟังคำว่าความเพียรนั้นหมายถึงการที่เราสามารถกำจัดอกุศลธรรมออกไปจากจิตใจเพิ่มสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้ามาในจิตใจไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นการปรารภความเพียรไม่ว่าจะเป็นของเก่าที่มีอยู่ทำให้มันหายไปเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลของใหม่ที่มีมาป้องกันไม่ให้มันเข้ามาหรือกุศลที่มีอยู่พัฒนาให้ดีขึ้นได้ทั้งสองทางนั้นเป็นการปรารภความเพียรพระสูตรที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในอังคุตรนิกายไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรที่ท่านเตือนเอาไว้จากเรื่องของอนาคตภัย2นัยยะเรื่องผัสสะที่มากระทบไม่ว่าจะจากเรื่องการเดินทางการทำงานการรับประทานอาหารการเป็นโรคภัยไข้เจ็บสามารถที่จะนำมาใช้เป็นเหตุให้ตั้งความเพียรเอาไว้ได้คนดีมีความขยันขันแข็งปรารภความเพียรใช้เหตุการณ์อะไรให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้อย่างไรคนไม่ดีท่านผู้ฟังก็ใช้เหตุการณ์อันเดียวคนดีมีความขยันขันแข็งปรารภความเพียรใช้เหตุการณ์อะไรให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้อย่างไรคนไม่ดีท่านผู้ฟังก็ใช้เหตุการณ์อันเดียวคนดีมีความขยันขันแข็งปรารภความเพียรใช้เหตุการณ์อะไรให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้อย่างไรคนไม่ดีท่านผู้ฟังก็ใช้เหตุการณ์อันเดียวคนดีมีความขยันขันแข็งปรารภความเพียรใช้เหตุการณ์อะไรให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้อย่างไรคนไม่ดีท่านผู้ฟังก็ใช้เหตุการณ์อันเดียวกับการสำรวมระวังความเพียรด้วยการละความเพียรด้วยการเจริญคือภาวนาก็มีหลายรูปแบบยังมีเรื่องของอุปมาว่าด้วยปตักที่ท่านเปรียบไว้กับม้าอาชาในที่เห็นปตักแล้วจะสามารถที่จะทำตามคำสั่งของผู้ฝึกม้าได้หรือไม่ประสูตรทั้งหลายเหล่านี้มาในอังคุตรนิกายขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุแห่งการปรารภความเพียรกุสีตารัมภวัตถุสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเล่มที่23ข้อที่80ภิกษุทั้งหลายกุสีตาวัตถุคือเหตุแห่งความเกียจคร้าน8ประการนี้มีอยู่8ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่เธอจะต้องไปทำแต่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องไปทำงานเมื่อเราไปทำงานอยู่กายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนดังนี้
เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านคือกุศีตวัตถุข้อที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สองข้อที่สามภิกษุต้องเดินทางไกลเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจำเป็นจะต้องเดินทางไกลก็ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลกายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่สามข้อที่สี่ภิกษุนั้นเมื่อเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยลงแล้วเธอมีความคิด

นี้ว่าก็เราได้เดินทางไกลแล้วเมื่อเราเดินทางอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นกุศีตวัตถุคือเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ข้อที่ห้าภิกษุนั้นเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมแต่ก็ไม่ได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเราก็เมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรที่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่ห้าข้อที่หกภิกษุนั้นเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้วกายของเราก็หนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วราชมาศชุ่มด้วยน้ำอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่หกข้อที่เจ็ดภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กน้อยขึ้นเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเกิดอาพาธเล็กน้อยขึ้นแล้วมีข้ออ้างที่จะนอนมีเหตุผลควรที่จะนอนอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนหนังนี้เธอก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรที่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่เจ็ดข้อที่8ภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธได้อย่างไม่นานเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังได้ไม่นานกายของเรานั้นยังอ่อนแอไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนหนังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่8ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละคือเหตุแห่งความเกียจคร้านหรือกุศีตวัตถุ8ประการภิกษุทั้งหลายอารัมภวัตถุคือเหตุปรารภความเพียร8ประการเหล่านี้มีอยู่8ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่จะต้องไปกระทำเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องไปทำการงานเมื่อเราไปทำการงานการจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเลยอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรคืออารัมภวัตถุประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยลงแล้วเมื่อตอนที่ทำงานอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลย
เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สองข้อที่สามภิกษุนั้นต้องไปเดินทางไกลเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องเดินทางการที่เราจะต้องเดินทางอยู่จะทำให้การใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทำได้ไม่ง่ายเลยอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สามข้อที่สี่ภิกษุนั้นเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยลงแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเดินทางแล้วก็เมื่อเดินทางอยู่ไม่สามารถจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเท่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมแต่ก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะอาศัยกายที่เบาควรแก่การงานนั้นรีบปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรประการที่ห้าข้อที่6ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการดังนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการแล้วแต่กายของเราก็ยังเป็นกายที่เบาควรแก่การงานอยู่อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่6ข้อที่7ภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธเล็กน้อยขึ้นแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรประการที่7ข้อที่8ภิกษุหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธอย่างไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธอย่างไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงกลับกำเริบขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรประการที่8ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละคืออารัมภวัตถุคือเหตุแห่งการปรารภความเพียร8ประการกุสีตารัมภวัตถุสูตรจบพระสูตรว่าด้วยภายในอนาคตสูตรที่1ปฐมอนาคตพยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่77ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคต5ประการนี้ไม่ควรเป็นผู้ประมาทพึงมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่
เพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง5ประการมีอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้ผู้อยู่ป่าควรพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวงูพึ่งกัดเราก็ได้แมลงป่องพึ่งต่อยเราก็ได้หรือตะขาบพึ่งกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึ่งตายเราพึ่งมีอันตรายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่หนึ่งนี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่2ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าอาจจะพึงพลาดหกล้มก็ได้หรืออาหารที่เราฉันแล้วอาจจะไม่ย่อยก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้หรือธาตุลมที่มีพิษเพียงดังสัตราของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เพราะเหตุนั้นความตายจะพึงมีเราจะมีอันตรายนั้นเอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่สองนี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่3ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าพิจารณาดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวอาจจะพึงพบสัตว์ร้ายคือราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีหรือเสือดาวก็ได้สัตว์เหล่านั้นพึงทำอันตรายเราถึงตายก็ได้ประเหตุนั้นเราพึงตายหรือเราพึงมีอันตรายนั้นเอาเถิดเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งก็ภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่สามนี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่4ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าเมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าเราอาจจะพึงพบคนร้ายผู้ก่อคดีแล้วหรือยังไม่ได้ก่อคดีแต่กำลังจะไปก่อคดีก็ได้พวกคนร้ายนั้นอาจจะพึงปลิดชีวิตเราเสียก็ได้ประเหตุนั้นการตายจะพึงมีแก่เราเราจะพึงมีอันตรายเอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งก็เธอผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่สี่นี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง
ข้อที่ 5. ภิกษุในธรรมะวินัยนี้ผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็ในป่ามีพวกอมนุษย์ดุร้ายพวกอมนุษย์นั้นอาจจะพึงปลิดชีพเราเสียก็ได้การตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเอาเถิดเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่คือภายในอนาคตประการที่ 5. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อเห็นภายในอนาคต 5 ประการนี้แลควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งพระสูตรว่าด้วยอนาคตภัยสูตรที่2ทุติยอนาคตภยสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคต5ประการนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมะที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภัยในอนาคต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เรายังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมอย่างดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็จะยังมีสมัยที่ความแก่จะถูกต้องกายนี้ได้การที่บุคคลผู้แก่ผู้ชราถูกความแก่ครอบงำแล้วจะพึงทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ง่ายเลยทั้งจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือความแก่จะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนซึ่งถ้าเมื่อเรามีอยู่แล้วแม้แก่ก็จะอยู่ผาสุขได้ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตประการที่หนึ่งนี้จึงควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่สองภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางควรแก่การบำเพ็ญความเพียรก็จริงถึงกระนั้นก็จะยังมีสมัยที่ความเจ็บไข้จะถูกต้องกายนี้ได้การที่บุคคลผู้เจ็บไข้ถูกความเจ็บไข้ครอบงำแล้วจะทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมิใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งหรือป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนแต่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนซึ่งถ้าเมื่อแม้เราเจ็บไข้แล้วก็จะยังอยู่ผาสุขได้ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตประการที่สองนี้แล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาท
มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่สามภิกษุในธรรมะวินัยนี้

คนทั้งหลายก็จะอพยพไปในที่ที่มีอาหารดีที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีกันด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านการที่จะทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจคือการที่ภิกษาหาได้ยากนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนซึ่งถ้าเมื่อเราถึงแล้วแม้ในคราวที่มีภิกษาหายยากก็จะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้นี่เป็นอนาคตภัยประการที่สามข้อที่สี่ภิกษุในธรรมะในนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้คนทั้งหลายพร้อมเพรียงชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ก็จริงถึงกระนั้นก็จะยังมีสมัยที่มีภัยคือความปั่นป่วนในดงประชาชนวุ่นวายเมื่อมีภัยคนทั้งหลายก็จะอพยพไปในที่ปลอดภัยที่นั้นย่อมมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านเมื่อมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านการที่จะทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งหรือป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจคือความที่มีโจรกำเริบนั้นจะมาถึงเราเอาเถิดเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนทีเดียวซึ่งเมื่อเรามีแล้วแม้ในสมัยที่มีโจรภัยเราก็จะยังอยู่ผาสุกได้นี่เป็นอนาคตภัยประการที่สี่กริยาภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้สงพร้อมเรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่กันอย่างผาสุกก็จริงแต่จะมีสมัยที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วการจะทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งหรือป่าทึบก็ไม่ได้ทำได้ง่ายเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนที่เมื่อเรามีแล้วแม้ในเมื่อสงแต่กันเราก็จะยังอยู่ผาสุกได้ภิกษุทั้งหลายนี้คือภัยในอนาคตประการที่5ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคต5ประการนี้แลควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่

ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุรักในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ข้อที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยเป็นเรื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรห้าประการเหล่านี้แหละประสูตรว่าด้วยสังวรประธานสังวรสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่14ภิกษุทั้งหลายประธานะคือความเพียรสี่ประการนี้มีอยู่สี่ประการอะไรบ้างคือสังวรประธานคือความเพียรด้วยการระวังปหานะประธานคือความเพียรด้วยการละภาวนาประธานคือความเพียรด้วยการทำให้เจริญและอนุรักษณาประธานคือความเพียรด้วยการรักษาก็สังวรประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์คือตาซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาความเพ่งเล็งและโทมนัสคือความทุกข์ใจครอบงำได้จึงรักษาสำรวมอินทรีย์คือตาเมื่อได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธิปัฏฐานกายหรือรู้ธรรมารมณ์ต่างใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงเป็นผู้สำรวมอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจนี่เรียกว่าสังวรประธานคือความเพียรด้วยการสังวรก็ปหานะประธานคือความเพียรในการละเป็นอย่างไร
คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีความคิดทางกามที่เกิดขึ้นไม่ยินดีความคิดในทางพยาบาทที่เกิดขึ้นไม่ยินดีความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแต่พยายามละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีในบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกแต่ละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าปหานะปทานหรือความเพียรในการละก็ภาวนาปทานหรือความเพียรในการภาวนาคือการพัฒนาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดคืนคือโวสกะย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เจริญวิริยสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่อาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปในการสลัดคืนคือโวสกะนี่แหละเรียกว่าความเพียรด้วยการเจริญคือภาวนาประธานก็อนุรักษณาประธานคือความเพียรด้วยการรักษาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคืออธิกะสัญญาความกำหนดหมายในซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่กระดูกปุรุวกะสัญญาคือการกำหนดหมายซากศพที่มีหนอนคร่ำคราเต็มไปหมดวินีลกะสัญญาคือการกำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวเหลืองคร่ำคละด้วยสีต่างๆวิปุภกะสัญญาคือการกำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกวิชิตทะกะสัญญาคือการกำหนดหมายซากศพที่ขาดออกจากกันเป็นสองท่อนอุทธุมาตกะสัญญาคือความกำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดนี่แหละคืออนุรักษณาประทานคือความเพียรด้วยการตามรักษาภิกษุทั้งหลายประทาน4ประการเหล่านี้แหละได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าประทาน4ประการนี้คือสังวรประทานปหานะประทานภาวนาประทานและอนุรักษณาประทานพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้วที่เป็นเหตุให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้มีความเพียรถึงความสิ้นทุกข์ได้พระสูตรข้อที่13ว่าด้วยสัมมัปปทานภิกษุทั้งหลายสัมมัปปทานคือความเพียรชอบ4ประการเหล่านี้มีอยู่4ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นบทที่ 2. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่ 3. สร้างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและก็ที่สี่สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายความพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายสัมมาประธานสี่ประการเหล่านี้แหละได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าพระขีณาสพเหล่านั้นมีสัมมาประธานครอบงำบ่วงมารได้อันกิเลสไม่อาศัยถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะท่านเหล่านั้นชนะมารพร้อมทั้งเสนามารเป็นผู้ยินดีไม่มีความหวั่นไหวและล่วงพ้นซึ่งกองพลมารทั้งหมดถึงสุขได้แล้วประธานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยปตักของสารถีปโตทสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาตเล่มที่21ข้อที่113ภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดี4ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกก็ม้าอาชาในพันดี4ประเภทเป็นอย่างไรคือ1ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้พอเห็นเงาปตักก็หวาดหวั่นสำนึกได้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรดีหนอก็ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลก็ม้าอาชาในพันดีประเภทที่หนึ่งนี้มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สองม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาของปตักก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยปตักที่ขุมขนจึงหวาดหวั่นสำนึกได้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรหนอม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ม้าอาชาในพันดีประเภทที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สามม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาประตักก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแม้ถูกแทงด้วยปตักที่คุมขนก็ยังไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยปตักถึงผิวหนังจึงหวาดหวั่นสำนึกได้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำประการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรเนาะม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้นี่คือม้าอาชาในพันดีประเภทที่สามที่มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สี่ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาประตักก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแม้จะถูกแทงด้วยปตักที่ขุมขนก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแม้จะถูกแทงด้วยปตักที่ผิวหนังก็ไม่หวาดหวั่นไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยปตักถึงกระดูกจึงหวาดหวั่นสำนึกได้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรเนาะม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละ
มาอาชาในพันดีประเภทที่สี่นี้มีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายมาอาชาในพันดีสี่ประเภทนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกข้อนี้ฉันใดบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีปรากฏอยู่ในโลกก็บุรุษอาชาในสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือหนึ่งบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ได้ฟังข่าวว่าก็ในหมู่บ้านหรือตำบลนอนสตรีหรือบุรุษผู้ประสบทุกข์หรือตายดังนี้เขาก็เกิดสลดใจสำนึกตัวเพราะได้ฟังข่าวนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบกายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่เห็นเงาประตักก็หวาดหวั่นสำนึกได้บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละก็บุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่หนึ่งนี้มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สองบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลนอนหญิงหรือชายได้ประสบทุกข์หรือตายลงแต่เขาเห็นหญิงหรือชายผู้ประสบทุกข์หรือตายด้วยตนเองเลยทีเดียวเขาจึงสลดใจสำนึกตัวเพราะเห็นเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยประตักจึงหวาดหวั่นสำนึกตัวได้บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สามบุรุษอาชาในบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลชื่อน้อนมีสตรีหรือบุรุษผู้ประสบทุกข์หรือตายลงและไม่ได้เห็นทั้งสตรีหรือบุรุษผู้ประสบทุกข์หรือตายด้วยตนเองก็จริงแต่ญาติหรือสายโลหิตของเขาประสบทุกข์หรือตายเขาจึงสลดใจสำนึกตัวเพราะเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบกายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยประตักถึงผิวหนังจึงหวาดหวั่นสำนึกได้ก็บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สามนี้มีปรากฏอยู่ในโลกข้อที่สี่บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าก็ในหมู่บ้านหรือตำบลนอนสตรีหรือบุรุษได้ประสบความทุกข์หรือตายลงและทั้งไม่ได้เห็นสตรีหรือบุรุษผู้ประสบทุกข์หรือตายด้วยตนเองทั้งญาติหรือสายโลหิตของเขาก็ไม่ได้ประสบทุกข์หรือตายด้วยแต่ตัวเขาเองประสบเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อน
ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตเขาก็สลดใจสำนึกตัวพระประสบทุกนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคายอุทิศกายและใจทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยประตักจนถึงกระดูกก็หวาดวันสำนึกตัวได้บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สี่นี้มีปรากฏอยู่ในโลกที่สุดทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกปะโตทสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรในยะต่างๆที่มาในอังคุตรนิกายมีกุสีตารัมภาวัตถุสูตรมีอนาคตภัยสูตรที่1ที่2มีสังวรสูตรสมปทานสูตรและปาโตทสูตรอุปมาว่าด้วยปตักเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังพระสูตรที่เกี่ยวกับการปรารภความเพียรแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองคิดดูเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่ที่หูอยู่ระหว่างสมองได้ฟังแล้วแต่ว่าจะต้องสามารถนำเข้าสู่จิตใจว่าในจิตใจของเรานั้นตั้งไว้ปรารภความเพียรได้หรือไม่จุดไหนที่เราจะให้มองเห็นในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวเตือนสติให้เราตั้งไว้อยู่ในกุศลธรรมให้ได้ให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้กำจัดความประมาทความเข้าใจผิดพลาดกำจัดความไม่รู้คืออวิชชาออกไปให้ได้ให้เราพยายามตั้งไว้ในความดีกุศลธรรมต่างๆเหล่านั้นก็จะชื่อว่าเป็นผู้ปรารภความเพียร นั่นเองช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.orgรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น. กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ไอดีแทนการจ่าหน้าซองพัสดุแบบเดิมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ ID แทนการจ่าหน้าซองพัสดุแบบเดิมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลพร้อมเตรียมต่อยอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้านโยบายยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนดิจิทัลโพสต์ไอดีหรือ DIDสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนกระบวนการรับส่งพัสดุจากเดิมที่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลทั้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์แบบเต็มบนหน้ากล่องหรือซองพัสดุเปลี่ยนมาเป็นการใช้รหัสจัดส่งดิจิทัล6หลักและ QR code แทนซึ่งจะช่วยลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความแม่นยำในการระบุจุดจัดส่งพัสดุให้ดียิ่งขึ้นและในอนาคตมีแผนที่จะขยายผลการใช้งานไปยังผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นๆรวมถึงการต่อยอดนำระบบ Address ID ไปสู่การระบุพิกัดเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยกระทรวงดีอีจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพประชาชนมีมติเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทยรับหน้าที่บริหารจัดการรายได้กลางขับเคลื่อนระบบตัวร่วมรถไฟฟ้าตั้งเป้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาท
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมหรือคนต เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนระบบตัวร่วมตามพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วมพุทธศักราช2568ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายลำดับรองและเจรจาร่วมกับผู้ประกอบการทั้งรปม.รปท.และกทม.ในการติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเร่งรัดให้สามารถจัดเก็บอัตราค่าโดยสารร่วมในราคาไม่เกิน45 บาทซึ่งจะช่วยลดภาระค่าของชีพและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งทำให้ผลสอบโอเน็ตนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมต่อยอดการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่า2029
8: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในกำกับอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้สสวทสทศและสมศเพื่อวางแนวทางพัฒนาการศึกษาและการทดสอบระดับชาติได้เน้นย้ำว่าการทดสอบโอเน็ตต้องมีความหมายและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริงควบคู่กับการเตรียมความพร้อมพีซ่า2029อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาแนวทางที่ทำให้ผลคะแนนปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบข้อเสนอขยายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสพท.เพื่อรองรับนักเรียนกลุ่มเน้นวิทย์คณิตที่ปัจจุบันมีผู้สมัครสูงถึง 30,000 คนแต่เปิดรับได้เพียง 3,000 คนเท่านั้นโดยจะนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลนะคะกับเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันครูนะคะเมื่อวานหลายท่านก็อาจจะโชคดีไปแล้วด้วยนะ
0: คะ
1: วันที่หวยออกนะคะแต่ว่าบางคนก็อันน่าซีดๆหน่อยรวมไปถึงดิฉันเอง
0: ค่ะเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นก็หลายคนเหมือนกันน
1: ะ
0: ดูตับตามข่าวแล้วก็ในแอปพลิเคชันต่างๆก็ออกมาตามหาว่าติดต่อกลับมาหน่อยนะอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณแอลคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็คุณสายชนีสั่งด้วยค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ค่ะเป็นทีมนิวมีเดียนะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีรักคุณฟิลเดชาธรใจโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะผ่านทางช่องทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะยังมีวิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณและตีคล้องร้องข่าวค่ะในช่วงของไม่ใช่ตีคล้องหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวด้วยค่ะ
0: นะเดี๋ยววันนี้เราก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของข่าวสารกันหน่อยฝนเมื่อวานพี่กบบอกเมื่อกี้เจอหน้ากันตอนก่อนเข้ารายการพี่กบบอกว่าอุ้ยเมื่อวานฝนตกน่ากลัวมากค
1: ือ
0: ลักษณะของการตกเนี่ยเหมือนประมาณว่าเรนบอมอ่ะแล้วก็หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังเยอะมาก
1: แล้วระบายไม่ทัน
0: อ๋อรวมถึงในซอยบ้านดิฉันด้วยนะโอ้โห
1: ดิฉันเมื่อวานดิฉันไปแถวๆคลอง5นะคุณ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าขากลับมาเนี่ยช่วงที่ฝนตกหนักเลยประมาณเกือบ6โมงได้นะคะปรากฏว่าตั้งแต่เส้นคลอง5ดิฉันก็อุตส่าห์หนีเข้าทางลัดน
0: ะ
1: มาออกเส้นลำลูกกาเนาะแล้วก็มาทางเส้นสายไหมปรากฏว่าท่วมค่ะท่วมแบบเกินครึ่งล้อมาเลยนะคะรถเนี่ยหลายคันก็ดับด้วยนะคะเมื่อวานนี้ใครอยู่บนเส้นทางไหนรถติดหรือเปล่าก็อัปเดตมาได้นะคะผ่านข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะ17กันยายน2569อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในเรื่องของปริมาณน้ำฝนกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะประกาศออกมาแล้วเมื่อช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะภาคเหนือวันนี้ฝน 70% นะคะภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะวันนี้ 70% มาดูที่ฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะอ่าวไทยวันนี้ 60% ค่ะส่วนอันดามันนั้น 70% เหมือนกันนะคะใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันวันนี้คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรวันนี้คลื่นสูงนะคะลมแรงด้วยแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 70% ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ 70% นะคะฝนมักจะมาช่วงแบบ ใกล้ๆเลิกงานเน
0: า
1: ะ
0: เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกวัน
1: ฝนราชการ
0: ช่วง 16:30 นเนี่ยเป๊ะทุกวันก็ยังไงเรื่องของการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญเวลากลับบ้านเมื่อวานนี้ขนาด 20:00 นกว่าๆไปดูเห็นภาพบรรยากาศบริเวณป้ายรถเมล์
1: ค
0: นยังเยอะอยู่เลยแล้วก็ประกอบกับว่ารถก็ไม่ค่อยมีรถก็ติดนะคะเดินทางกันลำบากยังไงก็เอาใจช่วยคนที่ต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงตอนเย็นแล้วก
1: ็
0: ฤดูฝนแบบนี้ด้วยเช่นการดูแลสุขภาพด้วยน
1: ะ
0: กลับบ้านเนี่ยรีบอาบน้ำเลยทางที่ดีอาบน้ำเสร็จปุ๊บเช็ดตัวให้แห้งถ้ามีแอลกอฮอล์เนี่ยก็ฉีดๆหน่อยละกันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรน้ำค่อนข้างที่จะ
1: น้ำกัดเท้าอะไรไม่กลัว
0: เช
1: ื้
0: อโรค
1: เชื้อโรค
0: เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ไปกันอีกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปดูกันที่เรื่องราวข่าวสารวันนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปเรื่องของฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานายณัฐวุฒิแดนดีออกมาเปิดเผยเลยค่ะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเตือนพี่น้องประชาชนช่วงระหว่างวันที่17-20 กันยายนนี้จะมีมวลอากาศเย็นอีกรอกหนึ่งค่ะจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17-19 กันยายนก่อนที่จะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19-20 กันยายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะจังหวัดกาญจนบุรีตากในภาคตะวันตกก็ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนในภาคใต้ตอนบนรวมถึงพื้นที่แนวรับลมหน้าเขานะคะในภาคตะวันออกก็มีจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีส่วนหลังวันที่20 กันยายนเป็นต้นไปเมื่อล่องมรสุมเลื่อนตัวลงมาสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วที่สำคัญท่านบอกว่าพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าอันนี้ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็กำชับให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคด้วยนะคะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งทางด้านของนายอัศสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะคะซึ่งมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ย76 จังหวัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเองนะคะท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าให้แต่ละจังหวัดนั้นจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบความพร้อมในการจัดพิธีในด้านต่างๆด้วยทั้งด้านสถานที่ที่จะต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างพอเพียงค่ะแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงมีการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติเลยค่ะแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยแล้วก็รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางนะคะในการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบตามวันเวลาสถานที่แล้วก็การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีนะคะรวมไปถึงการพร้อมการที่จะบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะเพื่อจะรึกเป็นจดหมายเหตุแล้วก็พื้นที่จังหวัดในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะยังอยู่กับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสอบท้องถิ่นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: โดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องของการสอบท้องถิ่นเตรียมที่จะนำกรอบการเรียกบรรจุรอบที่4หารือกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่น วันนี้นะคะ17กันยายน2569โดยทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านออกมาเปิดเผยค่ะเมื่อวานนี้ความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยท่านบอกนะคะว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาเรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในรอบที่4เข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้ค่ะ17กันยายน2569โดยพร้อมที่จะกำหนดเรื่องของกรอบการทำงานให้สามารถแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานรวมไปถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตค่ะซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนะคะได้วางเป้าหมายไว้ค่ะว่าการเรียกบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรอบที่4นี้ก็คือต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมของคณะกรรมการกลางในวันนี้17กันยายนก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญค่ะในการหารือเรื่องของกรอบเวลาแล้วก็รวมถึงรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปขั้นตอนนะคะก็คือมี4ประเด็นที่เขาวางเอาไว้4ประเด็นสำคัญที่จะหารือในการประชุมกับคณะกรรมการกลางในวันนี้ก็คือกรอบเวลาเรียกบรรจุในรอบที่4นะ2ก็คือการดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นครอบคลุมในทุกส่วนอันในส่วนที่3ก็คือการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ที่มีสิทธิ์โดยสุจริตและสุดท้ายก็คือความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะต้องนำมติแล้วก็แนวทางดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะซึ่งในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีหลายภาคส่วนเหมือนกันนะคะ
0: ล่าสุด
1: เนี่ยก็จะมีเรื่องของปลาหมอข้างดำด้วยนะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมาตรการออกมาแต่ว่าเข้าใจนะปลาหมอข้างดำเนี่ยเวลาการแพร่พันธุ์ของเขาเนี่ยมันจะไวมากๆ
0: คือ
1: ถ้าเทียบกับปลาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะมีการทำแบบเอาไปปล่อยหรืออะไรเนี่ยมันมีความผิดนะต้องระวังให้ดีค่ะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทค่ะเป็นการยกระดับ7มาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งทางด้านของคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ท่านนั้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำค่ะท่านบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1นะคะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้งหมด29หน่วยงานค่ะที่เข้ามาร่วมประชุมที่อาคารรัฐสภานะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้สรุปสถานการณ์แล้วก็ถอดบทเรียนออกมาค่ะที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นพร้อมได้ร่วมกันวางกรอบการทำงานทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตอย่างเป็นระบบแล้วค่ะโดยที่ประชุมนั้นยังคงยืนยันในการที่จะขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่จะต้องยกระดับการทำงานให้เกิดความจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องค่ะในเบื้องต้นเนี่ยกรมประมงก็ได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณในปี2570ในปีหน้านะคะวงเงินอยู่ที่15ล้านบาทเพื่อที่จะเริ่มดำเนินการรับมือกับสถานการณ์ในทันทีค่ะและที่ประชุมเองก็ยังมีมติเห็นชอบนะคะว่าจะต้องมีการผลักดันขอใช้วงเงินงบกลางออกมาที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมนะคะของปีงบประมาณ2567เนี่ยที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทก็คืองบเดิมนั่นแหละในปี67ที่มันยังเหลืออยู่ก็จะดึงตรงนี้เนี่ยออกมาค่ะโดยกรมประมงเนี่ยจำแนกแผนงานทั้งหมดตามมาตรการ7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณนี้นะคะคือ300ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดที่ให้มีความเหมาะสมที่สุดค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดเบื้องต้นเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้มีการติดตามสถานการณ์การพบปลาหมอคางดำในบริเวณเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยค่ะในเรื่องนี้เองนะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะต่อสถานการณ์นี้เป็นพิเศษด้วยเนื่องจากว่าธรรมชาติของปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าหากว่าเขาอยู่ในแหล่งน้ำจืด เขาจะสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าในน้ำเค็มหรือว่าน้ำกร่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าปลาหมอคางดำเมื่อไปเจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทันการไหมนะคะเรื่องของปลาหมอคางดำแล้วก็อีกอย่างก็คือเขื่อนลำปาวเนี่ยมันเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ค่ะที่มีลำน้ำเชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองท่านก็บอกว่าท่านจะลงพื้นที่ไปด่วนเลยค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์นี้นะคะเรื่องของปลาหมอคางดำที่ไปเจอที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยตัวเองภายในสุดสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยถ้าลงไปแล้วพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันมีการแพร่ออกไปในพื้นที่ไหนไหมไปเจอจุดไหนบ้างก็จะนำมาอัปเดตด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไข มีปัญหาทั้งระบบนิเวศ
1: ไวมากอ
0: ่ะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติเนี่ยลงไปในบ่อกุ้งบ่อปลาที่เป็นปลาเศรษฐกิจเนี่ยโอ้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะไอ้นี่เลยนะ
1: ต้องระวัง
0: ใช่ไปที่กรมควบคุมโรคกันหน่อยเขาเตือนคนเลี้ยงสัตว์อย่าบี้จับเห็บด้วยมือเปล่านะเพราะว่าจะเสี่ยงเป็น SFTS อันนี้คือเป็นภาษาทางการแพทย์นะเขาบอกว่าโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำรู้ทันก่อนรุนแรงถึงชีวิตย้ำคนเลี้ยงสัตว์ผู้สัมผัสเห็บนั้นอย่าชะล่าใจ
1: บางคนเนี่ยเลี้ยงเข้าใจนะเลี้ยงน้องหมาเนาะไปเห็นเห็บก็ดึงออกมาแล้วก็มาบี้
0: อ่
1: ะมาบี้เหมือนบี้เห่าบี้อะไรเงี้ย
0: บางคนนี่คือทำไปแล้วรู้สึกว่ารู้สึกสนุกกับกิจกรรมที
1: ่
0: ที่ไปทำอย่างนั้นนะอ่ะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวะอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านเปิดเผยนะครับว่ากรมควบคุมโรคนั้นออกประกาศเตือนประชาชนให้รู้จักโรค SFTS ค่ะหรือว่ากลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำซึ่งมีเห็บนะเห็บเนี่ยที่เกิดจากน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะเนื่องจากโรคนี้อาจรุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นะสำหรับสัตว์แหล่งโรคเนี่ยอย่างที่ได้ลำเนียนไปไม่ใช่ว่าจะมีแค่สุนัขแมวเท่านั้นยังมีวัวมีควายมีแพะแกะหมูไก่แล้วก็หนูด้วยติดต่อสู่คนโดยหลักค่ะผ่านการถูกเห็บกัดรวมไปถึงการสัมผัสเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ติดเชื้อหลังถูกกัดประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและเกล็ดเลือดต่ำรายที่รุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติและอวัยวะหลายอย่างเนี่ยล้มเหลวนะระบบก็ล้มเหลวในร่างกายเนี่ยข้อมูลตั้งแต่ปี2562ถึงปี2569คือประเทศไทยค่ะพบผู้ป่วยสะสม10รายในส่วนตรงนี้เสียชีวิต5รายโดยเฉพาะในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16กันยายน2569อัปเดตเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆ คือพบผู้ป่วย3รายเสียชีวิต2รายนะคิดเป็นอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ66.67ส่วนใหญ่มีประวัติค่ะก็คือสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือว่าถูกเห็บกัดโดยตรงจึงแนะนำค่ะให้มันตรวจแล้วก็กำจัดเห็บในสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าที่จะไปจับหรือว่าไปบี้เห็บนะควรสวมถุงมือค่ะเมื่อสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บแล้วอาบน้ำทันทีหลังเข้าพื้นที่เสี่ยงหากมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุร่วมกับประวัติสัมผัสเห็บภายใน2สัปดาห์ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีสามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422เบอร์นี้เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ช่วงโควิด19นะ1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ
1: ค่ะทุกวันนี้หลายคนอาจจะแบบเริ่มสงสัยนะว่าไอ้โรคใหม่ๆก็เริ่มมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นเรื่องปกติแหละคุณนะคะเวลาที่เจอตรวจเจออะไรเนี่ยสิ่งที่สามารถที่จะเซฟตัวเองได้ก็คือออกมาประกาศแบบนี้เราก็จะได้เซฟตัวเองได้มากขึ้นนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา27นาทีใครที่เข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้ากดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านเข้ามาแล้วก็บอกว่าส่งสติ๊กเกอร์คุณสุนทรคุณสมปองนะคะคุณประภาแล้วก็คุณ คุณโมโนนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณแอลด้วย
0: ค
1: ุณนาฏอานงคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณประเทืองใครอยู่ที่ไหนนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงฝนตกหรือยังอัปเดตมาหน่อยค่ะเราอยากรู้ผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเช้านี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าคุณปูบุญมาสีมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวแล้วค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จ

0: ประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569เวลาค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินซึ่งนายโตลืมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณ4แยกถนนแลแทกและถนนโงเยียนในเขตหวานเกี้ยมกรุงฮานอยซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติในปี2528และต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี2568ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นชุดไทยพระราชนิยมชุดนักกีฬาทีมชาติไทยขึ้นบิลบอร์ดกลางย่านกินซ่าณกรุงโตเกียวครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่16กันยายน2569ย่านกินซ่ากรุงโตเกียวแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นบนบิลบอร์ดจอใหญ่ก็ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีได้ทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญนั้นด้วยครับและนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้

0: รียมจัดงานที่ชื่อว่าชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costumeระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับโดยในวันที่18กันยายนนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการในการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคม2569นี้ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานมาจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาระบุว่าประเทศไทยได้ย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลที่ชัดเจนเป็นความสำคัญลำดับแรกครับต่อคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสและเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมนัดถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันที่16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายนั้นได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยประเทศไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชาก็มีการขุดคูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดนและช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงครับเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกนั่นเองแต่ว่าอาจจะกระทบต่อบรรยากาศในการหารือเท่านั้นรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวะที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสในประเด็นนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวว่าไม่ต้องการสรุปหรือลงความเห็นในแง่ดังกล่าวต้องให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านหลังคาเรือนภัยน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่16กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้แก่เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน 15,000 ล้านบาทและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน500ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเข้ามาเพื่อปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าครับเนื่องจากภัยพิบัตินั้นมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นพื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้เร็วขึ้นและสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมมีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านชีวิตและทรัพย์สินและเข้าถึงเงินชดเชยได้รวดเร็วเมื่อเกิดภัยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายโครงการบัณฑิตพันใหม่ถึงปี2574เร่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงป้อนอุตสาหกรรมอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่16กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยจากเดิมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปีพุทธศักราช2561ถึง2569เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปีพุทธศักราช2561ถึง2574ภายใต้กรอบงบประมาณคงเหลือ 3,100 ล้านบาทซึ่งเดิมนั้นคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่24เมษายน2561ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทและได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วกว่า 6,718 ล้านบาทด้วยกันคงเหลือกรอบงบประมาณกว่า 6,367 ล้านบาทซึ่งจากผลการดำเนินโครงการในช่วงปีพุทธศักราช2561ถึง2568สามารถพัฒนากำลังคนได้ 90,035 คนคิดเป็นร้อยละ 83.15 ของเป้าหมาย 108,279 คนมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม123แห่งและสถานประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 2,500 แห่งส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีอัตราการได้งานทำและรายได้เริ่มต้นสูงกว่าหลักสูตรปกติการขยายระยะเวลาโครงการมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการจำนวน 81,600 คนเพื่อรองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ประเทศไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงและผู้ประกอบการ SME พร้อมปรับแผนการดำเนินงานตามแนวคิด Skill First Degree Later ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะเวลา 3-4 เดือนหรือ9หน่วยกิจด้วยกันเปิดโอกาสให้สะสมหน่วยกิจและเทียบโอนรับปริญญาบัตร ในภายหลังได้โดยผู้เรียนจะต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า50%แบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนและหลักสูตรระดับปริญญา 1,600 คนนอกจากนี้จะส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานครับพี่น้องไปต่อกันที่ข่าวรัฐบาลได้เร่งตั้ง4ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดเร็วเพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้เงินคืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่16กันยายน2569รัฐบาลได้เร่งยกระดับการสกัดเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินมันซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักปัจจุบันนี้สามารถกระจายผ่านบัญชีหลายทอดถอนเป็นเงินสดแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำเงินตราต่างประเทศหรือไหลออกนอกประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นทำให้การประสานงานแบบเดิมอาจตามเงินไม่ทันกระทรวงการคลังจึงร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวาง4ระบบกลางระดับชาติด้วยกันเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางการเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีทันใดแทนการแยกข้อมูลและประสานงานเป็นทอดๆครับโดยออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนประกอบไปด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงอันนี้เชื่อมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายหรือความยินยอมให้สถาบันการเงินโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ 2. คือวิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงอันนี้จัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเครือข่ายอาชญากรรมรวมถึงพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงให้ทันกลโกงรูปแบบใหม่ๆ 3. แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวอันนี้รวมการรับแจ้งจากประชาชน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจเข้าสู่ระบบเดียวเท่านั้นใช้เลขอ้างอิงเดียวตลอดกระบวนการประชาชนไม่ต้องไปแจ้งซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานและเริ่มกระบวนการอายัดได้เร็วยิ่งขึ้นครับ 4. ไล่ให้ทันอายัดให้เร็วอันนี้จะเป็นการเชื่อมข้อมูลเพื่อติดตามเงินขณะที่กำลังเคลื่อนที่ตรวจสอบยอดที่ยังอายัดได้และส่งคำสั่งอายัดตามอำนาจกฎหมายพร้อมรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายหรือปลดอายัดตามผลของคดียกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศเข้าแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบทั้งในด้านโครงสร้างข้อมูลการเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบและมาตรฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน30วันนี้ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากันต่อไปครับพี่น้องและไปที่ประเด็นอัพสกิลแรงงานด้านขนส่งโลจิสติกซึ่งรัฐบาลลุยต่อในประเด็นนี้ซึ่งตรงโจทย์ตลาดแรงงานเลยครับผู้ผ่านฝึกอบรมได้งานทันทีสร้างรายได้รวมกว่า47ล้านบาทต่อปีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่16กันยายน2569รัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแรงงานแบบตรงจุดและรวดเร็วผ่านนโยบายเชิงรุกที่เปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างอาชีพจริงโดยกระทรวงแรงงานได้ผนึกกำลัง3สมาคมใหญ่ๆในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์อันได้แก่สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานยุคใหม่โ ครงการดังกล่าวนี้เป็นการจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานระยะเวลา120ถึง240ชั่วโมงในหลักสูตรสำคัญเฉพาะทางอย่างเช่นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการจัดการสินค้าอันตรายข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและการเป็นตัวแทนออกของนำเข้าส่งออกซึ่งที่ผ่านมาในปี2569มีผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการนี้แล้วรวมกว่า355คนด้วยกันสามารถมีงานทำทันทีเมื่อเรียนจบโดยบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโลจิสติกส์กว่า147แห่งได้รับผู้ผ่านการอบรมเข้าทำงานคิดเป็นรายได้รวมของแรงงานกลุ่มนี้สูงถึง 3.99 ล้านบาทต่อเดือนหรือกว่า47ล้านบาทต่อปีครับและถือเป็นการเปลี่ยนงบประมาณพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลายเป็นรายได้จริงสำหรับแรงงานแล้วครับจากผลตอบรับที่วัดผลสำเร็จได้ชัดเจนรัฐบาลจึงเตรียมขยายผลต่อในปีงบประมาณ2570โดยวางเป้าหมายเพิ่มการอบรมแรงงานทักษะสูงด้านโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่งอีก600คนเพื่อสร้างกำลังคนยุคใหม่ที่พร้อมทำงานทันทีสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและแก้ปัญหาการว่างงานอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีนโยบายควบรวมอสมทไทย PBS พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออสมทได้กล่าวถึงกระแสข่าวการควบรวมอสมทกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ว่าส่วนตัวนั้นยังไม่เคยรับทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนเบื้องต้นได้สอบถามผู้บริหารอสมทเรียบร้อยแล้วและได้รับคำยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการควบรวมองค์กรแต่อย่างใดจึงขอให้บุคลากรอสมทไม่วิตกกังวลต่อข้อมูลที่ปรากฏในขณะนี้และข่าวดังกล่าวเป็นเพียงกระแสที่อ้างถึงแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเท่านั้นขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการประสานอย่างเป็นทางการเป้าหมายของรัฐบาลและผู้กำกับดูแลนั่นคือทำให้อสมทมีความมั่นคงมากขึ้นทั้งในมิติขององค์กรการบริหารจัดการและบุคลากรโดยการปรับเปลี่ยนใดๆต้องนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอสมทกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านผู้บริหารและการปรับโครงสร้างการทำงานจึงจำเป็นจะต้องเดินหน้าวางทิศทางองค์กรอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกระดับดังนั้นมองว่าอสมทยังมีศักยภาพสำคัญทั้งธุรกิจโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มดิจิทัลเทคโนโลยีทรัพย์สินและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงต่อจากนี้ไปอสมทก็จะเดินหน้าปรับผังรายการให้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะควบคู่กับการพัฒนาแพลตฟอร์มและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวมาร่วมกันนับถอยหลังอีก25วันเท่านั้นที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ร่ว มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้เข้ามาทักทายกันได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้ามีหลายท่านเลยค่ะคุณวนิดานะคะคุณอนุมาแล้วก็ยังมีคุณสาครนะคะคุณสุวิทย์คุณมารีชุ่มเย็นนะคะก็สวัสดีทักทายกันด้วยค่ะคุณนิสานะคะคุณรมิตาสวัสดีค่ะคุณพับพลึงนะคะคุณวันดีหลายท่านเลยนะคะคุณบุญชัยคุณสามไหมคุณสมัยคุณแพรวคุณพงศักดิ์นะคะคุณสุวรรณแล้วก็คุณสุชินด้วยค่ะคุณอยู่ในใจชัยภูมิจังหวัดไหนบอกว่านี่อยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรค่ะคุณบุญชัยด้วยนะคะคุณสุเมธด้วยค่ะทักทายกันนะคะสำหรับเช้านี้คุณบังออนเล็กใบค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยเช่นกันนะ
1: ค่ะ
2: เอาไปกันที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะกรมการศาสนานั้นเตรียมส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอครูบาศรีวิชัยในวาระครบรอบ150ปีชาตกาลเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกในเดือนตุลาคมนี้โดยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งที่1โดยท่านบอกนะคะว่าที่ประชุมนั้นได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโกพร้อมพิจารณาเอกสารและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระครั้งนี้ค่ะมุ่งที่จะเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาโดยเฉพาะบทบาททางด้านของการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายทางศีลธรรมและจรรยธรรมจริยธรรมนะคะเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนและศาสนสถานซึ่งกรมการศาสนาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการก็ได้นะคะได้สนับสนุนงบประมาณที่จะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยมีคณะอนุกรรมการที่จะขับเคลื่อนลงพื้นที่ไปสืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางสปป.ลาวเมียนมาและก็จีนค่ะที่จะร่วมมือกันกับนักวิชาการเครือข่ายในด้านต่างๆด้วยเช่นกันนะคะโดยกำหนดเสนอรายชื่อไปยังองค์การยูเนสโกในวันที่1ธันวาคม2569ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในปี2570ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยด้วยนะคะเรื่องศาสนามาดูกันหน่อยนะคะปิดท้ายข่าวนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหลายคนที่ไปทำบุญนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการทำบุญแล้วก็ไปร่วมบริจาคช่วยเหลือแบบว่าหน่วยงานนู้นนั่นนี่นะคะโดยเฉพาะการไปทำบุญที่วัดเนี่ยจากนี้ไปใครที่ทำบุญเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระเบียบออกมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่1มกราคมบอกว่าใครที่ไปบริจาคแล้วก็จะเป็นเปเปอร์มาเป็นกระดาษเนี่ยไม่ได้ไปลดหย่อนภาษีไม่ได้แล้วน
2: ะ
1: ต้องบริจาคผ่านระบบeDonation ของกรมสรรพากรคือสแกนก็ได้หรือว่าโอนก็ได้นะคะซึ่งกรมสรรพากรเนี่ยเขามีการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสแกนจ่ายหรือว่าโอนเข้าไปเนี่ยในวัดอะไรก็ตามนะคะก็จะเข้าสู่ระบบของกรมสรรพากรอัตโนมัติเลยนะ
2: คะ
1: จากนี้ไปก็ดูให้ดีนะคะจะบริจาคอะไรเนี่ยก็ดูจะได้ลดหย่อนภาษีได้ถูกต้องด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปก่อนพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
4: ไ หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีกิตยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูป